เราจะได้เส้นประที่แสดงแกนสมมาตรดังนี้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนดูเลยนะเส้นประที่แสดงแกนสมมาตรนะคะเห็นไหม1เส้นแล้วแล้วมีใครมีแนวคิดในการพับเพื่อหาแกนสมมาตรที่ต่างจากนี้ไหมคะเดี๋ยวลองให้กลุ่ม2บ้างนะเชฟกลุ่ม5ใช่ไหมเดี๋ยวให้กลุ่ม2ค่ะนโมออกมาพับเลยนโมออกมาพับเร็วเดี๋ยวนโมออกมาพับเลยนะคะนโมจะพับอย่างไรพร้อมไหมคะนโมยืนอยู่ตรงนี้ลูกแล้วก็พับให้เพื่อนๆปลายทางดูเลยค่ะนโมวางพับที่ตรงนี้นะคะเพื่อนจะได้เห็นด้วยซึ่งแกนสมมาตรแกนที่2ของนโมพับเรียบร้อยแล้วเมื่อพับแล้วนโมคะขีดเส้นประเพื่อแสดงแกนสมมาตรที่นโมพับค่ะใช้ไม้บรรทัดด้วยนะ

0: ตอนนี้ณโมนะคะได้วาดแกนสมมาตรแกนที่2เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวณโมชูแกนสมมาตรให้เพื่อนดูเลยค่ะเห็นไหมลูกนี่นะเป็นแกนสมมาตรแกนที่2แกนที่1เป็นของเชฟใช่ไหมคะแล้วแกนที่2ของณโมล่ะใช่แกนสมมาตรไหมลูก
1: ใช
0: ่ก็เป็นแกนสมมาตรเหมือนกันนักเรียนจะเห็นได้ว่าแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีแค่1แกนใช่หรือไม่ไม่ใช่นะตอนนี้มี2แกนแล้วไหนใครมีแกนสมมาตรที่แตกต่างจากนี้เมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวนะโมกลับไปนั่งทีค่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3เสนอออกมาพับเลยลูกมาพับให้แตกต่างจากเพื่อนนะคะเดี๋ยววางไว้ที่โต๊ะรอเสนอเลยนะเสนอออกมาพับเลยแกนที่3อยู่ตรงไหนจะเนวทับกันสนิทไหมคะเนี่ยเกินไปเปล่าลูกจะเนวพับใหม่เลยเรียบร้อยแล้วนะคะแกนสมมาตรของสเนลจะเป็นในแนวทแยงนะคะลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสเนลนะคะลากเส้นปะขีดเส้นประเพื่อแสดงแกนสมมาตรให้ชัดเจนค่ะใช้ไม้บรรทัดทาบไปค่ะลูกแกนสมมาตรแกนที่3ของสเนลได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแนวไหนคะลูกแนวทแยงใช่ไหมคะซึ่งแนวทแยงแกนสมมาตรของสเนลนี้เมื่อพับตามแนวทแยงแบบนี้แล้วทั้งสองข้างของรอยพับเป็นยังไงคะทับกันสนิทเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแนวทแยงนี้นะคะก็จะเป็นแกนสมมาตรเช่นเดียวกันตอนนี้มีกี่แกนแล้วคะมี3แกนแล้วนะมีอีกไหมลูก
1: ม
0: ีอีกไหมคะมีอีกเดี๋ยวให้กลุ่มที่4บ้างกลุ่มที่5มาแล้วกลุ่มที่2มาแล้วต่อไปกลุ่มที่4นาวาพับลูกแกนสมมาตรแกนที่4อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวนาวาพับเลยเดี๋ยวนาวารอสักครู่หนึ่งนะคะเริ่มพับเลยค่ะทับกันสนิทไหมลูกทับกันสนิทนะคะแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นแกนสมมาตรเดี๋ยวเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรค่ะ

ยกยิ่งต่อเลยลูกจะได้ไม่ติดกันได้แล้วนะคะแกนสมมาตรแกนที่4นะคะตอนนี้นาวาได้แกนสมมาตรแกนที่4แล้วเป็นแนวทแยงอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างจากสเนลใช่ไหมคะนักเรียนมีแกนสมมาตรแกนอื่นที่เรายังหาไม่เจออีกไหมของรูปนี้มีไหมลูกตอนนี้นะคะไม่มีแล้วนะคะเราจะได้ว่ารูปเรขาคณิตนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีแกนสมมาตรกี่แกน4แกนนั่นเองนะคะทุกแกนเป็นแกนสมมาตรทั้งหมดเลยเพราะว่าเมื่อเราพับตามรอยแล้วนะคะทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีนั่นเองนะคะนาวาเก่งมากกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตร4แกนนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาหาจํานวนของแกนสมมาตรแบบนี้เลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถระบุว่ารูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยมที่เรากำหนดให้นั้นเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรและข้อ2นะคะจะต้องบอกจำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมที่เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรได้บอกได้ว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะมีแกนสมมาตรกี่แกนนะคะต่อไปนะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งเรานะคะจะมาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยกิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวเราจะหาจำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมกันก่อนนะคะซึ่งคุณครูจะมีรูปสี่เหลี่ยมให้กับนักเรียนนะคะโดยคุณครูนะคะเก็บรูปสี่เหลี่ยมนั้นไว้ในถุงซิปสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูได้แจกไว้ให้แล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมอยู่ในถุงซิปนักเรียนนำรูปสี่เหลี่ยมออกมาวางไว้บนโต๊ะของเราได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกรูปสี่เหลี่ยมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนนำขึ้นมาเรียบร้อยหรือยังคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะนำขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางได้รับรูปสี่เหลี่ยมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูว่ารูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนได้รับไปนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดดังพร้อมไหมคะพร้อมนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรม1ขั้นตอนที่1คุณครูแจกกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีขนาดต่างกันให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มขั้นตอนที่1เสร็จหรือยังขั้นตอนที่1เสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วคุณครูแจกให้นักเรียนทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะต่อไปขั้นตอนที่2ทำอะไรตอนนี้คุณครูให้พับหรือยังคะยังตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอธิบายกิจกรรมเพราะฉะนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มต้องฟังคุณครูอธิบายกิจกรรมถ้าไม่ฟังคุณครูหักคะแนนได้ไหมคะได้ได้นะเนื่องจากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามกติกาเริ่มจากกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยที่ยังไม่ฟังคุณครูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่2ก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบรูปสี่เหลี่ยมที่ได้รับว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่โดยใช้การพับตอนนี้คุณครูสั่งให้พับหรือยังคะยังนะฟังขั้นตอนให้เข้าใจก่อนนะคะให้ตรวจสอบว่ารูปสี่เหลี่ยมที่ตนเองได้รับนั้นเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่ตรวจสอบโดยวิธีการใด

0: วิธีการพับต่อไปพอเราตรวจสอบแล้วพบว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรเราทำอย่างไรขั้นตอนที่3นะคะถ้าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรให้หารด้วยว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนมีแกนสมมาตรกี่แกนหลังจากที่นักเรียนนะคะทราบแล้วว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนให้นักเรียนเขียนเส้นประเขียนเส้นประเป็นไหมลูกเส้นประนะคะก็เป็นเหมือนตัวอย่างที่คุณครูแสดงให้ดูเมื่อสักครู่นี้ที่เชฟมาเขียนใช่ไหมคะนโมออกมาเขียนสเนลแล้วก็นาวาออกมาเขียนเมื่อสักครู่นี้เขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรด้วยนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคุณครูให้ทำกี่อย่างคะ3อย่าง1คือให้ทำอะไรลูกตรวจสอบว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมคะ2ถ้ามีแกนสมมาตรให้ทำอะไรถ้ามีแกนสมมาตรให้ทำเส้นประแสดงแกนสมมาตรด้วยเวลานักเรียนทำเส้นประแสดงแกนสมมาตรต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไม้บรรทัดเพื่อให้แกนสมมาตรของเราตรงใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรดินสอเพื่อขีดแกนสมมาตรกลุ่มที่หนึ่งเข้าใจกติกาไหมคะให้ทำอะไรบ้างมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งเมื่อสักครู่นี้มีแค่กลุ่มที่5ที่ทบทวนกิจกรรมนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมาทบทวนกิจกรรมกันขั้นตอนที่1คุณครูให้ทำอะไรเอ่ย
1: ให้น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นตรวจสอบ
0: ให้ตรวจสอบว่ารูปที่ได้รับเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่หลังจากตรวจสอบปุ๊บถ้าหากเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรทำยังไงคะขีดเส้นประนะคะเขียนเส้นประเพื่อแสดงแกนสมมาตรให้ครบทุกเส้นนะหาให้ครบทุกเส้นว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ลงมือปฏิบัติแต่ว่าในตอนที่นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะให้นักเรียนทำตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับใครตรวจสอบรูปไหนก็ตรวจสอบรูปนั้นช่วยกันนะคะเนื่องจากเป็นกิจกรรมกลุ่มนะโดยหัวหน้ากลุ่มผู้นำแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ที่ดูแลความเรียบร้อยนะคะถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจยกมือสอบถามคุณครูได้เลยระหว่างทำกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมด้วยนะคะและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามด้วยพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาเฉลยกันว่ารูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มมีแกนสมมาตรกี่แกนเริ่มจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่นักเรียนต้นทางได้รับนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้ลูกมีด้านสองด้านที่เท่ากันและมีด้านสองด้านที่เท่ากันใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของนักเรียนต้นทางจะเป็นสีเขียวนะคะรูปนี้นะและนักเรียนปลายทางล่ะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของตนเองนะครับสีอะไรรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะสองแกนอยู่ตรงไหนบ้างลูกแนวไหนบ้างคะแนวตั้ง1แกนแนวนอนอีก1แกนนะคะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตรกี่แกน
1: 2
0: แกนนั่นเองนะคะมีแกนสมมาตร2แกนต่อไปรูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนต้นทางสีอะไรคะ
1: ม่วง
0: สีนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็มีสีม่วงด้วยขนาดแตกต่างกันออกไปนะคะขนาดใหญ่สีฟ้าขนาดเล็กสีม่วงนะคะแล้วของนักเรียนปลายทางล่ะสีอะไรคะสีอะไรไม่สำคัญนะคะไม่เหมือนกันก็ได้แต่จำนวนแกนสมมาตรที่หาได้ต้องได้เท่ากันนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตรกี่แกนคะ4แกนแนวไหนบ้างลูกแนวตั้ง1แกนแนวไหนอีกคะ
1: แนวนอน
0: อีก1แกนเป็นแกนที่2แล้วอะไรอีกคะลูกแนวทะแยงเป็นแนวที่3แล้วอีกด้านหนึ่งเป็นแนวที่4นั่นเองนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตรทั้งหมด4แกนนะคะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมชนิดอื่นแบบนี้คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจะมีด้านคู่ขนานกัน1คู่ก็คือนี่นะคะดูซิตรงกับรูปไหนของนักเรียนนี่จะเป็นรูปนี้แต่ว่าสั้นกว่านะคะนักเรียนเห็นไหมนะจะเป็นรูปนี้นะแต่ว่าสั้นกว่าของนักเรียนปลายทางอาจจะได้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่แตกต่างออกไปนะคะนี่นักเรียนรูปนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนกันนะสีเขียวนี้ก็เหมือนกันสีเขียวนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะ
1: 1แกน
0: มีแกนสมมาตร1แกนอยู่ตรงไหนลูก
1: ตรงกลาง
0: แนวตั้งนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรูปแบบนี้ล่ะมีแกนสมมาตรกี่แกน
1: 2แกน
0: มีไหมลูกถ้าพับแนวตั้งแบบนี้ทับกันสนิทไหม
1: ไม
0: ่ถ้าพับแนวนอนแบบนี้ทับกันสนิทไหมคะ
1: ไม
0: ่สนิทแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้มีแกนสมมาตรไหมคะไม่มีแกนสมมาตรนะรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะมีทั้งรูปที่มีแกนสมมาตรและรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรต่อไปนักเรียนมาดูรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวมีแกนสมมาตรไหมคะมีแกนสมมาตรไหมลูก
1: มี
0: กี่แกน
1: แค
0: ่1แกนเท่านั้นเป็นยังไงคะถ้าตามรูปนี้คือแนวไหนลูกแนวไหนคะแนวนอนใช่ไหมคะลูกรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าเป็นแนวนอนแล้วถ้าคุณครูจับตั้งแบบนี้ล่ะคะถ้าตั้งแบบนี้แสดงว่าแกนสมมาตรเป็นแนวอะไรคะแนวตั้งนั่นเองของนักเรียนต้นทางนะคะจะเป็นสีม่วงแต่ถ้าเป็นนักเรียนปลายทางเป็นสีอะไรนะคะแล้วแต่ที่คุณครูเตรียมมาให้นะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีแกนสมมาตร1แกนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นแกนสมมาตรของรูปอะไรลูกรูป

สี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมมีรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีแกนสมมาตรไหมมีไหมคะมีก็เป็นนี่ไงคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้ไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมลูกแล้วมีที่มีแกนสมมาตรไหมมีนะมีแกนสมมาตรกี่แกนบ้างอาจจะมี1แกนใช่ไหมคะมี2แกนมี4แกนใช่ไหมลูกตัวอย่างนี้มีอันไหนที่มี3แกนไหมคะยังไม่มีนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะอาจจะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่มีแกนสมมาตรได้นะคะถ้ามีแกนสมมาตรจะมี1แกนมี2แกนหรือ4แกนนั่นเองนะคะต่อไปนอกจากรูปสี่เหลี่ยมแล้วจะเป็นรูปอะไรต่อต่อไปนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวเรานะคะจะหาแกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยมกันแต่ว่าก่อนที่จะไปหาแกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยมเราต้องทำอะไรก่อนเก็บอุปกรณ์ของเราให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้นะคะแต่ละกลุ่มเก็บอุปกรณ์เก็บรูปสี่เหลี่ยมใส่ถุงซิปแล้วนำมาคืนคุณครูค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเก็บอุปกรณ์คืนคุณครูได้เลยนะคะเก็บเสร็จแล้วตัวแทนกลุ่มนำมาส่งคืนคุณครูได้เลยกลุ่ม2เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำอุปกรณ์กิจกรรมต่อไปได้เลยต่อไปกลุ่มไหนต่อคะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วนี่หนูเอารูปสามเหลี่ยมไปด้วยค่ะลูกกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่6ไม่ใช่กลุ่มที่4และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่3หนูพับเก็บใส่ในถุงซิปนำมาคืนคุณครูเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะแจกอุปกรณ์รูปสามเหลี่ยมนะคะให้กับนักเรียนได้เลยนะคะกลุ่มที่2มารับอุปกรณ์ค่ะเดี๋ยวส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์ก่อนก็ได้ค่ะลูกมาตอนนี้นะคะทุกกลุ่มได้รับอุปกรณ์หมดแล้วเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมต่อไปค่ะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่2พร้อมไหมอุปกรณ์พร้อมไหมคะกลุ่มที่4พร้อมไหมคะอุปกรณ์พร้อมไหมพร้อมนะมีถุงซิปนะคะที่มีกระดาษตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆนะคะนั้นจะมีรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าด้วยนะคะแล้วก็รูปสามเหลี่ยมชนิดอื่นๆนะคะที่มีขนาดแตกต่างกันออกไปนะคะกิจกรรมก็คือจะให้นักเรียนตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมที่ตัวเองได้รับเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่ถ้ามีแกนสมมาตรหาด้วยว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนและเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรด้วยนะคะกลุ่มที่2กิจกรรมคุณครูให้ทำอะไรบ้างก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะเราต้องฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมและภารกิจที่เราได้รับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง1ให้อะไรคะให้ตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมที่ได้รับเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่ตรวจสอบโดยวิธีการพับนั่นเองถ้าสองข้างของรอยพับทับกันสนิทแสดงว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรถ้าสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทแสดงว่าเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรถ้าหากเป็นรูปที่มีแกน

มมาตรให้หาอะไรด้วยให้หาจำนวนแกนสมมาตรด้วยว่ามีกี่แกนแล้วเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรด้วยพร้อมไหมคะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนนำรูปสามเหลี่ยมออกจากถุงซิปและตรวจสอบได้เลยคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยด้วยนะคะลงมือทำได้ค่ะ

0: ตอนนี้นะคะแต่ละกลุ่มนะคะได้ตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมที่คุณครูแจกให้ไปครบทุกรูปทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบเสร็จหรือยังคะน่าจะตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รูปแรกกันก่อนรูปแรกรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคะมีกี่ด้านลูกมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมเป็นสมบัติของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นยังไงลูกด้านสองด้านนี้เป็นยังไงกันมีด้านเท่ากันอยู่สองด้านนั่นเองรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านเท่ากันอยู่สองด้านนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วของนักเรียนนะคะก็จะเป็นสีม่วงของนักเรียนต้นทางนะคะส่วนนักเรียนปลายทางอาจจะมีสีแตกต่างกันออกไปตามแต่ที่คุณครูปลายทางเตรียมให้นักเรียนนะคะสีม่วงของนักเรียนนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีแกนสมมาตรกี่แกนคะ
1: แกน
0: 1แกนใช่ไหมลูกอยู่ตรงไหนคะ
1: ตรงกล
0: างตรงกลางแนวตั้งแบบนี้ใช่ไหมลูกนี่ไงแกนสมมาตร1แกนนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีแกนสมมาตร1แกนต่อไปนะคะรูปข้างๆกันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ย
1: สาม
0: เหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นอย่างไรมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมแล้วด้านแต่ละด้านเขาเป็นยังไงคะด้านแต่ละด้านเขาเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกเขาว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองของนักเรียนต้นทางนะคะมีให้สองขนาดเป็นขนาดสีเขียวกับขนาดสีส้มตรงนี้ใช่ไหมมีสองขนาดสองสีนะคะส่วนของนักเรียนปลายทางอาจจะมีสีแตกต่างกันออกไปนะคะตามที่คุณครูปลายทางเตรียมให้กับนักเรียนเลยนะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตรกี่แกน
1: สาม
0: แกนเลยใช่ไหมคะแกนตรงไหนบ้างคะลูกตรงกลางแนวตั้งก่อนใช่ไหมมุมแรกตรงนี้ก่อนเลยสามเหลี่ยมด้านเท่า1แกนแล้วแกนที่2ล่ะคะอยู่ตรงไหน
2: ที
0: ่
2: ตรงแบบเฉียง
0: แกนที่2อยู่ตรงไหนคะเฉียงออกจากมุมอีกมุมนึงใช่ไหมคะลูกเป็นแกนที่2แล้วแกนที่3ล่ะคะเฉียงเหมือนกันแต่ออกจากมุมอีกมุมนึงใช่ไหมคะเป็นแกนสมมาตรแกนที่3รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตรกี่แกนคะ
1: 3
0: แกนนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนคะรูปอื่นๆที่คุณครูแจกให้กับนักเรียนไปจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ด้านเป็นยังไงลูกด้านแต่ละด้านไม่เท่ากันเลยใช่ไหมคะรูปสามเหลี่ยมที่ด้านแต่ละด้านไม่เท่ากันนี้มีแกนสมมาตรไหมคะลูก
1: ไม
0: ่มีแกนสมมาตรนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมนะคะจะมีทั้งเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและมีทั้งรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองนะคะแล้วรูปที่มีแกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยมนี้จะมีแกนสมมาตรเท่าไหร่คะมีกี่แกนบ้างลูกมี1แกนใช่ไหมแล้วก็มี3แกนนั่นเองนะคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะมีทั้งรูปที่มีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตรเลยถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะมีแกนสมมาตรก็จะมีที่มีแกนสมมาตร1แกนหรือจะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร3แกนนั่นเอง

0: ยังไม่ต้องนำมาส่งให้คุณครูนะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้ววางไว้ตรงกลางกลุ่มค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะของคุณครูเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่1น่าจะเรียบร้อยก่อนใครกลุ่มที่3ก็เหมือนกันนักเรียนปลายทางเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะนำส่งคืนคุณครูได้เลยหรือวางไว้ที่กลางกลุ่มก่อนก็ได้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ก่อนค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะคะเหลือกลุ่มที่4กลุ่มที่4ช่วยกันเก็บค่ะลูกจะได้เร็วๆตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปค่ะนักเรียนนั่งตัวตรงและหันมาช่วยคุณครูสรุปค่ะซึ่งในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะเรื่องเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรใช่ไหมลูกของรูปอะไรกับรูปอะไรรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะอาจจะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่มีแกนสมมาตรก็ได้ถ้ามีแกนสมมาตรจะมีแกนสมมาตรกี่แกนคะอาจจะมีแกนสมมาตร1แกนหรืออาจจะมีแกนสมมาตรหลายแกนนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนบทเรียนโดยทำแบบฝึกหัด 3.3 คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะทำด้วยตนเองได้นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองทำสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมคะลูกข้อที่หนึ่งมาดูข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งเป็นรูปอะไรลูก
1: รูปสี่เหลี่ยม
0: ข้อที่หนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรนะลักษณะแบบนี
1: ้
0: สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตรไหมคะ
1: ม
0: ีถ้ามีแกนสมมาตรเราก็จะต้องเขียนเครื่องหมายถูกไว้ตรงข้างหน้าคำว่ารูปที่มีแกนสมมาตรแบบนี้นะคะหน้ารูปที่มีแกนสมมาตรนะคะจากนั้นมีกี่แกนลูกมีกี่แกนคะมี2แกนใช่ไหมลูกอยู่ตรงไหนบ้างแนวตั้ง1แกนตรงนี้แล้วก็นอนอีก1แกนเพราะฉะนั้นเราก็ไปติ๊กตรงที่รูปที่มีแกนสมมาตรมีแกนสมมาตรกี่แกน2แกนใช่ไหมเราก็เขียน2เข้าไปด้วยตรงนี้เราต้องเขียนเครื่องหมายถูกไหมไม่เพราะตรงนี้บอกว่ารูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะต่อไปข้อที่2ข้ามไปก่อนไปดูข้อที่3ข้อที่3เป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมมีด้านที่เท่ากันไหมคะลูก
1: ไม
0: ่
1: เท
0: ่าถ้ามีด้านที่เท่ากัน2ด้านจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมมีแกนสมมาตร1แกนใช่ไหมคะถ้าเท่ากัน3ด้านเราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอะไรคะด้านเท่าใช่ไหมลูกมีแกนสมมาตรกี่แกน3แกนเลยใช่ไหมอันนี้มาดูซิด้านแต่ละด้านเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันสักด้านเลยแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมข้อที่3นี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมลูก
1: ไม
0: ่มีแกนสมมาตรเพราะฉะนั้นเราก็ทำเครื่องหมายถูกไว้หน้าคำว่ารูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองเข้าใจไหมคะพอทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองได้ไหมได้นะทำให้หมดทุกข้อเลยนะคะแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วที่สำคัญถ้าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรทำแบบข้อหนึ่งด้วยนะขีดเส้นปะแสดงแกนสมมาตรด้วยนะคะซึ่งนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วดังนั้นแบบฝึกหัด 3.3 นี้ให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องนักเรียนอ่านชื่อบทเรียนครั้งต่อไปพร้อมกันค่ะเป็นเรื่องอะไรคะ
2: จำนวนแกนสมมาตร
0: ของ
2: วง
0: รีรูปหลายเหลี่ยมและรูปอื่นๆเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าวงกลมวงรีนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนนะคะแล้วสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นกระดาษที่ตัดเป็นวงกลมวงรีนะคะรูปหลายเหลี่ยม ลักษณะต่างๆนะคะที่มีขนาดต่างกันด้วยนะคะแล้วก็2กระดาษ

ปอื่นๆที่มีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตรมีขนาดที่แตกต่างกันและแบบฝึกหัด 3.4 นั่นเองที่สำคัญวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องแกนสมมาตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 ของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สงสัยไม่ว่าทำไมวงล้อจักรยานจึงสามารถเปลี่ยนได้เองจากนั้นเครื่องน่ารู้รู้จักเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลก
1: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2วันนี้ผมมีการทดลองสนุกสนุกอย่างหนึ่งนะครับมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ชมกันนะครับการทดลองนี้นะครับเรียกว่าไจโรสโคปสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือล้อจักรยานอย่างนี้นะครับซึ่งมีด้ามจับทั้ง2ด้านคราวนี้นะครับผมก็ได้เอาเชือกนะครับห้อยตรงกรอบประตูนี้นะครับแล้วก็ผ่านไอ้รูที่ถือมือจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้คราวนี้คำถามก็คือว่าเมื่อล้อจักรยานเนี่ยห้อยอย่างนี้นะครับถ้าหากผมตั้งทิ้งไว้เห็นนะครับว่าล้อจักรยานก็จะวางอยู่ในลักษณะแนวนอนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าหากว่าผมหมุนล้อจักรยานไปอย่างนี้นะครับน้องๆคิดว่าล้อจักรยานเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาระดับได้อย่างนี้นะครับถ้าผมปล่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูนะครับถ้าผมปล่อยมันก็จะแกว่งอย่างนี้ถูกไหมครับคราวนี้ลองดูนะครับว่าหากเราหมุนล้ออย่างนี้นะครับเร็วๆน้องๆก็ต้องระวังมือนะครับตรงนี้ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับแล้วเราก็ตั้งล้อขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนตรงนี้นะครับเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับในขณะที่ล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาแกนของการหมุนเนี่ยจะเป็นการทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับ

0: แล้วผมจับนะฮะอย่างนี้ถ้าหากว่าผมหยุดล้อนี้นะครับแล้วผมลองที่จะหมุนในทิศที่กลับกันนะครับคราวนี้ผมหมุนในทิศอีกด้านหนึ่งนะครับน้องๆคิดว่าแกนของการหมุนจะไปในทิศตรงข้ามเปล่าครับเห็นไหมครับคราวนี้แกนของการหมุนเนี่ยมันจะเป็นการหมุนทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วครับตรงนี้เป็นหลักของไจโรสโคปนะครับในการที่จะรักษาระดับแล้วก็รักษาทิศทางให้อยู่นะครับหลักการนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่ล้อหมุนตั้งอยู่ได้สามารถอธิบายด้วยหลักการการทำงานของไจโรสโคปนะครับซึ่งไจโรสโคปนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุนเพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุนนะครับประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่งทำให้เอียงในทิศทางต่างได้โดยอิสระนั่นคือหมุนในแกนใดๆก็ได้ครับหลักการของไจโรสโคปนี้นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัตถุที่ต้องการตรวจเช็คสภาพความเอียงความคงเคงของสิ่งที่ติดตั้งมันอยู่นะครับก็อย่างเช่นนะครับเครื่องบินเรือหุ่นยนต์นะครับจรวดหรือแม้แต่ดาวเทียมนี้นะครับซึ่งวัตถุเหล่านี้นะครับต้องการรู้สถานะความสมดุลของตัวมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาทิศทางที่ถูกต้องนะครับหรือใช้ในการกำหนดทิศทางนะครับในสภาพอากาศที่ไม่ดีไม่สามารถมองเห็นทิศทางได้ถูกต้องครับเครื่องเทศนะครับเป็นเครื่องปรุงรสที่เรานิยมใช้เพื่อเพิ่มสีรสแล้วก็กลิ่นให้กับอาหารนะครับแต่มีเครื่องเทศบางชนิดที่ราคาแพงมากเลยนะครับที่เป็นฉะนั้นเป็นเพราะอะไรไปติดตามชมในเรื่องน่ารู้ครับหญ้าฝรั่งหรือซัฟฟรอนนี่นะครับเป็นสมุนไพรสีเหลืองอมแดงได้มาจากเกสรตัวเมียของดอกซัฟฟรอนครอกคัสนะครับโดย1ดอกจะมีเกสรเพียง3เส้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะได้หญ้าฝรั่ง1กำมือจึงต้องใช้เวลาอย่างมากนอกจากนั้นนะครับการเก็บเกสรต้องรีบเก็บภายในวันเดียวเพราะดอกจะโรยหมดและต้องนำไปคั่วแห้งทันทีการทำงานก็จำเป็นต้องใช้แรงงานคนใช้เครื่องจักรช่วยไม่ได้นะครับสถานที่ที่มีต้นไม้ชนิดนี้ก็มีไม่กี่แห่งทั่วโลกทั้งหมดนี้จึงทำให้หญ้าฝรั่งนะครับมีราคาแพงอย่างมากครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่นี่นี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกับขนของไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนเราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: นักเรียนผู้ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของสระในภาษาไทยแต่เป็นสระอะไรลูกคงรูปวันนี้ชั่วโมงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสระเปลี่ยนรูปนะครับสระเปลี่ยนรูปมีใครกลับไปชมตัวเองบ้างไหมเมื่อชั่วโมงที่พัทิพผ่านมาส่องกระจกอุ้ยขอบใจตัวเองนะที่อุตส่าห์ตั้งใจเรียนเรื่องสระคงรูปมีใครชมตัวเองบ้างมีไหมนายกมือซิใครชมตัวเองบ่อยๆเด็กๆปลายทางมีไหมลูกใครชมตัวเองบ่อยๆเราสวยจังเลยเราหล่อจังเลยเราเนี่ยขยันตั้งใจเรียนจังเลยเอามือลงหลายคนชมตัวเองการชมตัวเองเป็นสิ่งที่ดีไหมดีชมตัวเองเป็นสิ่งที่ดีชมว่าวันนี้เราทำความดีอะไรเช่นวันนี้ขอบคุณตัวเองที่อุตส่าห์ตั้งใจเรียนทุกวิชาได้สำเร็จขอบคุณตัวเองที่ไม่คุยไม่เล่นในห้องเรียนขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจทำการบ้านจนเสร็จนะครับการขอบคุณตัวเองแบบนี้ทุกวันเป็นการให้พลังเลยพลังบวกกับตัวเองทุกวันจะทำให้เราทำไมลูกเป็นคนดีและเป็นคนเก่งตามที่เราพูดนั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้หากกลับไปทบทวนแล้วมาดูกันซิเรื่องของสระเปลี่ยนรูปจะเป็นอย่างไรมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนนะครับก่อนที่ไปดูมาดูคำนี้คำที่คุณครูเตรียมมาให้นะครับมีคำว่าอะไรบ้างนี่ไงเหมือนเดิมคุ้นๆไหมครูกันก็ชื่อของคุณครูเองใช่ไหมเอามาสอนซะเลยครูกันแบ่งได้เป็น2พยางค์พยางค์แรกคือคำว่าครูพยางค์ที่2คือคำว่ากันครูคำว่าครูสะกดพร้อมกันว่าครูแน่นอนประสมด้วยเสียงสระอะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางแต่ว่าอู้แน่นอนเก่งมากเลยแล้วเวลาที่คุณครูนำมาเขียนเสียงสระอูหรือว่ารูปสระอูยังอยู่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเราเรียกว่าเป็นสระคงรูปเราเรียนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาดังนั้นวันนี้จะมาถึงคิวของคำว่ากันบ้างนะสะกดคำว่ากันพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3จ้ายอดเยี่ยมมากผสมด้วยเสียงสระอะไรสระอะใช่ไหมแต่เวลาเขียนเสร็จสับเรียบร้อยเสียงสระอะหรือรูปวิสัญชนีรูปนี้มันเปลี่ยนไปเป็นรูปของอะไรไม้หันอากาศเราจึงเรียกมันว่าสระเปลี่ยนรูปดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเมื่อเห็นความแตกต่างแล้วข้อที่1เด็กๆจะต้องบอกความหมายของสระเปลี่ยนรูปได้ว่าคืออะไรและมีวิธีการใช้อย่างไร2อ่านและเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปได้3นักเรียนต้องมีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาดูกันซิใบความรู้ที่8ตอนนี้ที่เด็กมีอยู่หรือกลับไปทบทวนกันมาแล้วนะครับใบความรู้ที่8เกี่ยวกับเรื่องของสระเปลี่ยนรูปนี่ไงสระเปลี่ยนรูปได้แสดงว่ามันมหัศจรรย์มั้ยมหัศจรรย์มากเลยแต่มันมหัศจรรย์อย่างไรล่ะมันก็ต้องมีวิธีของมันใช่มั้ยลูกดังนั้นพร้อมมั้ยที่จะไปเรียนรู้เรื่องของสระเปลี่ยนรูปพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ได้ยินเลยต้นทางและปลายทางพร้อมหรือไม่พร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วพลังงานพร้อมมาดูซิสระเปลี่ยนรูปอย่างที่1รูปแบบที่1เขาบอกว่าสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศแบบนี้เปลี่ยนอย่างไรมาดูความรู้กันลูกความรู้ของเรานั่งตัวตรงตามมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามครูกันสระอะเรียกว่าสระอะถ้ามีพลังงานพร้อมต้องเสียงดังฟังชัดนะใช้เขียนหลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดเช่นจะนะคะปะละนี่คือการใช้สระอะใช่ไหมแต่รูปนี้เราเรียกว่าอะไรไม้หันอากาศเรียกว่าไม้หันอากาศถ้าพยางค์ผสมสระอะ
0: และมีต
1: ั
0: วสะกด
1: ต้องเปลี่ยนรูป สระอะเป็นไม้หันอากาศแน่นอนเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันมีตัวสะกดนะครับมีตัวสะกดต้องเปลี่ยนรูปจากสระอะเป็นไม้หันอากาศตัวอย่างเช่นคำนี้คุณครูจะแบ่งเป็นพยัญชนะต้นช่องที่เป็นสระและช่องที่เป็นตัวสะกดตัวสะกดจะอยู่ด้านหลังของสระเวลาที่เราอ่านสะกดคำเช่นกออะบอกับถูกต้องกออะบอกับดังนั้นลองสังเกตดูสิลูกในช่องของสระอะใช่ไหมเมื่อประสมกับคำที่มีตัวสะกดแล้วมันเปลี่ยนรูปเป็นอะไรเป็นรูปเป็นอะไรลูกไม่หันอากาศถูกต้องนี่เห็นความแตกต่างหรือยังเห็นแล้วนะครับอ่ะต่อไปสะกดคำนี้สิ1 2 3ช
0: อ
1: นได้คำว่าฉันเห็นมั้ยครับได้คำว่าฉันดังนั้นมันเปลี่ยนรูปจากรูปของวิสัญชนีตัวนี้หรือว่าเสียงสระอะใช่มั้ยรูปกลายเป็นรูปของอะไรไม้หันอากาศนั่นเองเห็นมั้ยล่ะมีตัวสะกดมันมีตัวสะกดนะครับต่อไปคำนี้สะกดเองเก่งจัง1 2 3รออะกอรักใช่ไหมครับถูกต้องเลยเปลี่ยนรูปจากอะไรลูกวิสัญชนีตรงนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นไม้หันอากาศเพราะว่ามันมีตัวสะกดนั่นเองพอเข้าใจไหมในเรื่องของสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเพราะว่ามันมีตัวสะกดมันต้องมีตัวสะกดรู้จักตัวสะกดหรือยังคราวนี้รู้แล้วนะตัวสะกดก็คือเวลาที่เราสะกดคำเช่นรออะกอรักเสียงพยัญชนะที่อยู่หลังเสียงของสระเห็นไหมครับตรงนี้แหละทำหน้าที่เป็นตัวสะกดใช่ไหมถูกต้องต่อไปรูปแบบที่สองคือสระเอเปลี่ยนรูปเป็นเอไม้ไต่คูนะครับเอเปลี่ยนเป็นเอไม้ไต่คูที่มีหน้าตาแบบนี้ลองทายเล่นๆซิมันจะเปลี่ยนรูปได้เมื่อมันทำไมมีตัวสะกดถูกต้องเลยเด็กปลายทางตอบได้ไหมมันต้องมีตัวสะกดอยู่แล้วแต่จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับความรู้กันก่อนลูกอ่านตามคุณครูกันสระเอะเรียกว่าสระเอะ
0: ใช
1: ้
0: เข
1: ีย
0: นคร
1: ่
0: อมพย
1: ั
0: ญชนะ
1: และไม่มีตัวสะกดเช่น
0: เก
1: ะเป
0: เ
1: ละ
0: เ
1: ฟ
0: เ
1: ราไปรูปนี้เราเรียกว่าเอไม้ไต่คูเรียกว่าเอไม้ไต่คู
0: ถ
1: ้
0: าพยาง ค์ประสมสระเอ
1: ะและมี
0: ตัวสะกด
1: ต้องเปลี่ยนรูปสระเอะเป็นเอไม้ไต่คูมาดูตัวอย่างกันคำเหมือนเดิมลองสะกดคำนี้สิลูก1 2 3
0: จอเอบอ
1: จอเอบอเจ็บแน่นอนเสียงสระคือเสียงของสระเอแต่เมื่อมันมีตัวสะกดมามันก็จะเปลี่ยนเป็นเอไม้ไต่คูเห็นไหมครับเห็นไหมมันเปลี่ยนรูปจากวิสัญชนีกลายเป็นไม้ไต่คูเมื่อมันมีตัวสะกดจ้าจอเอบอเจ็บต่อไปคำนี้ล่ะสะกดพร้อมกันว่า
0: เผ
1: ็ดแน่นอนเผ็ดทำไงเวลาเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดกินอะไรที่เผ็ดเผ็ดบ้างล่ะ
0: ส
1: ้มตามกินอะไรอีกกินกินพริกเผ็ดใช่ไหมมาดูกันคำว่าเผ็ดประสมด้วยเสียงสระเอแล้วก็เปลี่ยนรูปเป็นอะไรต่อพร้อมกันเป็น
0: เอ
1: ไม้ไต่คูเก่งจังเลยกลุ่มที่5เด็กปลายทางก็เก่งจังตอบได้ด้วยนะครับเอไม้ไต่คูแล้วคำนี้ล่ะสะกดพร้อมกันว่า
0: ตอเอมอเต
1: ็มถูกต้องเปลี่ยนรูปจากเอเป็นเอไม้ไต่คูเห็นไหมครับเปลี่ยนรูปไปบางส่วนใช่ไหมครับเปลี่ยนรูปไปบางส่วนต่อไปตัวอย่างคำบ้างสะกดพร้อมกัน1 2 3เค็มใช่ไหมกินอะไรถึงเค็มล่ะลูกกินเกลือกินน้ำปลาใช่ไหมใช่เลยฮะ น้ำทะเลใช่ไหมไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็เค็มใช่เปล่าโอเคอ่ะข้อเอกมอเค็มหรือมีใครบอกว่าแม่ทำกับข้าวแล้วเค็มแต่ไม่กล้าพูดไม่มีใช่ไหมโอเคอ่ะเค็มข้อเอกมอเค็มดูซิเปลี่ยนรูปอย่างไรลูกเห็นไหมเปลี่ยนรูปเป็นเลยลูกเอไม้ไต่คูนะครับเปลี่ยนวิสัญชนีเป็นไม้ไต่คูต่อไปคำนี้สะกดเองเก่งจังหนึ่งสองสามเล็กใช่ไหมครับเปลี่ยนรูปจากเอเป็นเอไม้ไต่คูคำนี้ล่ะสะกดเองเก่งจัง
0: ยอเอ
1: น้อเย็นเปลี่ยนรูปจากเอเป็นเอไม้ไต่คูเมื่อมันมีตัวสะกดต่อไปยังไม่หมดดูคำนี้ลูกสะกดพร้อมกันว่า
0: ขอเอ
1: น้อเข็นถูกต้องเปลี่ยนรูปจากเอเป็น
0: เอไม
1: ่ได้คูต่อพร้อมกันเปลี่ยนรูปเป็น
0: เอไม
1: ่ได้คูแน่นอนเมื่อมันมี
0: ตั
1: วสะกดปลายทางตอบด้วยนะครับต่อไปสะกดคำนี้สะกดเองเก่งจัง
0: ข
1: อแน่นอนเปลี่ยนรูปจากสระเอเป็น
0: เอไม่
1: ได้
0: คู
1: เมื่อมันมี
0: ตั
1: วสะกดต่อไปสะกดคำนี้ว่าเก่งเปลี่ยนรูปจากเอเป็นเอไม้ไต่คูเมื่อมีตัวสะกดนะครับเก่งหมายถึงคาดหมายไว้อย่างมั่นใจเช่นเก่งข้อสอบเป็นไหมคาดหมายว่าข้อสอบข้อนี้ต้องออกแน่ๆเลยนะครับคือเก่งแบบนี้ต่อไปมาดูรูปแบบที่3บ้างสระแอะเปลี่ยนรูปเป็นแอไม้ไต่คูเปลี่ยนรูปอย่างไรเมื่อมันมี
0: ตั
1: วสะกดมาดูความหมายกันก่อนนั่งตัวตรงวันนี้อ่านความรู้เยอะนิดนึงนะพร้อมแล้วอ่านตามครูกันสระแอะอ่านสระแอะเรียกว่าสระแอะ
0: สระแอะเรียกว่าสระแอะ
1: ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
0: ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
1: และไม่มีตัวสะกด
0: และไม่มีตัวสะกด
1: เช่นคำว่าอะไร
0: แก
1: ะแพะและ
0: แ
1: คระแน่นอนต่อไปรูปนี้ล่ะเปลี่ยนรูปเป็นอะไรแล้วเนี่ยอะไรลูก
0: แอร
1: ์ไม้ไต่คูใช่ไหมแอร์ไม้ไต่คูเรียกว่าแอร์ไม้ไต่คูถ้าพยางค์ผสมสระแอะและมีตัวสะกดต้องเปลี่ยนรูปสระแอะ
0: เป็นแอไม
1: ้
0: ไต
1: ่
0: ค
1: ูเปลี่ยนรูปอย่างไรมาดูตัวอย่างกันคำแรกสะกดเองเก่งจังต้นทางและปลายทางสะกดว่า
0: ขอแอะ
1: มอแข็งแน่นอนเปลี่ยนรูปจากแอะเป็นเปลี่ยนรูปจากแอะเป็นเปลี่ยนรูปจากแอะเป็นถูกต้องต่อไปคำนี้ล่ะสะกดเองเก่งจัง
0: วอแอะ
1: บอแวบเปลี่ยนรูปจากสระแอะเป็นถูกต้องต่อไปสะกดคำนี้สะกดเองเก่งจังอ่านว่าอะไรนะปลายทางบอกว่ากรอแอะนอแกรนนะครับเปลี่ยนรูปจากสระแอะเป็นแอไม้ไต่คูเมื่อมีตัวสะกดแกรนก็คือหมายถึงไม่เจริญเติบโตเช่นร่างกายของเราแกรนนะครับต่อไปคำนี้ล่ะสะกดพร้อมกันว่าอะไรนะเสียงเริ่มเบากลุ่มที่5 1คนใครจะเป็นอาสาสมัครอ่านข้อนี้ไม่มีใช่ไหมกลุ่มหนึ่งกล้าอาสากล้ายืนลูกสะกดคำนี้ซิออกลงเสียงว่าอย่างไร
2: พอรอแอะบอแพลบ
1: ใช่ไหมอีกรอบหนึ่ง
2: พอรอแอะบอแพลบ
1: พอรอแอะบอแพลบเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กล้าหน่อยจ้าแพลบแพลบแพลบแพลบมันแปลว่าอะไรลูกเปลี่ยนรูปจากสระแอะเป็นไรแอร์ไม้ไต่คูแผลบมันแปลว่าอะไรลูกแผลบแผลบแผลบแผลบ สุนัขและลิ้นแผลบแมวและลิ้นแผลบใช่ไหมก็คือการปรากฏซ้ําๆในเวลาที่รวดเร็วใช่ไหมครับนี่คือแผลบหรือใช้กับความมันก็ได้เช่นมันแผลบใช่ไหมครับมาดูคำต่อไปในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปรูปที่3ก็คือเปลี่ยนจากสระเปลี่ยนรูปเป็นเออีนี่ไงเปลี่ยนอย่างไรเมื่อมันมีตัวสะกดมาอ่านความรู้ตามครูกันก่อนเด็กปลายทางอย่าเพิ่งง่วงนะต้นทางด้วยเห็นไหมเนื้อหามันก็อย่างนี้ต้องเรียนไปนิดนึงใช่ป่ะเดี๋ยวได้ทำกิจกรรมแล้วพร้อมไหมนั่งตรงอ่านเสียงดังฟังชัดนั่งให้เรียบร้อยใครจับไม้บรรทัดเล่นดินสออยู่ตอนนี้หยุดก่อนรู้แบบสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วตั้งใจอ่านนะถ้าพร้อมแล้วไปสระเอเรียกว่าสระเอ
0: สระเอเรียกว่าสระเอ
1: ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
0: ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
1: และไม่มีตัวสะกด
0: และไม่มีตัวสะกด
1: เช่น
0: เธอ
1: เจอ
0: เ
1: ผล
0: อ
1: เผล
0: อ
1: ละมือ รูปนี้ก็คือเออินะอ่านตามครูกันเออิเรียกว่าเออิ
0: เออิเรียกว่าเออิ
1: ถ้าพยางค์ประสมสระเอ
0: ถ้าพยางค์ประสมสระเอ
1: และมีตัวสะกดต้องเปลี่ยนรูปสระเอ
0: ต้องเปลี่ยนรูปสระเอ
1: เป็นเออิ
0: เป็นเออิ
1: มาดูตัวอย่างดูซิคำนี้ลองสะกดเองเก่งจังต้นทางและปลายทางสะกดว่ากเกิดกอเอดอเกิดเห็นไหมผสมด้วยสระแต่เปลี่ยนรูปไปบางส่วนก็คือเปลี่ยนตัวอตัวนี้เป็นพินทุอิเห็นไหมครับเป็นเออีนั่นเองกอดอเกิดต่อไปสะกดคำนี้ว่าก
0: อดอเก
1: ิ
0: ด
1: เปิดเปลี่ยนรูปจากสระเป็นอะไรเออีเมื่อมีตัวสะกดต่อไปคำนี้ล่ะสะกดเองเก่งจังเขินทำยังไงเวลาเขินโอ้ยเขินจริงจ่าเขินมาดูเขินคำนี้ผสมด้วยสระอะไรเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วเปลี่ยนรูปเป็นอะไรลูก
0: เ
1: ออีเมื่อมีตัวสะกดใช่แล้วคำนี้อีกสะกดเองเก่งจังผสมด้วยเสียงสระเปลี่ยนรูปเป็น
0: เมื่อ
1: มีตัวสะกดตอบพร้อมกันต่อไปสะกดเองเก่งจังคำนี้ใช่แล้วบอเออกอเบิกผสมด้วยสระอะไรเปลี่ยนรูปเป็น
0: เ
1: มื่อปลายทางตอบได้แล้วใช่ไหมเปลี่ยนรูปเป็นเออีเมื่อมีตัวสะกดต่อไปสะกดเก่งจัง
0: ตอ
1: เออมอเติมผสมด้วยเสียงสระเปลี่ยนรูปเป็น
0: เม
1: ื่
0: อ
1: ไปอีกจ้าดูตัวอย่างเยอะๆสะกดเองเก่งจังผสมด้วยสระเปลี่ยนรูปเป็น
0: เ
1: มื่อดูตัวอย่างนะต่อไปสะกดเองเก่งจังเลิกใช่ไหมเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะตื้อดื้อใช่ไหมรอก่อนเลิกผสมด้วยเสียงสระเปลี่ยนรูปเป็นเออีเมื่อ
0: ม
1: ี
0: ต
1: ั
0: วสะกด
1: ใครหลับขอให้ทำข้อสอบไม่ได้ฉันเข้าใจว่ามันง่วงถ้าเธอง่วงฉันก็ง่วงด้วยเอาไหมหลับพร้อมกันต้นทางและปลายทางหลับพร้อมกันแล้วก็ตื่นพร้อมกันแล้วก็อ่านความรู้พร้อมกันโอเคสู้อีกนิดนึงจะจบแล้วจะจบแล้วจะได้ทำใบงานแล้วลูกทิ้งง่วงนี่คือเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วนะโอเคอันสู้อีกนิดนึงมาดูกันสะกดเองเก่งจังสะกดว่าเหินผสมด้วยเสียงสระเปลี่ยนรูปเป็น
0: เ
1: มื่อยกเว้นครูมีข้อสังเกตมาให้เห็นไหมคำนี้สะกดว่างอเอนอเงินงออะไรนะ
0: งอ
1: เอองอเออนอเงินจากสระเออมันไม่ใช่สระเออเห็นไหมถ้าเราใช้สระเออมันก็เป็นงอเออนอเงินใช่ป่ะลูกก็ใช้เสียงสั้นว่าเออเพราะเราออกเสียงว่าเงินใช่ไหมครับเงินคุณแม่ครับวันนี้ขอเงินไปโรงเรียนหน่อยใช่ไหมครับคุณครูกันครับขอเงินไปซื้อขนมหน่อยใช่ไหมก็เป็นงอเออนอเงินนั่นเองอ่ะปรบมือให้กับคนเก่งทุกคนหน่อยเร็วปรบมือให้ตัวเองอุตส่าห์ตอบได้ตอบคำถามคุณครูได้ใช่ไหมลูกอ่ะดังนั้นเข้าสู่ใบงานที่7ของเรานะเตรียมไหมเตรียมพร้อมไหมอ่ะลองเปิดซิใบงานที่7เปิดดูลูกอยู่หน้าที่ใครเจอคนแรกอยู่หน้าที่เท่าไหร่108ครับนโมบอก108อ่าดูซิ108เด็กปลายทางเปิดเจอแล้วใช่ไหมลูกหน้าที่108เมื่อเปิดเสร็จแล้วมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์นั่งตัวตรงเพราะยังทำไม่ได้เพราะครูยังไม่ได้บอกว่าลงมือปฏิบัติยังไม่ได้บอกเลยใช่ไหมมองหน้าครูกันซิเราเห็นหน้ารูปร่างใบงานแล้วใช่ไหมลูกจ้าอ่ะปลายทางพร้อมแล้วนะมาดูลูกครูจะชี้แจงให้ฟังว่าต้องทำอย่างไรบ้างกระดาษแผ่นแรกกระดาษแผ่นแรกให้หาและอ่านคำที่มีสระเปลี่ยนรูปมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูกันหนึ่งรอบต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงอ่านตามฟังคำสั่งนะเกิน
0: เ
1: ด็
0: ก
1: เติ
0: ม
1: เงินพัน
0: น
1: ับวัง เข็
0: ม
1: แข็ง
0: ห
1: ัน ให้วงกลมล้อมรอบก็คือเคยเล่นเกมอักษรไขว้ไหมนี่ไงเขายกตัวอย่างมาเช่นได้คำว่าเงินแล้วก็วงกลมคำว่าเงินแบบนี้มีใครทำนะต้นทางและปลายทางมีคนทำด้วยยังทำได้หรือยัง
0: ย
1: ังไม่ได้ยังไม่ได้มองมาที่หน้าจอก่อนตอนนี้อธิบายให้ฟังเดี๋ยวหักคะแนนกลุ่มดีกว่าใช่ไหมโอเคเห็นไหมแล้วก็เวลาทำเสร็จแล้วครูก็จะบอกเทคนิคว่าเราก็จะสักกากบาทได้หรือขีดไว้ว่าคำนี้ใช้ไปแล้วนะจ๊ะจะได้ไม่หลงใช่ไหมล่ะต่อไปมาดูแผ่นที่สองว่าต้องทำอะไรบ้างแผ่นนี้บอกว่าเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปตัวอย่างเช่นมีคำว่าถออะงอได้คำว่าอะไรลูกถังก็เขียนลงไปในช่องว่างตรงนี้ก็ปอเอนอไม่รู้นะทำเองมิ้นหมด5ข้อ4ข้อง่ายๆแผ่นนี้ให้นักเรียนอ่านคำที่มีสระเปลี่ยนรูปเมื่อทำเสร็จแล้วก็อ่านฝันอ่านได้ไหมลองอ่านซิตะโปต้นทางและปลายทางที่ครูชี
0: ้
1: เก่งจังเลยและแบบสุดท้ายคือเขียนตามคำบอกเดี๋ยวตอนนี้ให้หาเวลาว่างเมื่อเสร็จชั่วโมงนี้เราไปเขียนตามคำบอกกันนะคะเด็กปลายทางด้วยค่อยเขียนตามคำบอกดังนั้นวันนี้ทำแค่3แผ่นนี้ก่อนนะ3แผ่น4แผ่นนี้ก่อนโดยคุณครูปลายทางและเด็กๆทุกคนจะต้องตั้งใจทำงานนะครับก็คือใบงานที่7อย่างตั้งใจมีมารยาทในการเขียนนะครับแล้วก็คุณครูช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมหากนักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับ

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานยกมือขึ้นทำกับข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเอามือลงวางดินสอวางสีจ้าใครเสร็จแล้วแล้วก็มาอ่านกับคุณครูแล้วยกมือขึ้นว้าวเกินครึ่งห้องเอามือลงใครเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านกับคุณครูเลยเดี๋ยวไปอ่านหาเวลาว่างมาอ่านนะครับตอนเที่ยงก็ได้ตอนเย็นก่อนกลับบ้านก็ได้หรือตอนเช้าก็ได้เอาละตอนนี้มาดูเฉลยพร้อมๆกับครูกันบนกระดานนั่งตัวตรงมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็มาหาคำกันลูกคำแรกคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกเกินอยู่ตรงไหนนะนี่ไงใช่ไหมเกินสะกดคำว่าเกินพร้อมๆกันก็เออนาวเกินเป็นสระเปลี่ยนรูปแบบไหนสระเออเปลี่ยนเป็นเอไอต่อไปคำที่สองคำว่าเด็กอยู่ตรงไหนนะนี่ไงข้างล่างคำว่าเกินใช่ไหมลูกสะกดคำว่าเด็กพร้อมกันหนึ่งสองสามเป็นสระเปลี่ยนรูปแบบใดสระเอเปลี่ยนเป็นเอไม้ไตคูเด็กปลายทางตอบได้ใช่ไหมครับต่อไปคำที่สามคำว่าเติมเฉียงเฉียงใช่ไหมลูกเฉียงเฉียงเฉียงไหนมาคนหนึ่งกล้ากล้ามาก่อนไปกล้าไปช่วยหน่อยให้ดีนะให้สวยๆโอเคสะกดคำว่าเติมพร้อมกันหนึ่งสองสามจ้าตอเออมอเติมเป็นสระเปลี่ยนรูปแบบใดเปลี่ยนจากสระเออเป็นอะไรเอไอปลายทางตอบได้ต่อไปคำว่าเงินลูกเขาทำมาให้แล้วงอเออเนาะต่อไปคำว่าพันล่ะคำว่าพันใช่ไหมไม่ต้องครูเองครูเจอแล้วเพื่อความรวดเร็วลูกสะกดคำว่าพันเป็นสระเปลี่ยนรูปแบบใดอะไรนะสระอะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศใช่แล้วต่อไปคำว่านับเหมือนกันเลยอยู่ไหนนับนับ

0: นับนี่ไงใช่ไหมจ้าข้างล่างคำว่าเด็กใช่ไหมลูกนี่ไงนับถูกต้องเหมือนกันเลยเปลี่ยนจากสระเป็นมหากาศต่อไปคำว่าวังตรงนี้ใช่ไหมเปลี่ยนจากสระเป็นมหากาศเหมือนกันต่อไปคำว่าเข็มสะกดคำว่าเข็มสิลูกหนึ่งสองสามสะกดว่าขอเอมอเข็มเปลี่ยนรูปจากสระเอเป็นเออีเออเอไม้ไต่คูขอโทษเอไม้ไต่คูถูกต้องต่อไปคำว่าแข็งลูกเฉียงจ้าเฉียงเอาละสะกดคำว่าแข็งพร้อมๆกันหนึ่งสองสามเปลี่ยนรูปจากอะไรเปลี่ยนรูปจากอะไรลูกปลายทางตอบได้ไหมเป็นรูปจากสระแอเป็นแอไม้ไต่คูจ้าและคำว่าหันคำสุดท้ายจ้าคำแรกเลยใช่ไหมถูกต้องใครถูกหมดยกมือขึ้นผมให้ตัวเองหน่อยครับปลายทางด้วยเก่งทุกคนเลยนะได้ถูกหมดเลยใช่ไหมง่ายๆแล้วไปตกแต่งระบายสีจะใช้สีวงกลมก็ได้นะครับต่อไปมาหน้านี้บ้างมาดูซิประสมคำกันบ้างลูกท้ออะงอถังปอมาคำที่หนึ่งสะกดว่าสะกดพร้อมกันต้นทางและปลายทางปอเอนอเป็นขอเขียนใหญ่กว่ากรอบนะลูกจะได้เห็นชัดๆปอเอนอเป็นถูกต้องจ้าต่อไปคำที่สองสะกดพร้อมๆกันวอวอแอบวอแวบต้องเปลี่ยนรูปจากอะไรลูกสระอะไรสระสระแอเป็นแอไม้แต่คูใช่ไหมไม่สวยขอโลดขอโทษนะขอลบก่อนใหม่วอแอบวอแวบต่อไปคำที่สามสะกดพร้อมๆกันหนึ่งสองสามเป็นสระเปลี่ยนรูปแบบใดลูกสระอาเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศเด็กๆปลายทางก็ตอบได้และคำสุดท้ายคำที่สี่สะกดว่าดอเออมอเดิมเปลี่ยนรูปจากอะไรเป็นอะไรสระเออเป็นเออีใครถูกหมดยกมือว้าวปลายทางถูกหมดใช่ไหมต้นทางก็มีถูกหมดประเมินตัวเองหน่อยครับเก่งมากเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งที่สุดเลยแล้วก็มาดูหน้าที่สามก็คือในการอ่านใช่ไหมครับอ่านเสร็จแล้วก็เขียนตามคำบอกกันทีหลังนะครับเดี๋ยวมาเขียนตามคำบอกกันวันหลังหรือช่วงเวลาว่างก็ได้ส่วนสรุปบทเรียนในวันนี้แน่นอนเราเรียนในเรื่องของสระอะไรเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปอะไรบ้างนั่งตัวตรงเยี่ยมมากเลยต้นทางและปลายทางมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านสรุปความรู้ตามครูกันสระเปลี่ยนรูปมีหนึ่งสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศขออีกหนึ่งครั้งเสียงดังฟังชัดหนึ่งสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ
1: หนึ่งสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ
0: สองสระเอะเปลี่ยนรูปเป็นเอไม้ไต่คู
1: สองสระเอะเปลี่ยนรูปเป็นเอไม้ไต่คู
0: สามสระแอะเปลี่ยนเป็นแอไม้ไต่คูสี่สระเออเปลี่ยนรูปเป็นเออี
1: สี่สระเออเปลี่ยนรูปเป็นเออี
0: แล้วก็สิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบงานที่9เรื่องสระลดรูปและใบงานที่8เรื่องสระลดรูปเพราะบทเรียนในครั้งต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องของสระในภาษาไทยแต่เป็นสระอะไรลูกลดรูปเราเรียน1สระคงรูป2วันนี้สระเปลี่ยนรูปและชั่วโมงถัดไปก็คือในเรื่องของสระลดรูปรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรให้กลับไปทบทวนสระคงรูปก็อย่าทิ้งสระเปลี่ยนรูปก็อย่าทิ้งสระลดรูปก็ต้องรู้ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและทบทวนบทเรียนด้วยนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กทุกคนอย่าลืมกลับไปชื่นชมตัวเองทุกวันว่าเราเป็นคนดีคนเก่งชื่นชมตัวเองหนึ่งอย่างในหนึ่งวันที่เป็นสิ่งที่ดีเช่นวันนี้เรามีน้ำใจให้เพื่อนเราให้เพื่อนยืมสีเรามีน้ำใจสอนการบ้านเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีอย่าลืมขอบคุณตัวเองเพื่อเป็นพลัง บวกให้กับตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของคุณครูกันทั้งต้นทางและปลายทางโชคดีสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจรับการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันเนาะคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหรือเปล่าไม่รู้นะคะจากที่เด็กๆหลายคนนะคะได้ยินชื่อเรื่องแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่คุณครูสกิได้บอกไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่ององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเป็นไงคะได้ยินชื่อเรื่องแล้วเป็นไงรู้สึกว่ายากไหมไม่รู้ยังไม่รู้นะคะเรายังไม่รู้ว่ายากหรือไม่ยากเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหากันในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสกิขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้มีการทบทวนความรู้เดิมของเราก่อนนะคะว่าในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปนะซึ่งในครั้งที่ผ่านมานะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัยนั่นเองการปฏิบัติตนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัยเนี่ยเราจะมีการปฏิบัติอย่างไรได้บ้างจำได้ไหมยังจำได้อยู่หรือเปล่าเด็กๆไม่ต้องแย่งกันตอบนะไม่ต้องแย่งกันตอบนะคะนักเรียนปลายทางคะยังจำกันได้อยู่ไหมคะว่าวิธีการปฏิบัติตนที่จะทำให้เราเนี่ยมีการเจริญเติบโตตามวัยเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้างตอนนี้มีเพื่อนในห้องยกมือแล้วยกสูงๆได้เลยค่ะมั่นใจนะคะมั่นใจถ้าหากว่าเราจะตอบเรายกมือสูงๆได้เลยนะคะตอนนี้อ่ะคุณครูสกิขอเป็นกลุ่มนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ายกคนแรกเลยเชิญเลยค่ะ
1: ไม่กินของที่มีไขมันเยอะครับ
0: ไม่กินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์หรือว่ามีไขมันเยอะหรือไม่กินของที่มีรสชาติหวานจนเกินไปแบบนี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยอ่ะมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมคะอ๋อทีนี้มีหลายคนเลยตอนนี้มีหลายคนนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิขอเป็นกลุ่มด้านหน้าก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเพื่อนได้ยกก่อนผู้ชายด้านหน้าเชิญเลยครับ
2: กินอาหารให้ครบ5หมู่ครับ
0: นั่นแหละง่ายๆเลยเด็กๆนะคะถ้าพูดถึงเรื่องกินอาหารถ้าเราอยากจะมีการเจริญเติบโตที่สมกับวัยตอนนี้ทุกคนยกมือเลยเดี๋ยวเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนฟังคุณครูซากิก่อนเนาะจากที่เพื่อนได้ตอบมานะคะในเรื่องของการกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แน่นอนว่าเป็นสิ่งนะคะเป็นสิ่งแรกเลยที่เด็กๆทุกคนเนี่ยนะคะควรจะปฏิบัติเราปฏิบัติกันอยู่ใช่มั้ยคะใช่ไหมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะกินอาหารหรือว่ารับประทานอาหารครบทั้ง5หมู่ในแต่ละวันอยู่แล้วนะคะการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีการเจริญเติบโตตามวัยนั่นเองและนอกจากการรับประทานอาหารแล้วก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากมายมีการรับประทานอาหารการดื่มนมนะคะการดื่มน้ำแล้วก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกที่จะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตอะไรคะการออกกำลังกายนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะออกกำลังกายด้วยวิธีไหนนะคะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะเป็นวิธีที่เราสามารถทำได้อย่างดีนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราออกกำลังกายด้วยวิธีที่เราไม่ถนัดหรือเป็นวิธีที่เราทำได้ไม่ดีเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แทนที่ร่างกายของเราจะเป็นยังไงแข็งแรงกลายเป็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้เราเจ็บตัวได้นะคะด้านหลังมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมด้านหลังไม่มีนะไม่มีนะนั่งฟังก่อนนะนั่งฟังก่อนนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะเรียนในเรื่องขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเนี่ยเด็กๆเรียนไปแล้วเด็กๆจะได้รู้อะไรบ้างมาดูในจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะสามารถบอกองค์ประกอบนะคะของสมรรถภาพทางกายได้และนักเรียนจะสามารถระบุความหมายได้ว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยคืออะไรหมายถึงอะไรและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญด้วยนะคะขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนะฟังแล้วอาจจะ หลายคนบอกว่าจะทำได้หรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องยากไปหรือเปล่าทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้กันก่อนนะคะเพื่อเป็นการถามว่าเด็กๆเนี่ยเข้าใจหรือว่ามีความรู้นะคะเกี่ยวกับความหมายของคำว่าสมรรถภาพทางกายหรือเปล่าไหนเด็กๆ เคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าคะคำว่าสมรรถภาพทางกายมีใครเคยได้ยินบ้างยกมืออ้าวมีอาจจะมีบางคนเคยได้ยินนะคะทีนี้เด็กๆที่บอกว่าเคยได้ยินเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าสมรรถกายเราจะนึกถึงอะไรมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคะ
3: ร่างกาย
0: ยังไงอ่ะด้านหลังที่ยกมือเชิญได้เลยค่ะที่ยกมืออยู่
1: สุขภาพร่างกายของเราค่ะ
0: เกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายใช่ไหมคะแล้วมีคนอื่นคะมีใครที่สามารถให้ความหมายที่แตกต่างจากเพื่อนมีไหมกลุ่มนี้มีไหมกลุ่มนี้บอกว่ายังไม่มีเดี๋ยวเรียนก่อนเดี๋ยวลองเรียนลองทบทวนความรู้ไปพร้อมๆกันก่อนนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยอยากให้เด็กๆได้รู้ความหมายกันก่อนนะว่าคำว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสมรรถภาพทางกายนะคะก็คือความสามารถของร่างกายของเรานั่นเองนะคะในการที่จะทำกิจกรรมทางกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ค่ะโดยที่เราทำกิจกรรมนั้นโดยที่เราไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะคะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยไม่รู้สึกว่าเมื่อยหรือเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูกลับมาในสภาพที่ปกติได้นะคะในเวลารวดเร็วยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะที่เราจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีหรือเปล่าอย่างเช่นเวลาที่เด็กๆ เดินขึ้นลงบันไดแบบนี้นะคะเวลาที่เด็กเดินขึ้นลงบันไดเมื่อเราเดินขึ้นบันไดเดินผ่านไปชั้นที่1ยังไหวอยู่ชั้นที่2บางคนอาจจะเริ่มเมื่อยขาแล้วเป็นไงชั้นที่3นะคะเริ่มหอบเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะการเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเวลาเราเดินเราใช้ขาเดินใช่ไหมคะเราเดินใช้กล้ามเนื้อบริเวณขาเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็เป็นสิ่งที่จะวัดได้ว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีสมรรถภาพเป็นอย่างไรนะคะเดินขึ้นลงบันไดแล้วรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกหอบมากน้อยแค่ไหนถ้าใครที่รู้สึกว่าเวลาที่เราเดินหรือขึ้นลงบันไดเนี่ยนะคะเดินขึ้นลงบันไดแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยมากไม่ไหวเลยแบบหอบต้องนั่งพักต้องยืนพักแบบนี้เนี่ยนั่นแสดงว่าร่างกายของเราตอนนี้สมรรถภาพร่างกายเป็นยังไงดีหรือไม่ดี
3: ไม
0: ่
3: ด
0: ีไม่ดีนะคะเริ่มไม่ดีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีที่จะทำให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยมีสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยที่ดีที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในครั้งต่อๆไปเนาะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวคุณครูสกิขอเตรียมความพร้อมเด็กๆก่อนเพราะว่ามีบางคนไม่รู้ว่าใจลอยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่ได้สนใจคุณครูสกิเลยตอนนี้เด็กๆยังจำการปรบมือของเราได้ไหม
3: จำได
0: ้ใช่ไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้ทุกคนมีสติมากนะคะมีสติมากเลยปรบมือ3ครั้งค่ะเมื่อเฮ hey แล้วนะคะแสดงว่าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันสิว่าในคำถามต่อไปนี้นะในคำถามต่อไปนี้เมื่อกี้เราได้รู้ความหมายของสมรรถภาพทางกายแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณครูสกิอยากจะถามเด็กๆทุกคนว่าเด็กๆทราบกันไหมว่าสมรรถภาพทางกายนะคะที่เราจะเรียนรู้กันนั้นน่ะประกอบด้วยด้านใดบ้างเราจะดูได้ยังไงว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีหรือว่าแข็งแรงเนี่ยมีด้านไหนบ้างไหนลองแบบว่าลองคิดก่อนอะตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนลองคิดก่อนว่าเราจะดูสมรรถภาพทางกายดูความสามารถร่างกายของเราเนี่ยเราจะดูด้านไหนได้บ้างมีไหมนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าเราจะมีสมรรถภาพ

างกายเนี่ยด้านใดได้บ้างมีคำตอบแล้วค่ะกลุ่มเจ้าประจำของเราด้านไหนความแข็งแรงนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแน่นอนว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยก็คือเป็นการดูความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองนอกจากความแข็งแรงแล้วนะคะมันก็ยังมีด้านอื่นๆอีกเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเพื่อที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยอาจจะเข้าใจมากขึ้นอ๋อว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประกอบด้วยด้านอะไรบ้างมีกี่ด้านนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะจากในภาพนี้เด็กๆลองดูในภาพนี้สิว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพนี้บ้างเขากำลังทำอะไรในภาพนี้ออกกำลังกายยังไงคะยังไงออกยังไงยกน้ำหนักยกดัมเบลนะคะเพื่อดูว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของผู้ชายคนนี้เนี่ยยกดัมเบลเนี่ยได้ดีหรือเปล่านะคะดูว่าตอนนี้กล้ามแขนของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะกำลังแขนเนี่ยมีความแข็งแรงหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นภาพนี้ภาพนี้ค่ะภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าคนกำลังปั่นจักรยานอยู่ใช่ไหมปั่นจักรยานก็จะดูว่าคนในภาพนี้เนี่ยเขาเป็นไงเขาสามารถปั่นจักรยานนะคะได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยได้นานแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการดูสมรรถภาพร่างกายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสมรรถภาพร่างกายนะคะมีด้านอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ด้านแรกเลยด้านแรกด้านนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนตั้งใจกันก่อนนะเพราะว่าความรู้นะคะเนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะต้องนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในใบงานของเรานะคะในกลุ่มด้านหลังให้นั่งตัวตรงหน่อยค่ะนั่งตัวตรงนะคะไม่เล่นนะไม่เล่นกันนะไม่เล่นกันให้ตั้งใจกันก่อนนะเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่คุณครูสกิเชื่อว่าถ้าทุกคนตั้งใจนะคะตั้งใจมีสติมีสมาธิและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในขณะที่คุณครูสกิกำลังสอนเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะทำได้และได้รับความรู้ของเราในวันนี้แน่นอนนะคะในด้านแรกนะคะเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยเราวัดอะไรนะคะเป็นการวัดความสามารถค่ะในการทำงานของกล้ามเนื้อของเราโดยจะเป็นการใช้การออกแรงเนี่ยนะคะอย่างสูงสุดนะคะโดยกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีการหดตัวเพียงครั้งเดียวแต่พอฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะกำลังงงใช่ไหมคะจากในภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กได้เห็นมาเห็นไหมเขามีการยกดัมเบลใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นการดูว่าตอนนี้ร่างกายของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนหรือเปล่านะโดยเราจะมีการออกแรงของกล้ามเนื้อบริเวณจุดใดจุดหนึ่งนะคะโดยการออกแรงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการยกน้ำหนักเด็กๆเคยเห็นไหมเวลาคนที่เขายกน้ำหนักเคยเห็นไหมคะบางคนอาจจะเคยเห็นนะเป็นการยกน้ำหนักก็คือยกแค่ครั้งเดียวนะคะโดยน้ำหนักที่ยกเนี่ยนะคะจะต้องเป็นน้ำหนักที่สูงสุดที่ตัวเราสามารถยกได้นะอันนี้ก็วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเรานะคะหรือเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะใช้เป็นการยกสิ่งของสิ่งของบางอย่างนะคะที่บางทีเนี่ยเด็กๆอาจจะช่วยที่บ้านยกของหรือช่วยคุณครูยกของแบบนี้เนี่ยนะคะของบางอย่างก็มีน้ำหนักไม่เท่ากันการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเราตอนนี้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเด็กๆอาจจะลองยกดูยกสิ่งของต่างๆดูยกดูว่าเราสามารถยกได้สูงสุดเนี่ยเป็นสิ่งของที่มีน้ำหนักกี่กิโลอันนี้ก็จะวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราได้นะคะต่อมาค่ะนอกจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วจะเป็นความอดทนของกล้ามเนื้อความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะก็จะเป็นการวัดความสามารถของกล้ามเนื้อในการที่เวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะเราสามารถทำติดต่อกันได้นานแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเด็กๆไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเด็กๆอาจจะไปโหนบาร์จะมีบาร์เด็กๆไปโหนไปดึง

0: ข้อ1ครั้ง2ครั้งแบบนี้นะคะจะดูว่าร่างกายหรือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความอดทนยังไงก็คือเราสามารถดึงข้อนะคะได้เยอะที่สุดเท่าไหร่นะหรือบางคนค่ะอาจจะไม่ใช้วิธีการดึงข้ออาจจะเป็นการวิดพื้นเด็กๆรู้จักไหมวิดพื้นหรือว่าดันพื้นนะคะเราจะทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อเราอาจจะใช้วิธีการดันพื้นก็ได้นะคะดันได้สูงสุดกี่ครั้งอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อของเรานะหรือว่าเด็กๆอาจจะง่ายๆเลยการใช้ชีวิตประจำวันของเราถือของที่หนักๆเราถือได้นานแค่ไหนโดยที่เราไม่วางนะคะต่อมาจะเป็นในเรื่องของความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตฟังดูแล้วไหลเวียนโลหิตระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยเด็กๆคะมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรมีเสียงแว่วๆเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับหัวใจนั่นเองนะคะจะเป็นสิ่งที่นะคะวัดว่าความสามารถในการทำงานของหัวใจของเราเนี่ยหรือว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยนะคะทำงานได้ดีแค่ไหนแล้วเมื่อร่างกายของเราหยุดทำกิจกรรมหรือทำงานเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถฟื้นฟูร่างกายกลับมาได้เร็วแค่ไหนอย่างตอนแรกที่ครูสกิบอกว่าให้เด็กๆลองเดินขึ้นบันไดหรือเด็กๆวิ่งเล่นก็ได้วิ่งรอบสนามนะคะเป็นเวลานานๆหลายๆรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวัดได้ว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจของเราเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรเราวิ่งแล้วเราเหนื่อยแค่ไหนสมมุติว่าบางคนบอกว่าผมวิ่งแค่5รอบก็เป็นไงเหนื่อยแล้วครับวิ่งไม่ไหวแล้วหรือบางคนนะคะบางคนที่ร่างกายแข็งแรงมากๆหัวใจหลอดเลือดมีการทำงานได้ดีเนี่ยอาจจะวิ่งได้มากกว่า5รอบหรืออาจจะวิ่งถึง10รอบเลยก็ได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการวัดดูว่าตอนนี้เนี่ยความสามารถในการทำงานนะคะของหัวใจของเราหรือหลอดเลือดของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาที่เราทำกิจกรรมเหล่านั้นจะดูว่าถ้าเราทำแป๊บเดียวแล้วเราเหนื่อยเนี่ยนั่นแสดงว่าความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของเราเป็นยังไงดีหรือไม่ดี
1: ไม
0: ่ดีถ้าเหนื่อยเร็วนะจำไว้เลยนะถ้าร่างกายทำแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยเร็วมันหอบมันหายใจไม่ค่อยทันเลยอย่างนี้นะแสดงว่าความอดทนของระบบไหลเวียนของเราเนี่ยเป็นไงอดทนได้ไม่ค่อยดีนะคะต่อมาตอนนี้ให้เด็กๆนั่งตัวตรงก่อนตอนนี้หลายคนเป็นไงคะระบบไหลเวียนโลหิตเริ่มเป็นไงเริ่มไม่ดีแล้วนะคะตาเริ่มห้อยแล้วนะคะใจเย็นๆก่อนนะอยู่กับคุณครูสกิก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะฟังกันก่อนเนาะฟังกันก่อนนะคะต่อมานะคะในเรื่องของต่อมาเป็นเรื่องของความอ่อนตัวไหนห้องนี้ใครคิดว่าตัวเองมีความอ่อนตัวมากตัวอ่อนมากตัวอ่อนมากมีไหมมีไหมเอ่ยมีบางคนบอกว่าสามารถแบบว่าฉีกขาได้180เลย180องศาเลยเวลาวิ่งเล่นนะคะมีการม้วนตัวอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความอ่อนตัวอันนี้นะเด็กๆความอ่อนตัวเนี่ยก็คือจะเป็นการวัดความสามารถในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเราว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรายืดหยุ่นแค่ไหนนะสามารถยืนแล้วก้มลงไปแตะปลายเท้าได้ถึงหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นการวัดความอ่อนตัวนะคะว่าข้อต่อของเราส่วนต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นหรือเปล่านะคะเชื่อว่าเวลาที่เด็กๆนะทำกิจกรรมเล่นกันเล่นที่สนามเด็กเล่นเนี่ยก็อาจจะมีเป็นไงการฝึกความอ่อนตัวของแต่ละคนบางคนอาจจะมีการตีลังกามีการเล่นอะไรกับเพื่อนนะคะห้อยโหนกระโดดกันต่างๆเนาะอันนี้ก็จะทำให้ข้อต่อของเรานะคะมันเกิดความยืดหยุ่นนะตัวอ่อนนั่นเองต่อมาค่ะสิ่งต่อมาก็คือพลังกล้ามเนื้อพลังของกล้ามเนื้อนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการวัดว่าความสามารถของกล้ามเนื้อของเราเนี่ย ในการทำกิจกรรมนะเวลาที่เราออกแรงได้สูงสุดเนี่ยนะคะเราจะออกแรงได้สูงสุดได้เท่าไหร่นะคะโดยที่เราไม่เกิดความเมื่อยล้าในห้องนี้เนี่ยคุณครูสกิเชื่อว่าตั้งแต่ป.1 ป.2 ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกันแล้วใช่ไหมทดสอบหรือเปล่าทดสอบแล้วใช่ไหมตั้งแต่ป.2 จำได้ไหมตอนป.2 หลายคนบอกว่าลืมไปแล้วค่ะลืมไปแล้วเราอาจจะมีการทดสอบสมรรถภาพเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องขององค์ประกอบของร่างกายนะคะในวันนี้เนี่ยองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเนี่ยก็จะนำไปสู่การทดสอบสมรรถภาพนั่นเองจะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ร่างกายของเราตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างมีความแข็งแรงหรือเปล่านะบางคนเนี่ยเราดูลักษณะรูปร่างนะคะบางคนดูลักษณะรูปร่างแล้วเขาอาจจะเป็นไงรูปร่างอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละคนแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักที่เยอะนิดนึงนะคะน้ำหนักไม่ได้สมส่วนน้ำหนักและส่วนสูงไม่ได้สมส่วนแต่ว่าเขาอาจจะมีสมรรถภาพทางกายด้านอื่นๆดีอาจจะตัวอ่อนหรือว่าอาจจะกระโดดได้ไกลก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าสมรรถภาพทางร่างกายของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรโดยครั้งต่อๆไปนะคะในครั้งต่อๆไปเนี่ยบอกเลยว่าเราจะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกันด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เรานะคะจะทดสอบกันในครั้งหน้าเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของอะไรเกี่ยวกับความแข็งแรงเกี่ยวกับความอดทนหรือว่าอาจจะเป็นความหรือพลังของกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะเราทำยังไงนะคะทำไมเราต้องทำด้วยนะซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะคะจากที่เด็กๆได้ฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะเชื่อว่าจะเป็นความรู้ให้กับเด็กๆไม่มากก็น้อยในการทำกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะจะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งจะให้ทุกกลุ่มนะคะช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะโดยคำชี้แจงนะคะของเราในวันนี้จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะช่วยกันยกตัวอย่างว่ากิจกรรมใดบ้างนะคะที่ใช้สมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆเนี่ยเราจะสามารถนำไปทำเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรบ้างโดยเดี๋ยวคุณครูสกินะจะให้แต่ละกลุ่มนะคะสุ่มจับสลากขึ้นมานะคะ1ด้านบางคนอาจจะได้เป็นในด้านของความอ่อนตัวหรือเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือเป็นความอดทนของกล้ามเนื้อแบบนี้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันคิดว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะที่จะเป็นการวัดว่าเรามีความอ่อนตัวหรือเรามีความอดทนของกล้ามเนื้อหรือเรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยปรบมือหนึ่งครั้งค่ะปรบมือหนึ่งครั้งดูซิใครไม่มีสติมีไหมอยู่แถวนี้หรือเปล่าปรบมือสองครั้งค่ะปรบมือสามครั้งค่ะพร้อมนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะในกิจกรรมของเราในวันนี้จะมีการสุ่มจับสลากวันนี้ครูสกิเตรียมสลากมาแล้วสลากนะคะสลากฟังก่อนเดี๋ยวกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกที่จะให้จับเนี่ยปกติเรามีชื่อกลุ่มกันอยู่แล้วไหมกลุ่มที่1กลุ่มที่2เราเริ่มจากตรงไหน
1: กลุ่มที่
0: 1 1 2
1: 3
0: 4 5เราจะให้กลุ่มที่1จับก่อนเนาะจับแล้วมาดูค่ะเดี๋ยวดูนะว่ากลุ่มที่1ได้อะไรกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1จะได้เป็นในด้านพลังของกล้ามเนื้อได้เป็นด้านพลังของกล้ามเนื้อนะเอาไว้เลยค่ะไว้ที่กลุ่มตัวเองเลยกลุ่มที่2 ที่สองได้เป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะเอาเลยค่ะกลุ่มที่สามอันไหนดีมา
2: ความอดทน
0: กลุ่มที่สามได้เป็นในเรื่องของความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะความอดทนของกล้ามเนื้อเก็บไปเลยกลุ่มที่สี่ตัวแทนหยิบเลยค่ะอันไหนดีอันไหนดีกลุ่มที่สองได้เป็นในเรื่องของความอดทนนะคะของระบบไหลเวียนโลหิตและกลุ่มสุดท้ายจ้าแน่นอนว่ากลุ่มสุดท้ายก็จะได้เป็นความอ่อนตัวนั่นเองนะคะความอ่อนตัวนะเก็บไว้เลยทีนี้ค่ะเด็กๆนักเรียนจ๋านักเรียนจ๋าฟังก่อนนะจ๊ะฟังก่อนนะจ๊ะเมื่อทุกกลุ่มนะคะได้แต่ละด้านแล้วใช่ไหมรู้แล้วว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นด้านอะไรในเรื่องของสมรรถภาพทางกายทีนี้เนี่ยคุณครูสกิจจะให้แต่ละกลุ่มนะคะลองช่วยกันคิดซิว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเป็นการวัดได้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือตอนนี้ร่างกายของเรามีความอ่อนตัวมีความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีให้แต่ละกลุ่มนะคะยกตัวอย่างกิจกรรม1กิจกรรมนะกิจกรรม1กิจกรรมนะคะที่จะเป็นการวัดสมรรถภาพทางร่างกายในด้านต่างๆนะคะที่เด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยได้จับกันได้นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะเริ่มได้เลยคิดเลยในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดเลยของเราจะเป็นกิจกรรมอะไร
3: มวยปั้ม
0: มวยปั้มแล้วจะวัดของเราได้เป็นอะไรนะได้เป็นอะไรทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วทำได้ดีที่สุดนะอย่างง่ายๆยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราเล่นกระโดดกันแบบนี้กระโดดให้สูงที่สุดครั้งเดียวหรือว่ากระโดดให้ไกลที่สุดเพียงหนึ่งครั้งแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการวัดพลังของกล้ามเนื้อได้สรุปว่าได้หรือยังอันนี้กลุ่มนี้ได้หรือยังกิจกรรมที่จะวัดพลังของกล้ามเนื้อกระโดดอะไรดีกระโดดสูงกระโดดไกลกระโดดไกลนะกลุ่มนี้เป็นยังไงได้ยังของเราได้เป็นในเรื่องของอะไรคะความแข็งแรงเราจะใช้กิจกรรมไหนวัดความแข็งแรงดีอะไรนะยกดัมเบลยกอะไรยกน้ำหนักก็ได้เหมือนกันเคยเห็นไหมกีฬายกน้ำหนักเคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละแล้วกลุ่มนี้ล่ะเป็นกิจกรรมอะไรในการวัดความอดทนของกล้ามเนื้อ
4: ลงได้หลายรอบน้ำหนักหรอ
0: ก็ยังวัดได้ไม่ดีความอดทนของกล้ามเนื้อก็คือมันจะเป็นสิ่งที่วัดได้ว่าตอนนี้เนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันสามารถทำสิ่งนั้นซ้ำๆได้ได้นาน
4: วิ่งรอบสนามเลยล่ะ
0: ยังไม่ชัดทำแล้วกล้ามท้องจะขึ้นสิบอัพอย่างนี้ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะซึ่งเราจะต้องทำหลายๆครั้งเป็นการวัดความอดทนว่าเราทำได้นานแค่ไหนได้กี่ครั้งนะกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างกลุ่มนี้อันนี้ยังไม่ใช้นะไหนกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรวัดความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตอะไรนะว่ายน้ำก็ได้นะคะอะไรก็ได้ที่มันทำนานๆโดยที่เราแบบไม่เหนื่อยเลยอ่ะอาจจะวิ่งโดยต้องวิ่งนานๆด้วยนะหรืออาจจะว่ายน้ำก็ได้ว่ายน้ำก็เยี่ยมเลยว่ายน้ำก็ดีเลยแต่วิ่งเนี่ยต้องเป็นวิ่งที่วิ่งระยะไกลๆนะถ้าวิ่งใกล้ๆก็ไม่ถือว่าเป็นความอดทนของระบบไหลเวียนวิ่งแบบไหนวิ่งไกลหรือวิ่งใกล้ใกล
4: ้
0: วิ่งไกลเยี่ยมมากเยี่ยมมากกลุ่มนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างความอ่อนตัวอุ้ยอันนี้ง่ายเลยใช่ไหม
4: เล่นโยคะ
0: อะไรนะ
4: เล่นโยคะ
0: เล่นโยคะโอเคเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะไหนมีใครที่เล่นเป็นบ้างโยคะเล่นเป็นเปล่าเป็นไหมไม่เป็นโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ได้แล้วใช่ไหมความอ่อนตัวในเรื่องของเล่นโยคะนักเรียนจ๋าเยี่ยมมากเยี่ยมมากตอนนี้เชื่อว่าทุกคนพร้อมแล้วนะเดี๋ยวนะคะคุณครูสกิจจะขอเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มแล้วกันเนาะฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวจะขอเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะตอบที่กลุ่มของตัวเองเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าลุกขึ้นมานะคะเดี๋ยวตอบที่กลุ่มของตัวเองเลยนะกลุ่มแรกนะคะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มแรกที่ได้ไปไอ้เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนค่ะเก็บก่อนเดี๋ยวจะให้กลุ่มแรกนะคะลองตอบดูสิว่าสิ่งแรกด้านที่เราได้ไปใช่ไหมคะเป็นด้านของพลังกล้ามเนื้ออ่ะกลุ่มแรกใครจะเป็นตัวแทนในการตอบพลังของกล้ามเนื้อค่ะกิจกรรมอะไรดีเมื่อกี้ไงที่เราคิดไว้แล้วอ่ะเชิญได้เลยในกลุ่มที่หนึ่งนะคะเด็กๆกลุ่มอื่นจ๋าฟังเพื่อนด้วยจ้ะโอ้เสียงดังมากเลยฟังเพื่อนด้วยจ้ะเมื่อมีผู้พูดจะต้องมีผู้ฟังนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่หนึ่งกำลังจะพูดแล้วให้กลุ่มอื่นนะคะฟังเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยได้ในด้านของพลังของกล้ามเนื้ออ่ะพลังของกล้ามเนื้อกิจกรรมอะไรที่เราจะใช้วัดพลังของกล้ามเนื้อได้คะ
3: กระโดดไกลค่ะ
0: กิจกรรมที่เราจะใช้วัดพลังของกล้ามเนื้อนะคะนั่นก็คือกระโดดไกลนั่นเองนะคะก็คือเป็นการทำโดยเราทำเพียงแค่ครั้งเดียววัดดูว่าตอนนี้เนี่ยกล้ามเนื้อเราใช้บริเวณไหนในการกระโดด
3: ขาค่ะ
0: กล้ามเนื้อขานะคะวัดดูว่ากล้ามเนื้อขาของเราเนี่ยมีพลังแค่ไหนกระโดดได้ไกลแค่ไหนนั่นเองเด็กๆทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะเยี่ยมมากต่อไปมาดูกันที่กลุ่มที่สองได้ยินเสียงมาจากกลุ่มไหนนะมีไหมฟังเพื่อนก่อนกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองวันนี้เราได้เป็นในด้านอะไรนะลูกเป็นด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราจะใช้กิจกรรมอะไรในการวัดดีย
3: กน้ำหนักครับ
0: ยกน้ำหนักนะคะยกน้ำหนักเป็นการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตรงไหนส่วนไหน
3: แขนค่ะ
0: ส่วนแขนนั่นเองนะคะกลุ่มนี้ก็เยี่ยมมากๆเลยทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่2

0: เยี่ยมเลยค่ะกลุ่มที่3อ่ะขอไมค์ให้หน่อยขอไมค์ให้หน่อยขอไมค์ให้หน่อยใครคะกลุ่มที่3เราได้ในด้านอะไรคะ
1: ความอดทนของกล้ามเนื้อ
0: ความอดทนของกล้ามเนื้อเราจะใช้กิจกรรมอะไรในการวัดความอดทนคะ
1: ซิทอัพค่ะ
0: การเราจะใช้นะคะกิจกรรมซิทอัพนั่นเองนะคะจะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีความอดทนนะคะได้แค่ไหนเรากล้ามเนื้อที่เราจะวัดอยู่บริเวณไหนคะซิทอัพบริเวณไหนเอ่ยบริเวณไหนบริเวณไหนบริเวณหน้าท้องใช่ไหมคะบริเวณหน้าท้องเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วนะคะเยี่ยมมากเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยแล้วขอไมค์ให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะขอไมค์ให้กลุ่มที่4หน่อยใครเอ่ยใครตอบกลุ่มที่4ได้เป็นในเรื่องอะไรคะ
2: ความ
0: อะไรเอ่ย
2: ทนของระบบไหลเวียนโลหิต
0: ได้ในเรื่องของความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งตอนนี้มีกลุ่มไหนที่เสียงดังนะหรือว่าเราหักคะแนนกลุ่มที่เสียงดังดีไหมดีเด็กๆเบาๆก่อนนะฟังเพื่อนกลุ่มที่4ก่อน
2: ไม่เป็น
0: ไรเดี๋ยวมีไมค์อีกตัวนึงไหมคะเอามาให้เพื่อนเลยลูกเพื่อเป็นจะทำให้นักเรียนปลายทางนะคะได้ยินคำตอบของเราด้วยในกลุ่มนี้ได้ในเรื่องของความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมคะเราจะใช้กิจกรรมอะไรในการ
3: ว่ายน้ำครับ
0: เราจะใช้กิจกรรมว่ายน้ำในการดูว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีความอดทนนะคะของระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองแล้วนอกจากว่ายน้ำแล้วเรายังมีกิจกรรมอื่นอีกไหม
3: วิ่งครับ
0: วิ่งเนี่ยเราวิ่งแบบไหนวิ่งระยะไกลหรือระยะสั้น
3: ไกลครับ
0: วิ่งระยะไกลนั่นเองนะคะเพื่อดูว่าการทำงานนะคะของระบบไหลเวียนโลหิตของเราตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะทำแล้วเหนื่อยหรือเปล่านะคะขอบคุณมากเลยค่ะปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยเร็วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในกลุ่มที่5ใครตอบเอ่ยกลุ่มที่5เราใช่ไหมใครตอบเราใช่ไหมคะกลุ่มที่5เนี่ยนะคะกลุ่มไหนกลุ่มที่5เราได้ในเรื่องของอะไรลูก
4: ความอ่อนตัวครับ
0: ความอ่อนตัวเด็กๆกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะฟังเพื่อนด้วยนะคะเราได้ในเรื่องของความตัวใช่ไหมคะความอ่อนตัวเราจะใช้กิจกรรมอะไรในการวัดดี
4: เล่นโยคะครับ
0: กลุ่มนี้เล่นโยคะนะคะในการวัดความอ่อนตัวว่าตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงตัวอ่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยทุกกลุ่มเก่งมากเลยเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยแล้วเยี่ยมมากเลยค่ะทีนี้ค่ะเด็กๆกิจกรรมต่อไปของเรานะคะกิจกรรมต่อไปของเราค่ะจะให้เด็กๆนะคะทำใบงานที่3เรื่ององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเชื่อว่าตอนนี้เด็กๆทุกคนน่าจะมีข้อมูลแล้วน่าจะมีความรู้แล้วนะคะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนอธิบายนะคะถึงองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะว่ามีอะไรบ้างเขียนบรรยายให้ถูกต้องนะคะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนปลายทางเนี่ยฟังคำชี้แจงในการทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยในส่วนของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมใบงานชี้แจงการทำกิจกรรมและดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยค่ะตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนมีใบงานพร้อมอยู่แล้วนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยค่ะเด็กๆเตรียมใบงานขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยค่ะเอาไว้ก่อนเขียนชื่อได้เลยเขียนชื่อแล้วเขียนตอบได้เลยนะคะ มันจะมี5อย่างมีความแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนของกล้ามเนื้อและมีอะไรอีกความอ่อนตัวและมีอะไรอีกพลังกล้ามเนื้อที่กลุ่มเราได้ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกอย่างนึงเกี่ยวกับตรงเนี้ยยาวๆหน่อยชื่อยาวๆหน่อยระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมคะระบบไหลเวียนโลหิตอ่ะลองดูนะว่าดูจากในภาพเนี่ยอันไหนอ่อนตัวใช่เปล่านี่อันนี้เป็นอ่อนตัวนะถ้ารู้แล้วเขียนลงไปเลยอันนี้เป็นอะไรไม่ฟังไม่พูดซ้ำนะคะไม่ฟังไม่พูดซ้ำแล้วเพราะว่าไม่ตั้งใจเองนะอะไรคะอันนี้มันเป็นรูปของเห็นไหมมันจะมีกล้ามเนื้อเยอะๆเลยองค์ประกอบมันจะมีทั้งหมด5อย่างใช่ไหมที่เราเรียนไปมันจะมีอะไรนะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนความอ่อนตัวอะไรอีกอย่างของกลุ่มเราได้อะไรไปเนี่ยของกลุ่มเราได้อะไรไปความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคิดว่ารูปไหนน่าจะเป็นเกี่ยวกับความแข็งแรงเกือบแล้วเกือบแล้วยังไม่ใช่ใช่อันนี้เป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะส่วนอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับหัวใจเห็นไหมวิ่งเยอะๆวิ่งนานๆต้องเกี่ยวกับอะไรความอดทนของอะไรระบบไหลเวียนโลหิตที่กลุ่มนี้ได้เนี่ยที่กลุ่มสีได้นะอันนี้การยกน้ำหนักก็คือเราจะวัดแค่ครั้งเดียวยกแค่ครั้งเดียววัดอะไรพลังอะไรพลังของกล้ามเนื้อไอ้อย่างอันนี้เป็นการอะไรความอดทนของกล้ามเนื้อและอันนี้ค่ะเป็นการวัดความอ่อนตัวทีนี้เขียนได้แล้วเขียนได้ครบแล้วไหนกลุ่มนี้ได้ไหมลอลิงอันนี้เขียนเก่งมากเลยถ้าเขียนไม่พอก็เขียนลงมา

ได้ไหมลองดูนะเนี่ยว่ากลุ่มนี้ที่เราได้เนี่ยความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันอยู่อันไหนอันนี้เลยใช่ไหมอย่าลืมเขียนไปด้วยนะว่าเป็นความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตเขียนลงไปด้วยค่ะเขียนไปด้วยเขียนไปด้วยเขียนตามใบนี้ก็ได้

0: ครบไงเอออันนี้ใช่ไหมความอ่อนตัวนอกจากความอ่อนตัวแล้วกลุ่มอื่นเขามีอะไรอีกมันมี5อย่างลืมหมดแล้วลืมหมดเลยปะเนี่ยมันมีความอดทนของกล้ามเนื้อใช่ไหมมีความแข็งแรงของกล้ามเนื
1: ้
0: อแล้วก็มีใช่ค่ะอันนี้ความแข็งแรงอันนี้นะความแข็งแรงแต่พลังของกล้ามเนื้อก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทำได้ดีที่สุดเพียงแค่

0: อบนะเพื่อนแต่ละกลุ่มตอบนะเราจะเอามาเขียนได้เลยของอะไรของกล้ามเนื้ออ่ะของเราเป็นความอ่อนตัวเดี๋ยวดูเขียนก่อนว่าความอ่อนตัวอยู่อันนี้ถูกแล้วนะคะว่ามันเกี่ยวกับการวิ่งใช่ไหมวิ่งเยอะเกี่ยวกับหัวใจมีขึ้นหัวใจด้วยความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตที่กลุ่มนี้ได้จำได้ยังจำได้ยังมีลอลิงด้วยค่ะมีลอลิงด้วยกล้ามมีลอลิงด้วยไหนได้ยังกลุ่มนี้อุ้ยยังงงอยู่เลยอะไม่เขียนเองเขียนเองไหนอันนี้ใช่ไหมจะดูอันนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ อ่ะหยิบให้เพื่อนดูหน่อยอ่ะของเราเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออ่ะเขียนอันไหนในความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราจะเขียนอันไหนไม่ใช่นี่อยู่อันนี้อันแรกเลยไหนมีใครที่เขียนครบทุกอันแล้วบ้างกลุ่มนี้จะเสร็จแล้วนะกลุ่มนี้เขาเขียนครบทุกอันเลยนะไหนเราเขียนให้ครบทุกอันค่ะเขียนให้ครบทุกอันเลยมันมีทั้งหมด5อย่างใช่ไหมมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออ่ะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะอยู่อันไหนดีถูกต้องอ่ะนี่อันนี้ใช่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออันนี้ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมแล้วก็มีความอดทนของกล้ามเนื้อด้วยความอดทนของกล้ามเนื้อจะอยู่อันไหนคิดว่าจะอยู่อัน

นักเรียนนะคะตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีบางคนที่เสร็จแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปนะคะสรุปกิจกรรมสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันก่อนนะคะตอนนี้ให้เด็กๆนะคะวางดินสอกันก่อนเร็วเด็กๆจ๋าวางดินสอกันก่อนจ้ะเดี๋ยวถ้าใครที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยกลับเอากลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปกิจกรรมแล้วก็บทเรียนในวันนี้นะซึ่งเรื่องในวันนี้ที่เราเรียนไปนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนะคะซึ่งคำว่าสมรรถภาพทางกายนะคะก็คือความสามารถของร่างกายนั่นเองในการที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะคะได้ดีโดยวันนี้ก็มีหลายองค์ประกอบกันเลยนะคะซึ่งวันนี้ที่เด็กได้เรียนไปก็มีทั้งหมดกี่องค์ประกอบคะมี5องค์ประกอบด้วยกันนะคะทั้ง5องค์ประกอบนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยมีสมรรถภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไรทีนี้ค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ในการเรียนนะคะแล้วก็สมุดจดบันทึกซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยมาดูเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งในวันนี้คุณครูสกิเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะได้รับความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายกันอย่างเต็มที่เลยเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถนำความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้เนี่ยนะคะตอบคำถามลงในใบงานได้แล้วก็นำกลับไปฝึกฝนตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยมีสมรรถภาพทางกายที่ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิต้องขอตัวไปแล้วค่ะเด็กๆหัวหน้าเชิญได้เลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เสนอตอนรอยเท้าแหมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกสนุกเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: ีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว
1: ้
0: อ้าวฟ้าฟ้าทำไรน่ะที่แท้ฟ้าฟ้าก็จะปั๊มรอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอะฉลาดมากเลยจ้าฟ้าฟ้าดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟ้าฟ้าจริงๆด้วยรอยเท้าของแรบโบ้กับแรบบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่แล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะ
3: ตามไป
0: แคทโตดูท่าแคทโตจะไม่ยอมตื่นง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโต

0: ห็นเหมือนของคาโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
2: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

มากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะและในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะ
1: สบายด
0: ีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสบายดีกันหรือเปล่า

0: ทุกคนสบายดีนะคะจากชั่วโมงที่แล้วที่เราได้ทำอะไรกันไปเอ่ยชั่วโมงที่แล้วทำบันทึกอะไรคะบันทึกการใช้จ่ายหรือเรียกว่าบัญชีบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะจากที่เราร่วมกันทำบัญชีรายรับรายจ่ายไปแล้วนักเรียนเห็นประโยชน์อะไรบ้างคะจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้หรือเปล่ารวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้านักเรียนตอบได้ให้นักเรียนร่วมตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะไหนใครตอบคุณครูได้บ้างคะว่านักเรียนเห็นประโยชน์อะไรจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของนักเรียนคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
1: เงินที่เราใช้ครับ
0: เงินที่เราใช้จ่ายไปเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับแล้วสุดท้ายแล้วเราจะเหลืออะไรคะ
1: เงินคงเหลือครับ
0: เงินคงเหลือเรียกว่าอะไรคะ
1: รวมครับ
0: รวมเรียกว่าอะไรเงินอะไร
1: เงินออมครับ
0: เงินออมแล้วเราเอาเงินออมไปทำอะไรต่อคะเอาไปเก็บไว
1: ้ใช้ยามที่จำเป็น
0: เอาไว้ใช้ในยามที่จำเป็นเชิญนั่งนะคะขอบคุณค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะเรามีเงินคงเหลือหรือเงินออมของเราเนี่ยเรามีวิธีการออมเงินของเราอย่างไรนักเรียนก็มีวิธีแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วในวันนี้เราจะมาดูการวางแผนการนำเงินออมไปใช้จ่ายอย่างเหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าจากที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็จะเห็นเงินออมของเราเรามีเงินออมมากเรามีเงินออมน้อยทีนี้เราดูการวางแผนการนำเงินออมจากการที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายไปแล้วว่าเราจะนำเงินออมเนี่ยไปใช้อย่างไรให้เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะนักเรียนและในวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะคะจุดประสงค์ในข้อที่1วันนี้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายการใช้จ่ายเงินของตนเองในการดำรงชีวิตได้นักเรียนอธิบายได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถอธิบายการใช้จ่ายเงินของตนเองในชีวิตประจำวันได้สองนะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินออมได้อย่างเหมาะสมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะนำเงินออมของเราจากที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเรามีเงินคงเหลือใช่ไหมคะที่เรียกว่าเงินออมแล้วเราจะนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างไรให้เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่3นะคะนักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วในวันนี้คุณครูมีนิทานมาหนึ่งเรื่องมาให้นักเรียนฟังพร้อมๆกันนะคะนักเรียนพร้อมฟังนิทานของคุณครูหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนตั้งใจฟังนิทานของคุณครูแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามดีไหมคะ
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าดีพร้อมแล้วฟังนะคะนิทานเรื่องแม่หมีค่ะแม่หมีมีลูก2ตัวเช้าวันจันทร์แม่หมีให้เงินลูกหมีตัวละ20บาทพี่หมีคิดไว้ว่าจะนำเงินไปซื้อข้าวและซื้อนม15บาทและเหลือเก็บกี่บาทคะ
2: 5บาท
0: และเหลือเก็บ5บาทส่วนน้องหมีคิดไว้ว่าจะนำเงินไปซื้อข้าวซื้อขนมและซื้อของเล่นทั้งหมด20บาทเลยจากที่นักเรียนฟังนิทานนักเรียนคิดว่าเราจะต้องดำเนินการในชีวิตวางแผนการใช้เงินแบบใครคะ
2: พี่หมี
0: แบบใครเอ่ย
2: พี่หม
0: ีแบบพี่หมีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันว่าเราจะใช้การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันแบบใครในนิทานเรื่องนี้นะคะส่วนคำถามข้อที่1การ

0: ใช้จ่ายเงินของหมีตัวใดทําให้มีเงินเก็บคะนักเรียนไหนตอบดังๆสิคะการใช้จ่ายเงินของหมีตัวใดทําให้มีเงินเก็บนั่นก็คือพี่หมีเพราะว่าพี่หมีได้เงินมากี่บาทคะแล้วใช้จ่ายหมดเลยไหมไม่หมดยังมีเงินคงเหลือเอาไว้เก็บออมด้วยนะคะแล้วในข้อต่อไปนะคะถ้านักเรียนใช้จ่ายเหมือนน้องหมีจะเกิดผลอย่างไรคะนักเรียนถ้าเราใช้จ่ายเงินแบบน้องหมีจะส่งผลอย่างไรกับตัวเรานักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้หรือเปล่าถ้าตอบได้นักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะแล้วนักเรียนต้นทางตอบอะไรกันเอ่ยขอตัวแทนมาถือไมค์และตอบคำถามเลยค่ะว่าถ้านักเรียนใช้จ่ายเงินเหมือนกับน้องหมีจะเกิดผลอย่างไรคะนักเรียน
1: ไม่มีเงินออมครับ
0: ทำให้เราทำไมคะไม่มีเงินออมเพื่อนๆมีคำตอบอื่นจากเพื่อนไหมคะส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่มีเงินเก็บออมนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปในข้อที่3นักเรียนควรใช้จ่ายเงินเหมือนหมีตัวใดคะเพราะอย่างไรเราจะใช้จ่ายเงินเหมือนหมีตัวใดเพราะอย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่านักเรียนควรใช้จ่ายเงินเหมือนกับหมีตัวใดเพราะเหตุใดนะคะไหนใครยกมือตอบคะขอกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนควรใช้จ่ายเงินเหมือนหมีตัวใดเพราะอะไรคะเราควรใช้จ่ายเงินเหมือนหมีตัวใดคะ
1: พี่หมีค่ะ
0: เหมือนพี่หมีเพราะอะไรคะนักเรียน
1: จะได้มีเงินออมค่ะ
0: เพราะจะทำให้เรามีเงินออมใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเราควรใช้จ่ายเงินเหมือนกับ
2: พ
0: ี่หมีเพราะจะทำให้เรามีเงินเก็บมีเงินออมเอาไว้หยอดกระปุกได้ใช่ไหมคะทีนี้ลองดูสิคะว่าเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเรียกว่าอะไรเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากนักเรียนต้นทางสิคะว่าเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเรียกว่าอะไรขอตัวแทนกลุ่มที่3ตอบค่ะเรียกว่าอะไรเอ่ย
1: เงินออมค่ะ
0: เรียกว่าเงินออมนักเรียนคิดว่าถูกไหมคะนักเรียนคิดว่าถูกไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนนักเรียนต้นทางหรือเปล่าเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเรียกว่าเงินออมนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนแล้วต่อไปเรามาดูวิธีที่เราจะนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนักเรียนรู้แล้วว่าหลังจากที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะมีเงินเหลือเก็บที่เรียกว่าอะไรคะดังๆค่ะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเงินออมแล้วเราจะนำเงินออมที่เรามีไปใช้ประโยชน์อย่างไรให้เหมาะสมใช่ไหมคะไปใช้จ่ายอย่างไรให้เหมาะสมอย่างที่หนึ่งคือนำเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารใครมีเงินฝากธนาคารบ้างเอ่ยการฝากเงินกับธนาคารเป็นการนำเงินออมไปใช้อย่างเหมาะสมเอามือลงได้นะคะคือนำเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารเป็นการเก็บออมสำหรับไว้ใช้จ่ายในยามที่จำเป็นใช่ไหมคะอาจจะเป็นธนาคารโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปในข้อที่2เรานำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนอย่างเช่นนำมาซื้ออาหารที่ชอบแต่อาหารที่ชอบต้องทำไมด้วยต้องมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ซื้ออะไรคะซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นหรือที่เราต้องการอย่างเช่นเอามาซื้ออะไรบ้างสีไม้ได้ไหมคะนำมาซื้อสีไม้อาจจะเป็นอุปกรณ์การเรียนที่เราต้องการและเราได้ใช้ในการเรียนด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยรวมถึงนำมาซื้อ สื้อผ้าใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดหรือมีการขาดใช่ไหมคะเราก็นำมาซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้คือนำเงินออมตรงนั้นมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ต้องใช้จ่ายที่มีประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดรวมถึงต้องคำนึงถึงความจำเป็นด้วยนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเราจะนำมาช่วยเหลือการกุศลนักเรียนเคยนำเงินมาช่วยเหลือการกุศลไหมคะอย่างเช่นอะไรเอ่ยเอาเงินไปบริจาคเคยบริจาคไหมคะการบริจาคอย่างเช่นของคุณครูนะคะก็เคยช่วยเหลือการบริจาคกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมใช่ไหมคะเราอาจจะนำเงินไปซื้อน้ำดื่มหรือซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือเป็นการนำเงินเนี่ยมาใช้จ่ายในการกุศลช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นบริจาคสร้างโรงพยาบาลซื้อของบริจาคให้กับผู้ประสบภัยใช่ไหมคะนักเรียนหรือนักเรียนอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองทำบุญบริจาคให้กับผู้ประสบภัยเคยเห็นไหมคะเคยเห็นอันนี้ก็คือเป็นการนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายนำมาช่วยเหลืออะไรคะช่วยเหลือการอะไรช่วยเหลือการกุศลนั่นเองแล้วนักเรียนล่ะคะสามารถนำเงินออมที่ตัวเองเก็บไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างที่เหมาะสมตามความคิดของนักเรียนมีอะไรบ้างเอ่ยไหนลองช่วยกันคิดสิคะว่าการนำเงินออมของนักเรียนไปใช้นักเรียนเอาไปใช้อะไรบ้างคะอย่างที่หนึ่งเราเอาไปใช้อะไรให้เกิดประโยชน์คะซื้อของที่จำเป็นอะไรอีกคะเราเอาเงินออมไปใช้อะไรอีกซื้ออาหารแต่อาหารที่เราซื้อต้องทำไมต้องมีประโยชน์ด้วยแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกคะซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วนำเงินออมไปฝากธนาคารได้ไหมคะนำเงินออมไปฝากธนาคารได้แล้วเราเก็บเงินออมไว้ใช้เป็นทุนการศึกษาได้ไหมคะนักเรียนใช้เป็นทุนการศึกษาได้ใช่ไหมคะคือการนำเงินออมที่เรามีอยู่เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และใช้จ่ายอย่างเหมาะสมใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้ต่อไปจะเป็นการทำกิจกรรมนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดเรื่องการเล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมทำกิจกรรมกับคุณครูต้นทางหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูคำชี้แจงของกิจกรรมกันก่อนนะคะว่าคุณครูให้ทำอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งเลยครูจะแจกแผ่นป้ายจำนวน3แผ่นนะคะแผ่นป้ายจำนวน3แผ่นให้แต่ละกลุ่มโดยแผ่นป้ายที่1จะเขียนว่าเงินคงเหลือมากที่สุดนะคะและแผ่นป้ายที่2จะเขียนว่าเงินคงเหลือน้อยที่สุดและแผ่นป้ายที่3จะเขียนว่าไม่มีเงินคงเหลือสรุปว่าแต่ละกลุ่มจะได้แผ่นป้ายกี่ใบคะ
2: 3ใบ
0: ตอบดังๆค่ะ3ใบใบที่1เขียนว่าอะไร
2: เงินคงเหลือมากที่สุด
0: แผ่นที่2ล่ะคะ
2: เงินคงเหลือน้อยที่สุด
0: และแผ่นที่3ล่ะคะ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: เง
0: ิน
2: คงเหล
0: ือสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากให้คุณครูช่วยแจกแผ่นป้ายจำนวน3แผ่นป้ายให้กับนักเรียนตามความเหมาะสมได้นะคะและต่อไปในข้อที่2ค่ะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่าเกี่ยวกับการจ่ายเงินของตนเองอาจจะเป็นของเมื่อวานหรือของวันไหนก็ได้ที่เราจำได้นะคะเล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองว่าเราได้รับเงินมาเท่าไหร่เราใช้จ่ายไปเท่าไหร่เหลือเงินเก็บอย่างไรหรือเราเหลือเงินเก็บหรือไม่นักเรียนสามารถดูจากแบบฝึกหัดในชั่วโมงก่อนหน้านี้ได้ไหมคะว่าเราใช้จ่ายเงินอะไรไปบ้างเราเหลือเงินเก็บหรือไม่อย่างไรนักเรียนสามารถเล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ค่ะไหนใครเล่าไม่ได้เอ่ยทุกคนสามารถเล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ใช่ไหมคะนักเรียน
2: ได้ค่ะ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถเล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองได้ไหมว่าเราได้รับเงินมาเท่าไหร่เราเหลือเงินเท่าไหร่เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในห้องได้นะคะ

อไปในข้อที่3ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้นะคะหลังจากที่เราแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วว่าเราใช้จ่ายเงินอะไรไปเราเหลือเงินคงเหลือกี่บาทเราใช้จ่ายอย่างไรในแต่ละวันเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ไหมคะได้หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้ค่ะในข้อที่1คือนักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือมากที่สุดภายในกลุ่มเราจะรู้ได้ไหมคะว่าภายในกลุ่มใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดรู้ไหมคะรู้ไหมคะตอนนี้เรายังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ได้เล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองใช่ไหมคะแล้วต่อไปนักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดให้นักเรียนเขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มลงไปด้านหลังแต่ละข้อเข้าใจไหมคะนักเรียนต่อไปในข้อที่3นักเรียนคนใดไม่มีเงินคงเหลือเลยใช่ไหมคะและในข้อที่4นักเรียนควรใช้จ่ายเงินเหมือนเพื่อนคนใดเพราะเหตุใดใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะก่อนอื่นเลยครูต้องแจกแผ่นป้ายกี่ใบ3ใบแล้วให้นักเรียนทำอะไรกันเล่าการใช้จ่ายเงินของตัวเราให้กับเพื่อนฟังพอแต่ละคนเล่าภายในกลุ่มเสร็จปุ๊บเราทำอะไรต่อไปคะนักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือมากที่สุดก็ร่วมกันสรุปและเขียนชื่อเพื่อนลงไปนักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดก็เขียนชื่อคนที่เงินคงเหลือน้อยที่สุดลงไปหรือนักเรียนไม่มีเงินคงเหลือก็เขียนชื่อนักเรียนคนนั้นไปรวมถึงนักเรียนควรใช้จ่ายเงินแบบเพื่อนคนใดด้วยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาดูข้อที่4อีก1ข้อนะคะโดยแต่ละกลุ่มจะมอบแผ่นป้ายด้วยเมื่อกี้ครูแจกแผ่นป้ายใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เราพูดคุยกันแล้วเราสรุปความรู้แล้วว่าใครเงินเหลือมากที่สุดใครเงินเหลือน้อยที่สุดให้แจกแผ่นป้ายให้กับคนที่เงินเหลือมากที่สุดคนเหลือน้อยที่สุดและไม่มีเงินคงเหลือหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนคนที่มีเงินคงเหลือมากที่สุดลองนำเสนอการใช้จ่ายเงินของตนเองว่าตนเองมีวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไรให้เงินคงเหลือมากที่สุดเข้าใจไหมคะนักเรียนแล้วพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วครูขอตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะ1คนมารับแผ่นป้ายจากคุณครูค่ะกลุ่มละ1คนนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ไปด้วยอันนี้ไปด้วยตอนนี้นักเรียนก็ได้แผ่นป้ายกันไปแล้วคนละ3แผ่นนะคะรวมถึงแผ่นสรุปความรู้ว่าแต่ละกลุ่มใครเหลือเงินมากที่สุดใครเหลือเงินน้อยที่สุดหลังจากเราได้รับแผ่นป้ายไปแล้วเราทำอะไรต่อคะนักเรียนหลังจากเราได้รับแผ่นป้ายแล้วเราเล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองในแต่ละกลุ่มแล้วลองสรุปสิคะว่าแต่ละกลุ่มใครเหลือเงินมากที่สุดใครเหลือเงินน้อยที่สุดลองแลกเปลี่ยนความรู้กันเลยค่ะว่าใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดใครมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดลองช่วยกันเล่าการใช้จ่ายเงินแล้วก็เขียนชื่อไปว่าใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดใครมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดใครไม่มีเงินคงเหลือเลยไหนลองแลกเปลี่ยนความรู้กันสิคะแล้วก็ลองสรุปภายในกลุ่มว่าใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดกลุ่มนี้ได้หรือยังได้หรือยังได้หรือยังใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดคะกลุ่มนี้ก็เขียนชื่อลงไปเลยเขียนชื่อจริงเขียนชื่อจริง

0: ครมีเงินคงเหลือมากที่สุดได้หรือยังก็เขียนชื่อลงไปเลยเขียนชื่อลงไปเลยค่ะกลุ่มนี้ได้หรือยังใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดก็เขียนชื่อเพื่อนลงไปในแผ่นนี้เขียนชื่อเพื่อนลงไปเลย
1: ช
0: ื่อ
1: จริ ง
0: เลยเหรอใช่ค่ะเขียนชื่อลงไปแล้วก็เอาแผ่นป้ายให้เพื่อนคนที่มีเงินคงเหลือมากที่สุดต่อไปใครมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดในกลุ่มนี้แล้วก็เขียนชื่อลงไปแล้วใครไม่มีเงินคงเหลือเลยใครไม่มีใช่ไหมไม่ก็ไม่ต้องวางไว้เฉยๆเขียนชื่อจริงนะคะได้หรือยังต่อไปใครไม่มีเงินคงเหลือเลยเขียนชื่อตัวเองลงไปแล้วแผ่นนี้จะต้องให้ใครคงเหลือมากที่สุดเนี่ยให้ใครถือไว้แล้วเดี๋ยวเราต้องบอกวิธีการใช้จ่ายเงินของตนเองให้ได้นะว่าเราทำอย่างไรฟังค่ะว่าเราทำอย่างไรให้เรามีเงินคงเหลือมากที่สุดใช่ไหมคะเรามีการวางแผนอย่างไรคะฟังค่ะเรามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของเราอย่างไรไหนบอกครูสิคะเราต้องใช้จ่ายอย่างอะไร
2: ใครไม่มีเงินเหล
0: ือเราต้องใช้จ่ายอย่างอะไรใช้จ่ายอย่างประหยัดใช่แล้วก็ซื้อสิ่งของที่เดี๋ยวเราต้องออกไปพูดให้เพื่อนฟังให้ได้นะแล้วกลุ่มนี้ใครไม่มีเงินคงเหลือเลยคะไม่มีแล้วนักเรียนควรใช้จ่ายเงินเหมือนเพื่อนคนใดเหมือนเพื่อนคนใดคะเหมือนก็เขียนชื่อเพื่อนลงไปใช่ค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่5เรียบร้อยไหมให้นักเรียนหาคนที่มีเงินคงเหลือมากที่สุดเอาถือบัตรไว้เฉยๆ
3: ใครน้อยที่สุด
0: คะกลุ่มไหนที่มีเงินคงเหลือมากที่สุดให้ถือบัตรไว้นะคะได้หรือยังแล้วอันนี้นักเรียนคนใดไม่มีเงินคงเหลือเลยไม่มีใช่ไหมก็เขียนว่าไม่มีกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่ม4เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่1เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วไม่มีไม่เป็นไรแล้วนักเรียนจะใช้จ่ายเหมือนเพื่อนคนใดคะต้องเหมือนใครเหมือนคนที่มีเงินเหลือมากที่สุดใช่ไหมคะแล้วชื่ออะไรล่ะคะเขียนชื่อลงไปด้วยเหมือนเพื่อนคนใดก็เขียนชื่อมิรินมิรินต้องถือป้ายอะไรไว้มิรินต้องถือป้ายอะไรมากที่สุดแล้วนโมต้องถือป้ายอะไรป้ายอะไรก็เขียนอันนี้ต้องเขียนชื่อใครมิรินแล้วมิรินมีวิธีการใช้จ่ายเงินอย่างไรสามารถบอกครูได้ไหมได้แล้วต้องใช้จ่ายอะไรซื้อของที่มีประโยชน์เดี๋ยวออกไปนำเสนอนะถือแผ่นป้ายของตัวเองไว้นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้ว2เรียบร้อยแล้ว3เรียบร้อยแล้ว4เรียบร้อยแล้วและ5เรียบร้อยแล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนักเรียนเงียบเสียงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง

0: แต่ละกลุ่มเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วแต่ละกลุ่มเราหาคนที่มีเงินคงเหลือมากที่สุดได้แล้วใช่ไหมคะแล้วแต่ละกลุ่มหาคนที่มีเงินคงเหลือน้อยที่สุดได้แล้วใช่ไหมแล้วแต่ละกลุ่มก็คงรู้แล้วว่าเราจะใช้จ่ายเงินแบบเพื่อนคนใดนะคะอ่ะกลุ่มที่1นะคะไหนถือป้ายให้ครูดูหน่อยหรือยกมือขึ้นแล้วก็ถือป้ายด้วยว่าใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ล่ะคะกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดเอ่ยถือป้ายด้วยกลุ่มที่5ล่ะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถถือป้ายยกให้คุณครูดูหรือให้คุณครูปลายทางดูด้วยนะคะว่านักเรียนกลุ่มใดมีเงินคงเหลือมากที่สุดแล้วในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนจำ2กลุ่มนะคะออกมานำเสนอกลุ่มของตัวเองว่าตัวเองในแต่ละกลุ่มพูดคุยกันปรึกษากันว่าแต่ละกลุ่มของในกลุ่มตัวเองใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังเลยค่ะถือใบสรุปความรู้มาด้วยค่ะขอไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะขอไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนเงียบเสียงนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยสามารถดูการสรุปผลงานของแต่ละกลุ่มได้นะคะกลุ่มที่2ใช่ไหมคะภายในกลุ่มนักเรียนได้มีการพูดคุยกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วนักเรียนคนใดนักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือมากที่สุดชื่ออะไรคะ
1: มิลินค่ะ
0: ชื่อมิลินแล้วนักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดคะ
1: ออโต้ค่ะ
0: ออโต้แล้วนักเรียนคนใดไม่มีเงินคงเหลือเลยณโมใช่ไหมคะแล้วนักเรียนแล้วนักเรียนล่ะคะควรใช้จ่ายเงินแบบเพื่อนคนใดคะนักเรียนนักเรียนควรใช้จ่ายเงินแบบเพื่อนคนใดคะแบบใครเอ่ยแบบมิลินมิลินมีเงินคงเหลือมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันสิคะว่ามิลินมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไรคะลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะ
1: ซื้อของที่มีประโยชน์ค่ะ
0: ซื้อของที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกซื้อของที่ทำไมมีความ
1: มีความจำเป็น
0: มีความจำเป็นนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะต่อไปครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะออกมานำเสนอของกลุ่มตัวเองนะคะกลุ่มที่3นะคะนักเรียนฟังเพื่อนค่ะกลุ่มนักเรียนฟังเพื่อนนะคะกลุ่มที่3นักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือมากที่สุดคะต่อไปกลุ่มที่2นักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดคะ
2: ทักษณัยจีนศิลป์นะคะ
0: แล้วนักเรียนคนใดไม่มีเงินคงเหลือเลยมีไหมคะกลุ่มที่3
2: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วเราจะใช้จ่ายเงินแบบเพื่อนคนใดคะในกลุ่มที่3
2: ชนันทิดาเครือตา
0: ชนันทิดานะคะแล้วชนันทิดามีวิธีการใช้จ่ายเงินของตนเองอย่างไรให้เงินคงเหลือมากที่สุดเนี่ยลองบอกเพื่อนๆสิคะ
2: ซื้อของที่ราคาไม่แพงค่ะ
0: ซื้อของที่ราคาไม่แพงใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อของที
2: ่มีประโยชน์
0: มีประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งได้นะคะแล้วนักเรียนก็ได้รู้วิธีการใช้จ่ายเงินของตนเองแล้วนะคะว่าเราใช้จ่ายเงินอย่างไรให้มีเงินคงเหลือมากที่สุดนะคะทีนี้มาดูคำถามนักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งการใช้จ่ายตามความเข้าใจของนักเรียนหมายความว่าอย่างไรคะเราต้องใช้จ่ายเอาเงินไปซื้ออะไรซื้อของที่สำคัญหรือนำเงินไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆตามความต้องการของใครของตนเองแล้วข้อ2การใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมหมายความว่าอย่างไรนำเงินไปใช้อะไรคะใช้อย่างประหยัดนะคะและคุ้มค่ามากที่สุดก็คือเอาเงินไปใช้จ่ายให้พอดี

0: ับรายรับของเรานะคะต่อมานักเรียนจะใช้จ่ายเงินออมอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและผู้อื่นอย่างไรคะถ้ากับตนเองเราก็คือใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการจริงๆและก่อนที่จะใช้จ่ายต้องมีการวางแผนว่าคุ้มค่าหรือไม่มีประโยชน์หรือไม่ใช่ไหมคะแล้วกับผู้อื่นล่ะคะกับผู้อื่นก็คือการบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมตามความเหมาะสมของตนเองนะคะตามกำลังของตนเองต่อไปวิธีการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมวิธีที่หนึ่งก็คือการนำเงินไปฝากธนาคารหรือฝากกับธนาคารโรงเรียนตามความเหมาะสมของนักเรียนก็ได้หรือซื้ออาหารที่มีประโยชน์ซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะช่วยเหลือสังคมเช่นการบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลและเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามที่เราเจ็บป่วยนั่นเองทีนี้ครูมีคำถามค่ะข้อใดเป็นการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมคะนักเรียนข้อ1เป็นค่ารักษาพยาบาลข้อ2จ่ายค่าเครื่องออกกำลังกายข้อ3จ่ายค่าอุปกรณ์เล่นเกมข้อ4จ่ายค่าเครื่องสำอางนักเรียนคิดว่าข้อใดนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมคะ
1: ข้อที่1
0: แล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันเอ่ยสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะข้อนี้นักเรียนตอบอะไรเอ่ย
1: ข้อที
0: ่1ข้อ1คือเป็นค่ารักษาพยาบาลปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปในข้อที่2นะคะใครนำเงินออมมาใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมที่สุด 1. มาวินนำเงินออมไปซื้ออุปกรณ์ตกปลา 2. เปรมนำเงินออมไปซื้อเสื้อนักเรียนที่ขาด 3. ส้มโอนำเงินออมไปซื้อแว่นตาแฟชั่นและ 4. อาโนนำเงินออมไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่นักเรียนคิดว่าใครคะที่นำเงินออมไปใช้ประโยชน์มากที่สุดเปรมนำเงินออมไปซื้อเสื้อนักเรียนที่ขาดนะคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถูกต้องนะคะต่อไปจะเป็นการปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดหน้า19ค่ะวันนี้นักเรียนจะได้ทำใบงานที่3นะคะเรื่องการวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะคะและฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนหรือช่วยดูแลชุดกิจกรรมของนักเรียนด้วยรวมถึงให้คุณครูช่วยดูสังเกตการทำกิจกรรมและให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า19หรือยังคะถ้าเปิดแล้วเงียบเสียงค่ะมาดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนแผนการนำเงินออมของนักเรียนมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมมีทั้งหมดกี่ข้อคะนักเรียนในหน้า19กี่ข้อคะ5ข้อนะคะนักเรียนลงมือทำได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลงมือทำใบงานที่3นะคะเรื่องวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะคะลงมือทำได้ค่ะนักเรียนเราจะนำเงินออมมาใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมอย่างไรบ้างคะทำอะไรเขียนให้สวยๆเราจะนำเงินออมของเรามาใช้จ่ายอะไรให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์มากที่สุดคะนำเงินไปซื้ออะไรเอ่ยซื้ออะไรที่เราต้องมาใช้โรงเรียนทุกวันซื้ออะไรได้การเรียนได้ไหม

ำค่ะซื้ออุปกรณ์นอนเอนกาลันซื้ออุปกรณ์อะไรซื้ออุปกรณ์การเรียนสระอาก่อนเอาเขียนค่ะลงมือทำเลยข้อ1เราทำอะไรซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็ซื้ออะไรนำไปฝากธนาคารได้ไหมนำไปฝากธนาคารโรงเรียนได้ซื้ออาหารที่มีประโยชน์ได้ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยซื้อของที่สำคัญและไหมและจำเป็นไหม

อีกข้อหนึ่งเอาไปทำอะไรดีบริจาคได้ไหมช่วยเหลือใครช่วยเหลือคนยากไร้ได้กลุ่มที่4ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยเรานำเงินออมไปบริจาคได้ไหมคะได้เรานำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ไหมคะปอปลาสระอะลองสะกดดูปะปอรออปะเอาเขียนสิ

เอาเท่านี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บนั่นแหละถูกแล้วเร่งมือหน่อยนักเรียนเร่งมือหน่อยนะคะ

0: ักเรียนครูคิดว่าตอนนี้ทุกคนเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังถ้านักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยของเพื่อนกันว่าเพื่อนเขียนอะไรไปบ้างนะคะว่าเราวางแผนการนำเงินออมของเราเนี่ยไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมอย่างไรบ้างนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3นะคะออกมานำเสนอว่าการวางแผนการใช้จ่ายเงินออมของนักเรียนนักเรียนมีวิธีการวางแผนอย่างไรบ้างนะคะในข้อที่1นักเรียนมีวิธีการวางแผนอย่างไร
1: ซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและมีประโยชน์
0: แล้วข้อที่2ล่ะคะ
1: ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเช่นซื้ออาหาร
0: แล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ซื้อสิ่งของมาบริจาคเช่นอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรค
0: แล้วข้อที่4ล่ะคะ
1: เก็บเงินออมฝากธนาคาร
0: แล้วข้อที่5ล่ะคะ
1: ใช้ค่ารักษาพยาบาลยามจำเป็นค
0: ่
1: ะ
0: ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลในยามที่จำเป็นขอบคุณค่ะเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะตอบเหมือนเพื่อนหรือเปล่าปรบมือให้เพื่อน1ครั้งค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกับเพื่อนๆได้หรือคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนก็ได้ทราบการวางแผนการนำเงินออมของตนเองมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมแล้วนะคะว่าเราจะนำเงินออมของเราเนี่ยไปใช้จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์และเกิดความเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดใช่ไหมคะทุกคนเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสรุปบทเรียนกันนะคะในวันนี้เราสามารถสรุปบทเรียนได้ว่าเรามีการวางแผนการนำอะไรคะนำเงินอะไรเอ่ยนำเงินอะไรคะนำเงินออมไปใช้จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์และเกิดความเหมาะสมต่อตนเองนักเรียนอาจจะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนตามความจำเป็นหรือความต้องการอาจจะซื้อสีไม้ดินสอยางรบไม้บรรทัดนะคะหรือนักเรียนอาจจะนำไปซื้อเสื้อผ้าที่ขาดที่ชำรุดอันนี้ก็เป็นการนำเงินออมไปใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์ส่วนบางคนอาจจะนำเงินออมไปฝากธนาคารโรงเรียนมีไหมคะไหนใครนำเงินออมไปฝากธนาคารโรงเรียนบ้างยกมือขึ้นมีเพื่อนบางคนนะคะนำเงินออมไปฝากธนาคารโรงเรียนแล้วนอกจากฝากธนาคารโรงเรียนมีอะไรอีกเรานำเงินออมไปบริจาคไหมคะนักเรียน
2: บริจาค
0: บริจาคให้กับใครคะให้กับคนที่ยากไร้นะคะหรือต้องการความช่วยเหลืออาจจะซื้อเป็นอาหารยารักษาโรคหรือเสื้อผ้านะคะให้กับผู้ประสบภัยก็ได้นะคะแล้วนักเรียนปลายทางมีแนวคิดการวางแผนการนำเงินออมไปใช้จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์กันบ้างสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็คือการนำเงินออมเนี่ยมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเราสามารถทำได้หลายวิธีอาจจะฝากธนาคารเก็บออม

เอาไว้สำหรับใช้จ่ายอะไรคะสำหรับใช้จ่ายอะไรเอ่ยสำหรับใช้จ่ายในยามที่จำเป็นหรือซื้ออาหารที่ทำไมคะซื้ออาหารที่อะไรคะนักเรียนซื้ออาหารที่มีประโยชน์หรือซื้ออุปกร

0: การวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเป็นการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองมากที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายไหมคะมีไหมคะ
1: ม
0: ีการวางแผนการใช้จ่ายแล้วเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์บ้างใช่ไหมคะแล้วในวันนี้ใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมบ้างเอ่ยมีใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนถ้าไม่มีนะคะในครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องการวางแผนหารายได้ที่เหมาะสมดีไหมคะนักเรียนหลังจากเรามีเงินออมแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรให้เรามีเงินเยอะๆมีรายรับเยอะๆเราก็จะมาดูว่าการวางแผนหารายได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียนมีอะไรบ้างนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่4นะคะในเรื่องการแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมกับนักเรียนนะคะไหนใครมีอะไรสงสัยบ้างเอ่ยถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปในเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: การวาง
0: แผนหารายได้ที่เหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะนักเรียน
2: สวัสดีค่ะนักเรียน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่

0: ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ยังบ่ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันดันๆนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
4: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยอีก1ชั่วโมงในเรื่องของสระในภาษาไทยอยู่ที่สระของอะไรแล้วลูกตอนนี
1: ้
0: คงรูปไปแล้วเปลี่ยนรูปไปแล้วก็ต้องเหลือสระลดรูปมาเป็นอย่างไรมาดูภาพนี้สรุปในจอนี้เป็นภาพของอะไรเมื่อตอนที่เรามาโรงเรียนวันนี้ใครที่ไม่ได้เดินมาบ้างไม่ได้เดินมาเลยโอเคแล้วมาอย่างไรอ่ะลูก
1: พ่อแม่
0: เชฟเชฟบอกว่าพ่อแม่มาส่งพ่อแม่มาส่งอย่างไร
2: ขับรถมอเตอร์ไซค์มาครับ
0: รถมอเตอร์ไซค์มาครับแว่นใส่หมวกกันน็อกหรือเปล่า
2: ไม่ได้ใส่ครับ
0: โอ้ไม่ได้นะต้องใส่หมวกกันน็อกทุกคนนะครับถูกกฎหมายถูกกฎจราจรต่อไปน้ำหนาวจ้าน้ำหนาวมาอย่างไรลูก
3: รถประจำทางค่ะ
0: รถประจำทางคือรถรับส่งของหนูใช่ไหมคะโอเคเอาละแล้วคนอื่นมาอย่างไรลูกนอกจากรถที่ผู้ปกครองมาส่งพ่อแม่มาส่งปู่ย่าตายายมาส่งรถรับส่งมีใครมาอย่างอื่นไหมมาเครื่องบินไม่มีหรอมายังไงมารถไฟแล้วเธอจะลงที่ไหนหัวหินรถสถานีรถไฟหัวหินแล้วก็เดินมาใช่ไหมบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่มีหรอกนะทุกคนมาพ่อแม่มาส่งผู้ปกครองมาส่งปู่ย่าตายายมาส่งหรือว่ารถรับส่งใช่ไหมล่ะดีมากแล้วระหว่างที่เราขับรถมาแว่นเปียกเปล่าไม่เปียกเพราะว่าที่โรงเรียนของเราที่หัวหินเมื่อเช้านี้ทำไมลูกฝนมันตกแน่นอนนอกจากนั่งรถมาแล้วแล้วก็ฝนตกแล้วเวลาฝนตกต้องทำอย่างไรครูพกอะไรมาด้วยอุ้ยลมพังนี่โมเปียกไหมเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเปียกเปล่าไม่เปียกเลยอันนั้นหุบล้มเก็บโอ้ยเอาไม่ใช่ครูแบบนี้ใช่ไหมล่ะครูก็ตลกเกินไปอ่ะถ้าสังเกตเด็กๆสังเกตคำว่ารถไหมรถสะกดคำว่ารถสิลูกเก่งเด็กๆปลายทางด้วยนะสะกดคำว่าร่มสิรอโอมอรมไม่เอกร่มสังเกตว่ามันผสมด้วยเสียงสระอะไร
1: สระโอ
0: สระโอทุกคนตอบได้ว่าสระโอนะมาดูการสระโอหรอแล้วสระโอของคำว่ารถและคำว่าร่มเวลาที่มันสะกดเสร็จแล้วรอโอถอรถสังเกตตรงเสียงสระโอแล้วก็คำว่ารถดูซิสิ่งไหนที่มันหายไปแน่นอนสระโอมันหายไปหมดเลยแต่มันยังมีเสียงสระไหมมีเพื่อให้เราสะกดคำนี้ได้สะกดว่ารอโอถอรถมันจึงกลายเป็นสระลดรูปเอ๊ะหายไปไหนคำว่าร่มเหมือนกันสะกดคำว่าร่มอีกหนึ่งครั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: รอโอมอร่มไม่เอก
0: เยี่ยมมากรอโอมอร่มไม่เอกร่มสังเกตไปหายไปอีกแล้วโอ้สระโอรูปมันหายไปไหนล่ะดังนั้นเราต้องมาค้นหากันว่าสระโอลดรูปมันจะลดรูปอย่างไรแล้วหายไปอย่างไรเมื่อมีตัวสะกดอีกแล้วใช่หรือไม่แล้วมีกี่รูปแบบถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งไม่เป็นจังหวะไม่พร้อมปรบมือ5ครั้งพร้อมแล้วมองมาที่หน้ากระดานต้นทางและปลายทางดูซิจุดประสงค์ของเราวันนี้แน่นอนต้องบอกความหมายของสระลดรูปได้2 อ่านเขียนคำที่มีสระลดรูปได้และ3 มีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาดูความหมายจากใบความรู้ที่9ของคุณครูและของเด็กๆกันนะครับตอนนี้อ่ะมาอ่านความรู้เรื่องสระอะไร
1: สระ
0: ลดรูปมาดูแบบที่1อ่านเองเก่งจังให้เพื่อนอ่านนำหนึ่งคนเด็กๆปลายทางจะเลือกใครดีหน้าที่จะเป็นต้นทางต้นเสียงของเราเอาเซอร์กิตครับจับไมค์เซอร์กิตยืนขึ้นเซอร์กิตต้องอ่านเองนะครูไม่อ่านนำแล้วนะลูกนะเพื่อนๆอ่านตามเซอร์กิตต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงฮึบเก่งมาก1สระโอลดรูปหายไป
3: 1สระโอลดรูปหายไป
0: อ่านตาม
3: สระโอเรียกว่าสระโอ
1: สระโอเรียกว่าสระโอ
3: ใช้เขียนคล่อมพยัญชนะ
1: ใช้เขียนคล่อมพยัญชนะ
3: และไม่มีตัวสะกด
1: และ
3: ช่นโต๊ะ
1: โ
3: ป๊ะ
1: โ
3: ป๊ะถ้าคำที่ประสมด้วยสระโอ
1: และม
3: ี
1: ต
3: ั
1: วสะกด
3: สระโอ
1: จะหายไป
3: เรียกว่าสระโอลดรูป
0: ปรบมือให้คนเก่งหน่อยจ้าเยี่ยมมากคนอ่านนำและคนอ่านตามเลยต้นทางและปลายทางความหมายของเราก็คือสระโอจริงๆแล้วไม่เขียนไว้คร่อมพยัญชนะเห็นไหมลูกพยัญชนะก็เติมตรงกลางลงไปเช่นตอโอโตไมตรีโตเขียนคร่อมพยัญชนะแต่มันจะลดรูปหายไปเมื่อมันมีตัวสะกดอย่างไรมาดูตัวอย่างกันลูกครูแบ่งช่องตารางเป็นพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและคำที่ได้ดูสิมาสะกดคำนี้พร้อมกัน1 2 3แน่นอนพอโอมอผมผสมด้วยเสียงสระโอแต่คำที่ได้สระโอมันลดรูปหายไปหมดเลยใช่ไหมครับคำนี้ละสะกดพร้อมกันว่าแน่นอนผสมด้วยสระโอและมันลดรูปหายไปเหมือนกันเมื่อมันมีตัวสะกดคำนี้ล่ะออกเสียงให้ชัดซิรอโอบอรบแน่นอนผสมด้วยเสียงสระโอแล้วก็สระโอลดรูปหายไปเพราะว่ามันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบอใบไม้สะกดเห็นไหมครับคำว่ารบต่อไปคำนี้ล่ะสะกดพร้อมกันต้นทางและปลายทางแน่นอนมอโอดอมดผสมด้วยเสียงสระได้ลดรูปหายไปเมื
1: ่
0: อมีตัวสะกดต่อไปสะกดคำนี้ถูกต้องจ้าตออกกอตกประสมด้วยเสียงสระได
1: ้
0: แล้วมันก็ลดรูปหายไปเมื่อมันมีตัวสะกดใช่ไหมครับคำนี้ล่ะได้คำว่าจบประสมด้วยเสียงสระได้และมันลดรูปหายไปเมื่อมีตัวสะกดใช่ไหมครับนี่คือสระโอลดรูปหายไปหมดเลยคือแบบที่หนึ่งต่อไปแบบที่สองขอตัวแทนต้นทางอ่านหนังสือ1คนขอเป็นอีกคิวครับส่งมาให้อีกคิวหน่อยอีกคิวยืนขึ้นอีกคิวจะอ่านนำและเพื่อนๆปลายทางและต้นทางทุกคนอ่านตามอีกคิวนะครับถ้าพร้อมแล้วอีกคิวเริ่มเป็นลูก2สระอัวลดรูป
2: 2สระอัวลดรูป
0: ฝากในเรื่องของรอเรือด้วยนะคำควบกล้ำให้ชัดนะอ่ะต่อไปมาดูกัน
2: สระอัวเรียกว่าสระอัว
1: ใช้เขียนบน
2: และหลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดเช่นกลัวบลัวถ้าคำที่มีตัวสะกดจะลดรูปเหลือเพียงตัวว เรียกว่าสระอัวลดรูป
0: โอเคปรบมือให้ความพยายามของอีคิวหน่อยพยายามที่จะพูดให้ชัดยอดเยี่ยมเพื่อนก็รู้ทันทีว่าต้องออกเสียงให้ชัดใช่ไหมก็เลยชัดเจนหมดทั้งต้นทางและปลายทางสระอัวลดรูปแน่นอนถ้าเกิดว่ามันไม่ลดรูปมันจะเขียนไว้บนก็คือในส่วนของไม่หันอากาศและตัววอเขียนไว้หลังของพยัญชนะแบบนี้เช่นคำว่ากลัวก็รออัวกลัวเห็นไหมไม่หันอากาศอยู่ด้านบนและตัววออยู่หลังพยัญชนะคำว่าบัวเหมือนกันแต่ถ้ามีตัวสะกดเมื่อใดแล้วก็มันจะลดรูปหายไปเหลือเพียงอะไรตัววอเท่านั้นไม่หันอากาศมันจะหายปิ้งไปเลยตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านเองเก่งจังสะกดเองเก่งจังต้นทางและปลายทางพร้อมกันว่า
1: ลออัวดอรั่ว
0: แน่นอนผสมด้วยเสียงสระอะไรอัวแล้วมันก็ลดรูปหายไปบางส่วนเพราะว่ามันมีตัวสะกดเหลือแค่ตัวอะไรวอแหวนมันคือลออัวดอลวดวอแหวนนี่คือเสียงสระอัวต่อไปคำนี้สะกดเองเก่งจัง
1: วอวนอ
0: ถ้าตั้งใจอ่านทุกคนได้แน่นอนคำว่ากวนผสมด้วยเสียงสระแล้วก็เวลาลดรูปเหลือเพียงตัวว เพราะว่ามี
1: ตัว
0: สะกดต่อไปคำนี้ล่ะ
1: ดออ
0: ัวงอดวงได้คำว่าดวงผสมด้วยสระอัวลดรูปหายไปบางส่วนเหลือแค่ตัววเพราะว่ามันมีตัวสะกดต่อไปคำนี้ล่ะได้คำว่าอะไรสะกดเองเก่งจังบวบรู้จักบวบไหม
1: รู้จ
0: ัก เป็นอะไรพืชใช่ไหมพืชผักอร่อยเปล่า
1: อร่อย
0: เคยกินผัดบวบเปล่าผัดบวบใส่ไข่อร่อยเปล่า
1: อร
0: ่อยนะชอบกินผักเยี่ยมมากครูก็ชอบผัดบวบนี่ไงคำว่าบวบผสมด้วยเสียงสระอะไรลูก

0: สระตอบพร้อมกันปลายทางตอบแล้วผสมด้วยเสียงสระอะไรอัวและเมื่อมีตัวสะกดลดรูปเหลือเพียงตัววอเท่านั้นนะครับได้คำว่าบวบต่อไปคำนี้สะกดเองเก่งจัง1 2 3ผู้หญิงใครตอบข้อนี้สวยทุกคนเลยใช่ไหมสวยสวยถ้าตอบเบาสวยเบาถ้าตอบดังสวยดังสวยมากแล้วทำไมผู้ชายต้องตอบด้วยล่ะอยากสวยด้วยโอเคมาดูคำว่าสวยประสมด้วยเสียงสระใดลูกสระอัวแน่นอนมีตัวสะกดคือตัวยอลดรูปเหลือเพียงตัววอเท่านั้นได้คำว่าสวยวอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอัวนะครับต่อไปคำนี้ล่ะสะกดพร้อมกันว่า
1: สวน
0: สวนใช่ไหมคำว่าสวนประสมด้วยเสียงสระอัวและลดรูปหายไปเมื่อมีนอหนูเป็นตัวสะกดคือเหลือเพียงตัววอได้คำว่าสวนวอแหวนตัวนี้จึงทำหน้าที่เป็นสระอัวนะครับเยี่ยมมากต่อไปรูปแบบสุดท้ายก่อนที่ทำกิจกรรมขอคนต้องการจะอ่านยกมือขอเป็นสุภาพสตรีได้ไหมจ๊ะผู้ชายผู้ชายไปสองแล้วแน่ๆนะขอบเสียงผู้หญิงบ้างนะพุทธจีบกับบีมใครดีเพื่อนโหวตสิ
1: บ
0: ีมพุทธจีบเสียสละนะบีมยืนจ้านะให้บีมนะแสดงว่าพุทธจีบวิชาอื่นก็อ่านเยอะแล้วใช่ไหมเอาให้บีมนะวันนี้บีมนะสมานฉันท์ประชาธิปไตยโอเคเต็มที่ทุกที่เหลืออ่านตามเพื่อนลูก3สระเอลดรูป
2: 3สระเอลดรูป
1: 3สระเอลดรูป
2: สระเอเรียกว่าสระเอ
1: สระเอเรียกว่าสระเอ
2: ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
1: ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
2: และไม่มีตัวสะกด
1: เช่น
2: เจอ
1: เ
2: บล
1: อ
2: ถ้าคำที่ผสมด้วยสระเอ
1: ถ้าคำที่ผสมด้วยสระเอ
2: มีตัวสะกดเป็นตัวยอ
1: มีตัวสะกดเป็นตัวยอ
2: สระเอจะหายไปบางส่วนเหลือเพียงไม้หน้า
1: เหลือเพียงไม้หน้า
2: และตัวย
1: อและตัวยอ
2: ทำหน้าที่เป็นตัวสะกด
1: ทำหน้าที่เป็นตัวสะกด
0: เรียกว่า
2: เรียกว่าสระสระเอลดรูป
1: สระเอลดรูป
0: จ้าปรบมือให้บีมหน่อยบีมอาจจะอ่านตกไปบ้างเมื่อกี้ใช่ไหมคำว่าและมีตัวยอบีมอ่านเป็นและตัวยอใช่ไหมอ่านตกแสดงว่าเราก็ยังอ่านไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่ถือว่าพัฒนาและก็ดีขึ้นมากๆแล้วปรบมือให้บีมหน่อยจ้าแล้วก็ตัวเองทุกคนเลยนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเขาบอกว่าสระเอใช้เขียนคร่อมพยัญชนะเมื่อไม่มีตัวสะกดเช่นจอเอเจอบอเอบลอแต่สระเอที่มีตัวสะกดเป็นตัวยอจะลดรูปหายไปบางส่วนเหลือแค่ไม้หน้าแล้วตัวยอจะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแบบนี้เราเรียกว่าสระเอลดรูปตัวอย่างเช่นนี่นะไม่มีตัวสะกดจะเป็นรูปแบบนี้นะไม้หน้ากับตัวอเช่นเจอเธอเผลอแต่ถ้ามีตัวสะกดเป็นตัวยอรูปของมันจะกลายเป็นไม้หน้าและตัวอตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวยอทันทีเช่นคำว่าขอเอยออ่านตามครูกันขอเอยอตอบด้วยขอเอยอเขยหรือคำว่ารอเอยอเลยเห็นไหมครับว่าสระเอตัวนี้ลดรูปเหลือเพียงไม้หน้าและตัวยอเป็นตัวสะกดรูปของมันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะตัวอย่างคำเช่นคำว่าอะไรบ้างสะกดเองเก่งจัง1 2เริ่ม
1: ชอเอยอเฉย
0: แน่นอนเฉย

0: เอ๋ยผสมด้วยเสียงสระใดสระเออแต่พอมีตัวสะกดเป็นตัวยอมันเปลี่ยนรูปเป็นอะไรลูกไม้หน้ากับอะไรไม้หน้ากับตัวยอแบบนี้นะครับเมื่อมีตัวสะกดเป็นตัวอะไรเท่านั้นยอตัวยอเท่านั้นนะอ่ะคำนี้บ้างสะกดเองเก่งจังเสยใช่ไหมครับเสยนี่ไงผสมด้วยเสียงสระเออลดรูปหายไปเหลือแค่ไม้หน้าแล้วก็ตัวยอทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคำนี้ล่ะสะกดว่าเนยใช่ไหมครับผสมด้วยเสียงสระอะไรต่อพร้อมกันสระอะไรลูกแพ้เด็กๆปลายทางแพ้เพื่อนๆปลายทางแล้วผสมด้วยเสียงสระใดเก่งมากยังสู้ปลายทางไม่ได้นะแล้วก็เหลือเพียงไม้หน้าและตัวยอเมื่อมีตัวยอเป็นตัวสะกดอีก3คำสุดท้ายก่อนที่ทำกิจกรรมถ้าตอบเสียงดังฟังชัดนั่งตัวตรงปลายทางคุณครูของหนูก็จะมีกิจกรรมให้ต้นทางครูก็มีให้แน่นอนอ่ะพร้อมตั้งใจ3คำสุดท้ายสะกดคำนี้ว่าเกยใช่ไหมผสมด้วยเสียงสระอะไรเมื่อมีตัวสะกดเป็นตัวยอจะได้เป็นไม้หน้ากับตัวยอได้คำว่าเกยต่อไปคำนี้ล่ะ1 2เริ่มผสมด้วยเสียงสระใดเมื่อมีตัวยอเป็นตัวสะกดลดรูปเหลือแค่ไม้หน้ากับตัวยอและคำสุดท้ายสะกดเองเก่งจังว่าเงยผสมด้วยเสียงสระได้เสียงสระเออแล้วก็มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์ลดรูปเหลือแค่ไม้หน้ากับตัวยออ่ะโปรไปกับตัวเองหน่อยครับหวังว่าจะเข้าใจนะหวังว่าจะเข้าใจสรุปแล้วสระลดรูปมีกี่รูปแบบ3รูปแบบรูปแบบที่1คือสระอะไรลดรูปสระโอรถรูปเช่นรถกับคำว่าร่มนะรถรูปหายไปต่อไป2สระอะไรอีกที่รถรูปได้สระอัวรถรูปเหลือเพียงตัววอเท่านั้นเช่นลออัวดอลวดไม่หายอากาศจะหายปิ้งไปเหลือแค่ตัววอและ3สระสระอะไรลูกที่สระเออรถรูปก็คือเมื่อมีตัวสะกดเป็นตัวอะไรยอตัวยอนะครับก็จะได้เหลือแค่ไม้หน้ากับตัวยอนั่นเองดังนั้นกิจกรรมที่ครูนำมาฝากชื่อกิจกรรมว่าอะไรลูกอ่ะอ่านพร้อมกันว่ากิจกรรมอะไรกิจไม่พร้อมอ่านคำว่ากิจกรรมด้วยอ่านอีกหนึ่งครั้งกิจกรรมนี้คือ
1: กิจกรรมช่วยกันหา
0: เคยดูไหมแบ็คแพ็คอะไรนะฉันไม่ได้ยินเลยฮะแป๊กแป๊กอะไรนะใช่ไม่คิดเลยอ่ะฟังวิธีการทำกิจกรรมก็คือถ้าเธอหาสระโอเจอเธอต้องพูดคำว่าสระโอครูเป็นกันล่าแล้วกันสะพายกระเป๋ามาแล้วเธอเอาก็เป็นกันล่าไงนี่ไงกันล่านี่เดี๋ยวนะเธอเห็นแล้วหรอสระโออยู่ไหนเธอเห็นแล้วหรออยู่ตรงไหนนะไม่ได้ยินเลยถ้าเธอเจอแล้วพูดว่าสระโอฉันไม่ได้ยินเลยอะไรนะอู้เจอแล้วอยู่นี่ไงนี่นะวิธีกิจกรรมมีแค่นี้เดี๋ยวครูจะแจกบัตรกิจกรรมให้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแจกบัตรกิจกรรมกันเลยเด็กๆตอนนี้เด็กๆคงจะมีบัตรกิจกรรมมีบัตรคำแล้วอยู่ที่กลุ่มของเด็กๆเด็กๆปลายทางคุณครูของหนูก็น่าจะแจกให้แล้วใช่ไหมครับมีทั้งบัตรคำที่มีคำกี่คำนะลูกทั้งหมด6คำกลุ่มแล้ว6คำต้องพิจารณาว่าช่วยกันหาสระโอสระโอลดรูปคือคำว่าอะไรเมื่อหาได้แล้วสมาชิกในกลุ่มรับหน้าที่เดินมาติดที่หน้ากระดานนะครับคุณครูมีแบ่งแยกไว้ให้มีสระโอลดรูปสระอัวลดรูปแล้วก็สระลดรูปทางด้านนี้นะเด็กๆแยกออกมาแบ่งกันออกมาใครจะแปะสระโอสระอัวสระจะได้คนละกี่คำลูกคนละ1คำนะแล้วก็เกมที่2ก็คือมาดูลูกมาดูตามหาอะไรอีกสระอัวอะไรนะ ฉันคิดว่าเพราะเธอไม่เห็นฉันไม่ได้ยินเลยอะไรนะโอ้ฉันได้ยินแล้วแก้วหูฉันจะแตกโอเคสระอัวเจอมั้ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยอยู่ตรงไหนนี่ไงแล้วสระอัวลดรูปเหลือแค่ตัววอมีคำว่าอะไรบ้างหามานะแล้วก็แน่นอนแบบที่3คือช่วยกันอะไรนะอะไรนะกันโอเคกันราได้ยินแล้วจ้าเจอแล้วใช่ไหมจ้าสระอูนี่ไงโอเคดังนั้นลงมือหา1คนจะได้1บัตรคำแล้วนำมาแปะด้านหน้าได้เลยจ้าเริ่มระดมสมองกันในกลุ่มลูกคำใดคิดว่าต้องแปะตรงไหนโอ้ลดรูปลดรูปหรืออัวลดรูปถ้าพร้อมแล้วทยอยออกมาได้เลยทยอยออกมาได้เลยมาเร็วมาเร็วแปะก่อนเลยแปะเองแล้วก็ตรงไหนก็ได้อ่ะเอามาหน่อยอ่ะงั้นจ้าจ้าจ้าเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เหมือนเดิมจ้าถ้าเธอได้2คำแล้วไป2คำเลยเพราะเพื่อนไม่มาคนหนึ่งใช่ไหมใครมาโอ๊ยขอโทษต่อแถวเป็น3 แถว 3 แถว 3 แถวตรงนี้1แถวตรงนี้1แถวหยิบไปจ้าถ้าไม่พอขึ้นแถว2ได้สระอ้วนมีใครมาเอาไหมลูกหยิบได้เลยจ้าหยิบไม่ถึงไปต่อแถวลูกใครมาก่อนติดก่อนมาหลังติดหลังเรามีมารยาทใช่ไหมต่อคิวครับผมเก่งมากเลยนี่ใครไม่มีตัวแมกเน็ตต่อแถวไว้เลยขึ้นแถว2ได้ขึ้นแถว2ดอกได้เลยขึ้นแถว2ได้ตรงนี้ก็ได้ใครเสร็จแล้วนั่งที่นะเสร็จแล้วนั่งที่เลยไม่เป็นไรติดก่อนนั่งก่อนดีไหมโอเคเสร็จแล้วนั่งที่นะจ๊ะใครนั่งโต๊ะกลุ่มสุดท้ายเต้นไก่อบเออไก่ย่างสัจย่างอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอยากเต้นวันหลังโอเคนั่งผมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอาละถือว่าตั้งใจใครคนไหนที่ยังไม่ติดอีกไหมลูกมีไหมเด็กปลายทางคิดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้าทุกคนมีส่วนร่วมนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดังนั้นมาตรวจสอบคำตอบกันหน่อยเริ่มจากอ่านเองเก่งจังอ่านว่าสระโอรสรูปมีคำว่าอะไรบ้างสะกดสิ
1: ชอโอก
0: ถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องต่อไปคำนี้อ่านว่าสะกดสิใช้สระเออลดรูปเปล่าเป็นสระอะไรอัวลดรูปหรือเออลดรูปผิดนะจ๊ะโอ้ยขอโทษเด้งดึงดึงดึงดึงดึงดึงต่อไปดูซิคำนี้คือคำว่าอะไรขอบคุณจ้าอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง
1: ดก
0: สะกดสิลูกแน่นอนเป็นสระโอลดรูปใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องคำนี้อ่านว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่คำว่าขนมครกนั้นต่อไปคำนี
1: ้
0: ใช่สระโอลดรูปไหม
1: yeah.
0: คือพยางค์ไหนลูกโกหรือสน
1: so.
0: สนเพราะเราสะกดว่าสอ
1: oh.
0: จ้าแน่นอนถูกต้องต่อไปคำนี้ล่ะ oh. คำว่าอะไรนะ
1: oh.
0: ลูกหัวเราะทำไมอะก็ก้นไง oh. สะกดซิ1 2 3จ้าคำนี้ล่ะอ่านว่าอะไรถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้อ่านว่าถูกต้องไหมคำนี้ล่ะถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ล่ะถูกต้องไหมคำนี้ล่ะถูกต้องไหม พยางค์ไหนทศหรือแทนที่ถูก

0: ทศเพราะเราสะกดว่าแน่นอนเป็นสระโอทำไมลดรูปเมื่อมันมีตัวสะกดเรียบร้อยถูกต้องนะครับตรงนี้อ่ะประมิตรกับสระโอลดรูปจ้าเก่งมากมาดูกันช่องนี้บ้างเรื่องของสระอะไรอัวลดรูปมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะครูขอจากซ้ายไปขวาพี่ก็ได้จับกล้องง่ายๆใช่ไหมอ่ะคำแรกอ่านว่าคำว่าดินหรือคำว่าร่วนที่เป็นที่มีสระลดรูปคำว่าร่วนเพราะเราสะกดว่าอะไรลูกรอร่วนมันเป็นสระอัวลดรูปใช่หรือไม่ใช่มันลดเหลือแค่ตัววอเมื่อมันมีตัวสะกดถูกต้องจ้าคำนี้อ่านว่าอะไรถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ล่ะใครเป็นผู้ป่วยคนที่ไม่ฟังครูแสดงว่าเป็นผู้ป่วยใช่ไหมเพราะมีปัญหาทางด้านการอะไรการฟังใช่ไหมการฟังให้เปล่าโอเคถ้าฟังแล้วยอดเยี่ยมถือว่าได้รับการรักษาแล้วใช่ไหมโอเคมาดูคำนี้ล่ะคำว่าอะไรถูกต้องไหมถูกต้องและอ่านว่าอะไรถูกต้องไหมเอ่ยคำว่าเมืองหรือคำว่าหลวงที่มีสระโอลดรูปเอ้ยสระอัวลดรูปหลวงใช่ไหมเพราะเราสะกดว่าอะไรหอหอรออัวงอหลวงเหลือแค่ตัววอเมื่อมันมีตัวสะกดใช่แล้วคำนี้ล่ะอ่านว่าคำว่าดวงหรือคำว่าอาทิตย
1: ์
0: ดวงเป็นสระอัวลดรูปถูกต้องจ้าคำนี้ล่ะรวบรวมถูกต้องคำนี้ล่ะถูกไหมถูกต้องคำนี้ล่ะลูกห่วงใยถูกต้องไหมคำนี้คือคำว่าอะไรนะโมเซอร์กิตแล้วก็ออโต้ยืนขึ้นยืนขึ้นเลยยืนจ้าอ่านเองเก่งจังเป็นคำที่มีสระอะไรลดรูปลดรูปอย่างไรจับไมค์ช่วยกันลดรูปอย่างไรลูกพูด
2: เมื่อมีตัวสะกด
0: อย่างไร
2: ไม่หันอากาศจะลดรูปออกไปครับ
0: อย่างไรถ้าเพื่อนๆฟังครูเพื่อนไปบอกว่าจำพวกมีกี่พยางจำหรือพวกที่เป็นสระอัวลดรูปคำว่าพวกใช่ไหมพวกลดรูปอย่างไรลดรูปเหลือแค่ตัววอเพราะไม่หันอากาศหายไปเพราะมันมีตัวสะกดต้องอธิบายแบบนี้เพราะ3คนนี้ไม่ค่อยฟังครูเลยอ่ะจำพวกเป็นสระอัวลดรูปใช่หรือไม่
2: ใช่ครับ
0: อย่างไร
2: เพราะว่ามันมีตัวสะกดอยู่ข้างหลัง
0: พยางค์ไหนจำหรือพวก
2: พวกครับ
0: ยังไงต่ยิ้มหวานรอเลยเห็นไหมนะเร็วลูกเซอร์กิตช่วยกันออโต
2: คิดก่อนเน
0: า
2: ะ
0: ลดรูปอย่างไรใครช่วย3คนนี้ได้บ้างนี่ไงคำว่าจำกับคำว่าพวกเนี่ยคำว่าพวกออโต้ลูกมันลดรูปอย่างไร
2: ถ้ามีตัวสะกดไม่หันอากาศจะหายไปคร
0: ับ แล้วในที่นี้คำว่าพวกมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
2: กอไก่ครับ
0: ครับทีนี้สระอัวก็เลยลดรูปเหลือแค่
2: วอแหวนครับ
0: วอแหวนครับอ่านว่าอะไรสะกดสิ
2: พออัวกอพวกครับ
0: ถูกต้องไหมเพื่อนๆปรบมือให้ออโต้หน่อยแล้วก็นะโมส่วนเซอร์กิตมาเป็นผลพลอยได้นั่งลงแล้วตั้งใจฟังครูนะจ๊ะมาดูอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งรูปแบบอ่านว่าอะไร1 2 3มีคำว่าอะไรบ้างลดรูปต่อเมื่อมันมีตัวสะกดเป็นตัวอะไรยอยักษ์ลดรูปเหลือแค่ไม้หน้าและตัวยอทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคำนี้คำแรกคือคำว่าอะไร1 2 3ถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ล่ะปลายทางอ่านพร้อมๆเพื่อนเลยนะระเหยถูกต้องไหมคำนี้ล่ะถูกต้องไหมถูกต้องเลยครูชี้อะไรของครูนะขอโทษจ้าคำนี้ล่ะลูกอ่านว่าถูกต้องไหมถูกต้องคำนี้ล่ะลูกถูกต้องเปล่าถูกต้องเป็นลดรูปนะต่อไปคำนี้อ่านว่าคำว่าเงยหรือคำว่าหน้า
1: เงย
0: ถูกต้องป่ะลูกถูกต้องจ้าคำนี้ล่ะ

0: คำว่าเยาะหรือคำว่าเย้ยถูกต้องจ้าต่อไปคำนี้
1: นิ่งเฉย
0: คำว่านิ่งหรือคำว่าเฉย
1: เฉย
0: ถูกต้องจ้าคำนี้ล่ะ
1: ร
0: ู้คำว่าอะไรคำว่าเขยคำว่าเขยเป็นสระลดรูปต่อไปคำสุดท้ายคำว่าเปรยสะกดคำว่าเปรยปรเอยอเปรยลดรูปนะครับเหลือแค่ไม้หน้าแล้วก็ตัวยอเป็นคำตอบที่ถูกต้องประเมกหมดคนเก่งทุกคนเลยยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมกิจกรรมของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ดังนั้นมาอยู่ที่เรื่องของนักเรียนทุกๆคนบ้างที่จะต้องมาใช้ความรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้กับใบงานของเราก็คือใบงานที่8เรื่องสระลดรูปคุ้นๆไหมต้องมีการโยงเส้นจับคู่คำที่ได้ครูว่ามีคนที่ไม่เข้าใจกติกาและก็ข้อปฏิบัติกลุ่ม1ดีมากกลุ่ม2ยอดเยี่ยมกลุ่ม3ดีเลิศกลุ่ม5ดีที่สุดกลุ่ม4ไม่ขอพูดเพราะว่าเวลาครูอธิบายเสร็จปุ๊บมีคนเปิดหนังสือใช่ไหมคุณครูบอกว่าอะไรกติกาของเราก็คือตั้งใจฟังครูอธิบายให้เสร็จแล้วครูจะบอกว่าให้ลงมือปฏิบัติแล้วค่อยทำอ่ะมาดูกันลูกหาคู่และอ่านคำที่มีสระลดรูปเช่นบอโอนอก็ใช้ไม้บรรทัดหรือสีก็ได้นะขีดมาหรือถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ดินสอแล้วใช้สีขีดทับอีกทีนึงเพื่อความสวยงามก็ได้นะครับมีทั้งหมดจำนวนเท่านี้แล้วก็ส่วนนี้ก็คือให้หาคำเหมือนเดิมมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูกันจะได้อ่านหนังสือได้ลูกอ่ะครูขอชี้อ่ะอ่านตามครูกันกบ
1: ตก
0: คน
1: ลง
0: บวม
1: ง
0: ่
1: วง
0: รวย
1: เตย
0: เผย
1: ส
0: วยให้วงกลมล้อมรอบให้สวยงามเหมือนกับที่เราเคยทำเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแต่เปลี่ยนเป็นสระลดรูปบางมีทั้งหมด2 4 6 8 10คำเหมือนเดิมนะครับเข้ามาคำว่ากบอบมาให้แล้วคำอื่นหาเองนะจ๊ะต่อไปแบบนี้บ้างให้เขียนคำที่มีสระลดรูปเขามีคำว่าตัวอย่างคือกออวนอกวนอันนี้เป็นสระอัวลดรูปได้ว่าอย่างไรเขียนคำมาด้านหลังนะจ๊ะนออกกอมาไม่ทราบนะจ๊ะทำมาชอเอยออารออัวมอรวมพอโองอผงจานะแล้วก็มาอ่านออกเสียงกับคุณครูเมื่อเสร็จงานแล้วนะครับมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะอ่านตามคุณครูกันปวดนกลบสวยบวกเผยผมสดเตยอ่านได้นะเก่งจังไปทางก็น่าจะอ่านได้แล้วเดี๋ยวเรามีเวลาว่างมาเขียนตามคำบอกกันเหมือนเดิมนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็คงที่จะอยากจะรู้ว่ากิจกรรมที่ครูเตรียมมาให้ทั้งหมดนี้มันง่ายแค่ไหนก็ต้องลงมือทำโดยที่บทบาทคุณครูให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคลส่วนนักเรียนตั้งใจทำงานมีมารยาทในการอ่านการเขียนซื่อสัตย์ต่อคุณครูซื่อสัตย์ต่อตนเองและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนะครับตั้งใจทำงานให้ดีถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่115จ้าลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจนะ

เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติให้ทำอย่างไรยกมือขึ้นเหมือนกับเป็นเชฟเลยใช่ไหมมือลงได้จ้าแล้วก็หันหน้ามาที่หน้ากระดานปรับเก้าอี้ของหนูลูกปรับเก้าอี้ของหนูมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ให้ดีสรุปความรู้กันก่อนแป๊บเดียวเราก็จะเสร็จแล้วง่ายไหมลูกงานวันนี้ง่ายมากใช่ไหมง่ายมาถึงมากที่สุดมีเวลาว่างไปอ่านคำที่เป็นสระลดรูปกับคุณครูของหนูนะครับเด็กปลายทางและต้นทางแล้วก็เขียนตามคำบอกถ้ามีเวลาว่างด้านนอกชั่วโมงซ่อมเสริมเดี๋ยวเราเจอกันเขียนตามคำบอกเก็บคะแนนนะครับสุขสนานของเรากันไปงานวันนี้เดี๋ยวให้กลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยงานชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปเด็กๆจะต้องเจอกับในเรื่องของสระอีกไหมนะไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่มีคนฟังใช่เปล่ามีคนฟังน้อยมากใช่ไหมแสดงว่ามีมารยาทของผู้อะไรยังผู้ไรผู้ฟังใช่เปล่าเนี่ยขนาดตอนเนี้ยยังมีคนทำงานอยู่เลยเพื่อนๆปลายทางบอกว่าเพื่อนๆปลายทางกระซิบมาว่าเวลาที่ครูกันบอกว่าให้หยุดทำเนี่ยเขาก็หยุดทำแล้วก็ตั้งใจฟังดีมากแต่เพื่อนๆต้นทางหลายคนที่เนี่ยขณะที่ครูพูดเธอมองไปรอบๆสิมีคนยังไม่ทำตามคำแนะนำแล้วข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงของเราเลยใช่ไหมแสดงว่าเพื่อนๆก็ฝากมาบอกว่าทำไมต้องตั้งใจฟังคุณครูแล้วก็เคารพกฎกติกาเธอนักเรียนทุกคนที่น่ารักชั้นป.3ให้เกียรติคุณครูก็จะให้เกียรตินักเรียนกลับไปให้เกียรติซึ่งกันและกันนะจ๊ะเข้าใจไหมใช่ไหมอ่ะมาสรุปบทเรียนกันก่อนครับต้นทางและปลายทางวันนี้เรียนเรื่องของสระอะไรไปสระรถรูปมีกี่รูปแบบ1ก็คือสระโอรถรูปหายไป2ลดรูปเหลือแค่ตัวอะไรตัววอเมื่อมันมีตัวสะกดต่อไป3ก็คือลดรูปอย่างไรถ้ามีตัวสะกดเป็นตัวยอยักษ์ถูกต้องครับเด็กปลายทางจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หน้าแล้วก็ตัวยอทำหน้าที่เป็นตัวสะกดซึ่งบทเรียนในขั้นถัดไปของเราคุณครูปลายทางและเด็กๆทุกคนต้นทางและปลายทางเน้นย้ำนะต้องกลับไปอ่านทบทวนความรู้ในหน่วยที่3มีทั้งเรื่องสำนวนไทยทั้งเรื่องสระในภาษาไทยคงรูปสระเปลี่ยนรูปสระลดรูปแล้วก็ต้องนำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยที่3มาด้วยเพราะว่าครั้งถัดไปคือชั่วโมงของทบทวนชวนสนุกแน่นอนเนื้อหาความรู้ที่เครียดเราจะไม่เครียดแล้วแต่ความรู้ที่คุณครูสอนเด็กๆต้นทางและปลายทางสำนวนไทยในเรื่องของสระให้สมกับชื่อหน่วยที่ว่าอะไรลูกสระน่ารู้คู่ควรสำนวนไทยนี่คือชื่อหน่วยของเราดังนั้นในเรื่องของสระกลับไปทบทวนแล้วก็สำนวนไทยทบทวนที่เน้นย้ำบ่อยๆเพราะว่าชั่วโมงถัดไปต้องใช้ความรู้ของทุกคนในกลุ่มเพื่อมาแข่งขันอะไรกันสักอย่างหนึ่งดังนั้นถ้าอยากจะได้คะแนนเยอะๆต้นทางและปลายทางไปอ่านทบทวนความรู้เรื่องสระคงรูปเปลี่ยนรูปลดรูปรูปสระต่างๆวิสัญชนีหยาดน้ำค้างพินทุอีฝนทองฟันหนูไปจำมาแล้วก็เรื่องของสำนวนไทยมือไม่พายเอาเท้าระมือไม่พายเอาเท้าราน้ำจับปูใส่กระด้งเข้าหูซ้ายดูหูขวาไปอ่านทบทวนมาแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปในชั่วโมงของทบทวนชวนสนุกวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนที่น่ารักทั้งต้นทางและปลายทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขสวัสดีวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
2: เฮ้บ้านครับ
1: อ๋อฟาฟาต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะเอ๊แล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
3: อ๋อรถครับ
1: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมง่ายฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแร็ปโบ้กับแร็ปบี
1: ้เอ๊ฟ้าฟ้าว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแร็ปโบ้กับแร็ปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแร็ปโบ้กับแร็ปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แร็ปโบ้แร็ปบี
1: ้ตกจ๊ะแร็ปโบ้กับแร็ปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งเฮ้ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแร็ปบี้นี่นา
0: ฮะแร็ปโบ
2: ้แร็ปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่กันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนแร็ปบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแร็ปบี้สิจ๊ะ
0: แร็ปบี้ฟ้าฟ้าเฮ้ยแร็ปบี
1: ้ไหมท
0: ั
1: ้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
1: เอ๊แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
1: ๊ะอุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อะโทรศัพท์ของแคทโต้
0: ฮ่าแร็ปบี้ฟ้าฟ้า
2: แร็ปโบ้แคทโต้
1: ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: ดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมย์ขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมย
1: ์นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี่

0: พุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
2: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
3: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
4: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
3: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย
3: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: Cast ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunatrai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับและวันนี้ครับกลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับและเช่นเคยครับในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันในเรื่องเดิมซึ่งเด็กๆ ก็พอจะทราบแล้วนะครับว่าเรื่องเดิมที่เราเรียนกันไปนั้นคือเรื่องอะไร Look at the picture. What do you see in this picture? Family members. ใครคุ้นกับคำนี้บ้างครับคำว่าอะไรบ้างพูดได้เลยลูก Family. Okay. Family. แล้วเด็กๆ ดูคำนี้ครับ Members. Members.เดี๋ยวที่เชิญจะเดาให้นักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองเดาดูนะครับว่านักเรียนเห็นชื่อเรื่องนี้กับรูปภาพจะสัมพันธ์กันอย่างไรเด็กๆดูนะครับที่รูปภาพมีสมาชิกหลากหลายมากมีกี่คนเอ่ย How many people are there in this picture
2: Seven
1: โอเคแล้วมีใครบ้างไหนลองตอบเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ลองตอบมาเลยsister brother
3: grandmother grandfather
1: ใช่ไหมครับมีหลากหลายเลยเพราะฉะนั้นแล้วภาพนี้และชื่อเรื่องนี้สัมพันธ์กันก็คือว่าสมาชิกในครอบครัวนั่นเองครับวันนี้นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่องอะไรลองเดาดูเล่นๆดูเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันของวันนี้บ้างไหนใครลองตอบทีเชอร์หน่อยครับจากชื่อเรื่องและภาพเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างตอบเลยลูกใช้ไมค์ได้เลยครับ
0: คำศัพท์ในครอบครัวครับ
1: คำศัพท์สมาชิกในครอบครัว very good เก่งมากเลย vocabulary มีอะไรอีกใครพอทราบได้มั้งว่าวันนี้หนูเรียนไปแล้วหนูจะต้องรู้อะไรจากเรื่องนี้เรามาดูกันดีกว่าไม่เป็นไรแน่นอนเลยครับอย่างแรกก็คือสามารถออกเสียงออกเสียงอะไรเอ่ยคำศัพท์ใช่ไหมครับออกเสียงแล้วบอกความหมายของคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้นะครับอย่างที่สองเลยเด็กๆจะได้ฟังข้อความสั้นๆจากทีเชอร์นะเกี่ยวกับข้อมูลในครอบครัวและสามารถตอบคำถามได้อย่างแน่นอนและข้อที่สามออกเสียงสะกดและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของตนเองแล้วก็ของเพื่อนได้อย่างแน่นอนเลยครับนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Family Members อย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มกันดีกว่าอย่างที่บอกเลยจุดประสงค์แรกนักเรียนจะสามารถรู้ความหมายของคำศัพท์ใช่ไหมงั้นเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์กันเลยครับเด็กๆดูที่รูปภาพ Look at the picture รูปแรกเป็นรูปใครครับดังๆครับ Grandfatherเด็กๆออกลงเสียงหนักตรงที่ทีเชอร์ขีดเส้นใต้ไว้ grandfather นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ 3, 2, 1และแน่นอนครับมีคุณปู่หรือคุณตาก็ต้องมาดูรูปอีกรูปหนึ่งครับคู่กันเลยเป็นคุณย่าและคุณยายนะออกเสียงว่าออกเสียงว่า grandmother โอเคไปดูกันต่อเลยครับและมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นลูกของท่านนะครับเป็นลูกรูปแรกคือรูปอะไรเอ่ยลงเสียงหนักตรงไหน
2: Father
1: แล้วมาดูอีกรูปหนึ่งครับ
2: Mother
1: โอเคไหนลองออกเสียงคุณพ่อใหม่ครับคุณแม่ใหม่ครับโอเคทีเชอร์มีดาวมาวันนี้ถ้าทีเชอร์ชี้ไปที่ไหนลงเสียงหนักที่นั่นนะ
2: Father
1: และอีกรูปหนึ่งล่ะครับ
2: Mother
1: โอเค very good ไปดูกันต่อเลย
2: Brother
1: และรูปนี้ล่ะครับ
2: Sister
1: โอเคและความหมายของรูปนี้คืออะไร น้องชายหรือพี่ชายของเรานั่นเองเราจะใช้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้เพียงแค่คำเดียวก็คือคำว่า brother อยู่ที่บริบทนั้นว่าเด็กๆจะหมายถึงพี่ชายหรือว่าน้องชายของเรานะครับจะง่ายกว่าภาษาไทยเยอะเลยภาษาไทยจะต้องแยกว่าคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องใช่ไหมรูปนี้พี่ชายหรือน้องชายของเราออกเสียงว่าอย่างไรครับ brother โอเค very good มาดูอีกรูปหนึ่งครับพี่สาวหรือน้องสาวของเราออกเสียงว่า
2: sister
1: sister
2: sister
1: very good เก่งมากๆเลยแล้วรูปของทิเชอร์ไม่ได้นำรูปมาแต่ว่าทิเชอร์จะถามต่อว่าถ้าหมายถึงฉัน
2: me
1: me มีความหมายว่าฉันในภาษาอังกฤษนะครับเวลาเราจะไล่สมาชิกในครอบครัวของเราหมายความว่ามีใครบ้างเนี่ยเราจะสุดท้ายที่ฉัน and me อย่าลืมคำนี้นะไปดูกันต่อเลยlook at the picture family tree อย่างที่เราเคยเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว family tree คืออะไรแผนภูมิครอบครัวหรือแผนภูมิรูปภาพที่เกี่ยวกับครอบครัวของเราหรือแผนผังต้นไม้นะเด็กๆเพราะว่าต้นไม้มีลักษณะอย่างไรครับแผ่กิ่งก้านออกมาใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีเดียวกันเลยไปดู family tree เลย family tree ของทิชชปาล์มทิชชปาล์ม family นี่คือครอบครัวของทิชชปาล์มมีใครบ้างเด็กๆดูที่รูปภาพเริ่มต้นจะต้องตามลำดับอาวุโสfather
2: mother me sister
1: มีกี่คนครับ how many people are there in my family 5 people เก่งมากๆเลยครับ5 people นะและเรามาบอกว่ามีใครบ้างเราจะต้องใช้ประโยคนี้ครับ there are จำได้ไหม there are แล้วตามด้วยสมาชิกเลยจนสุดท้ายที่ท้ายประโยคก็คือ and meเดี๋ยวทิชชปามจะลองบอกก่อนนะครับ There are father, mother, brother, sister and me แบบนี้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครมีพี่ชายหรือน้องสาวพี่สาวที่มีมากกว่า1คนเด็กๆสามารถบอกจำนวนไปได้เลยเช่น There are my fathermy mother two brothers sister and me แบบนี้นั่นเองครับสามารถใส่ตัวเลขจำนวนของพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายลงไปในประโยคได้เลยนะครับแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ใส่จำนวนมากกว่า1ขึ้นไปจะต้องเติม s ในหลังคำศัพท์นั้นเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วเนาะไปดูกันต่อเลย There are 5 people in my family ถูกต้องแล้วครับ Let's learn ของเรายังจำได้ไหมคำถามที่เราใช้ในการถามเพื่อนๆว่าคุณมีสมาชิกในครอบครัวกี่คนถามด้วยประโยคไหนครับ How ถูกต้องแล้วครับแต่ทีเชอร์ขอความมั่นใจหน่อยนักเรียนทุกคนตอบถูกแล้วนะขอความมั่นใจตอบเสียงดังๆเลยครับ 3 2 1
2: How many people are there in your family?
1: Okay. How many people are there in your family? อีกรอบครับ
2: How many people are there in your family?
1: ตามนะ How many
2: people
1: are there?
2: In your family.
1: How many people are there in your family? และวิธีการตอบนะครับ There are และตามด้วยจำนวนของสมาชิกในครอบครัวตามด้วยคำว่า people มีความหมายว่าคนสมมติว่ามี5คนละครับตอบว่าม ี9คน
2: There
1: are เท่าไหร่นะครับ
2: There
1: are 9 people โอเค There are 5 people in my family การที่เราเติมคำว่า in my family แปลว่า นั่นคือสมาชิกของครอบครัวของฉันมันจะมีความหมายที่ชัดเจนมากกว่านะครับอ่ะลองออกเสียงประโยคสุดท้ายให้ฟังหน่อยครับ There are Again pleaseOkay, number five, stand up, please. Number five. Okay. ตอบเตรียมตอบคำถามทีเชอร์นะครับสกิดฟังทีเชอร์นะ How many people are there

0: In your family.
1: There are four people in my family.
0: Very good. There are four people in your family. Family ของเซอร์กิตมีทั้งหมดกี่คนครับ4คนถูกต้องไหมครับ
1: ถูก
0: โอเคเก่งมากๆ Sit down please. How many brothers do you have? How many brothers do you have?เด็กๆคิดว่าทีเชอร์ถามประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับคุณมีพี่ชายหรือน้องชายกี่คนและวิธีการตอบก็คือ I have แล้วก็ตามด้วยจำนวนของพี่ชายถ้ามีหนึ่งคนเราจะตอบว่า I have one brother แล้วถ้ามีพี่ชายหรือน้องชายรวมกันแล้วทั้งหมด3คนจะต้องตอบประโยคไหนใครตอบได้ raise your hand โอเคลูกเมทันฟังคำถามทีเชอร์นะครับ How many brothers do you have?
1: I have 3 brothers
0: I have 3 brothers อีกรอบครับ again please
1: I have 3 brothers
0: Very good ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องแล้วครับถ้าใครมีมากกว่าก็สามารถเติมจำนวนและก็เติม S ไว้หลังคำว่า brother ได้เลยครับแล้วถ้าทีเชอร์ถามว่า How many sisters do you have? ไหนใครมีพี่สาวน้องสาวมีนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ touch your ear แล้วก็ raise your hand พูดจิบ How many sisters do you have?
1: I have one sister
0: I have one sister okay sit down แล้วถ้าใครมีมากกว่า1คนเราจะต้องเติมอะไรครับจำนวนหรือตัวเลขและตามด้วย sister ที่เติม S very good เก่งมากๆเลยเอามือลงก่อนเดี๋ยวไว้ไปตอบคำถามถัดไปคำถามนี้ใครจำได้ถ้าเราไม่มีพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวเลยเราจะใช้ประโยคไหนครับ I have อะไรเอ่ยหรือ sister ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับ I have no sistersI have no brothers อันนี้คือการที่เราเป็นลูกคนเดียวเราสามารถตอบแบบนี้ได้ว่าเราไม่มีพี่สาวหรือน้องสาวเราไม่มีพี่ชายหรือน้องชายด้วยประโยคไหนครับ I have no sisters or no brothers ได้เลยนะเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มถาม Number 10โอเค Santa pleaseมีพี่สาวน้องสาวไหมครับมีไหมเอ่ย
1: No
0: โอเค How many sisters do you have
1: I have no sister
0: เติม S ด้วย I have
1: no sisters
0: Very good เดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนปลายทางบ้านนะครับให้นักเรียนส่งเสียงดังๆได้เลยนะ How many sisters do you haveเก่งมากๆเลยครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบคำตอบของนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเราไปดูกันต่อเลยนะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำดู family tree ของใครครับคนนี้จอห์น family เด็กๆลองพิจารณาดูครับว่าจอห์นเนี่ยครอบครัวของจอห์นมีกี่คนลองดูนะฟังคำถามจากทีเชอร์นะว่ามีกี่คนมีใครบ้างมีใครบ้างและจอห์นอยู่ตรงนั้นใครพิจารณาเรียบร้อยแล้วครับพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะงั้นมาฟังคำถามจากทีเชอร์นะครับและใครตอบได้ให้ยกมือขึ้นและก็ลุกขึ้นได้เลยนะครับ How many brothers does John have? How many brothers does John have? อยู่Stand up.
1: He has one brother.
0: He has one brother. ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวทีเชอร์ขอดูหน่อย

0: ถูกต้องครับอ่ะต่อไปให้ท่านกล้ายืนขึ้นเป็นผู้ถามคำถามที่2และใครตอบได้ให้ยกมือนะหลังจากที่ต้นกล้าตั้งคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกมือขึ้นได้เลยอ่ะ 3 2 1
1: How many sisters does John have
0: อ่าที่เชื่อเห็นสกิด
1: He has two sisters
0: He has two sisters ถูกไหมครับอ่าถูกต้องและเด็กๆ ดูนะคำตอบนี้ถ้ามีมากกว่า1ใช่ไหมครับถ้ามีมากกว่า1นะเด็กๆ เขาจะต้องเขียนตัวเลขปึ้งแล้วก็เติมอะไรครับ
2: yes.
0: เติม S แบบนี้นั่นเองครับเมื่อสักครู่นี้คำถามแรกจอห์นมีพี่ชายน้องชายกี่คนนะครับ
2: one
0: เพราะฉะนั้นจะเติม S ไหมครับ
2: ไม
0: ่นะครับอ่ะแล้วต่อด้วยสกิด stand up please ถามคำถามที่3ต่อและใครสามารถตอบได้ให้ยกมือเอามือลงก่อน
1: How many people are there in his family?
0: How many people are there in his family? You.
1: There are six people.
0: Again, please.
1: There are six peoples.
0: เด็กๆครับมีกี่คนครับครอบครัวนี
2: ้
0: Six people. Very good. เก่งมากแล้วเราต้องตอบว่ายังไงครับเด็กๆทั้งห้องThere are six people. Very good. เก่งมากๆเลยเด็กๆครับลองทวนคำถามนี้อีกรอบหนึ่งทีเชอร์จะสุ่มตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะครับ Number 21 Stand up please Number 21ส่งไมค์ให้เพื่อนได้เลยตอบคำถามทีเชอร์นะครับตอบคำถามที่หนึ่งทีเชอร์นะโดยใช้คำตอบนี้ในการตอบนะครับHow many brothers does John have?
1: He has one brother.
0: Very good. ต่อไป number 24. Number 24. เตรียมฟังคำถามที่เชิญนะครับคำถามที่สองนะ How many sisters does John have? How many sisters does John have?
1: He has two sisters.
0: มี S ไหมอีกรอบหนึ่งครับ
1: He has two sisters.
0: Very good. He has two sisters. ต่อไป number 30. 30. 30มีไหมครับ Stand up please. Okay. ฟังคำถามทีเชอร์นะครับและตอบคำถามนะHow many people are there in his family? How many people are there in his family? ตอบเลยครับด้วยประโยคนี้ There are
1: six people.
0: Again, please.
1: There are six people.
0: Very good. เก่งมากๆค่ะนั่งลงครับโอเคเด็กๆครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูใช้วิธีในการสุ่มนะทุกคนอาจจะยังไม่ได้ตอบแต่มีความอยากตอบอยู่เรามาทำกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้ตอบทุกคนเลยเด็กๆฟังกิจกรรมของทีเชอร์นะครับ Let's practice ของเรานั่นคือการจับคู่สนทนาโดยการเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆก็ได้นะเด็กๆครับและวิธีการเรามาดูที่ใครครับครอบครัวของใครครับ Kim's family ครอบครัวของใครครับเด็กๆลองพิจารณาดูนะครับว่าเขามีใครบ้างมีกี่คนในครอบครัวนี้และเด็กๆจะต้องใช้คำถามนี้และวิธีการเราสมมุติว่าเราจับคู่กัน1คู่จะมีกี่คนครับ1คู่จะมีกี่คนครับ2คนคนที่1ถามคำถามนี้คนที่2ตอบคนที่2ถามคนที่1ตอบคนที่1ถามคนที่2ตอบแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้านักเรียนไม่เปลี่ยนคู่นะถ้านักเรียนใช้วิธีนี้เด็กๆจะได้ตอบถามตอบกันทุกๆคนเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังครับ Are you ready?
2: Yes.
0: Are you ready?
2: Yes.
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับ Are you ready?
2: Yes.
0: Okay. Let's go. เริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

ได้ใช่ลูกอะไรลูก brother เติม s ด้วยพร้อมยังลองสิลูกใครเป็นคนถามก่อนถามเกี่ยวกับพี่ชายก่อนนะ

อ่ะลองสิลูกลองคู่กันเลยอ่ะลองหนึ่งคำถามใครเป็นคนถามก่อนอ่ะ How many brothers does

คำถามพร้อมกันถ้าตอบได้แปลว่านักเรียนได้ฝึกเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันเราตอบครอบครัวของใครครับ Kim's family okay how many brothers does Kim have how many brothers does Kim have ตอบพร้อมกันเลยลูก she has she hasShe has two brothers. Very good. เพราะว่าเขามีกี่คนครับเด็กๆคิมคือคนนี้มีพี่ชายน้องชายกี่คนรวมแล้ว One and two 2คนเก่งมากๆเลยต่อไปครับ How many sisters does Kim have? How many sisters does Kim have? มีพี่สาวหรือน้องสาวกี่คนครับ Very good. She has nosisters เขาไม่มีพี่สาวหรือน้องสาวนะใช่ไหมใช่ไหมครับต่อไป how many people are there in her family ตอบครับตอบคำถามนี้ there are seven people very good มีทั้งหมด7คนเด็กๆตอบคำถามได้ถูกต้องทุกคนเลยเอาละครับเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทำในแบบฝึกหัดนั่นเองครับแบบฝึกหัดของเราเด็กๆหยิบขึ้นมาได้เลยครับนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางหยิบแบบฝึกหัดมาได้เลยนะเด็กๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับใบงานที่3 How many people are there in your familyStudents, open page 34. Open page 34. เปิดไปหน้าที่34นะครับเราจะเห็นใบความรู้และใบงานนะนักเรียนปลายทางหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า34ได้เลยครับเด็กๆ เปิดไปที่หน้า34หรือยังครับเรียบร้อยไหมเปิดแล้วนะเด็กๆ ดูที่ใบความรู้ที่1เด็กๆทราบแล้วเหรอว่าทีเชอร์จะให้ทำอะไรยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นต้องฟังก่อนทุกครั้งที่จะทำอะไรต้องฟังเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนนะครับเปิดมาเรายังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรต้องมาฟังทีเชอร์ว่าทีเชอร์จะให้นักเรียนทำอะไรนะครับเด็กๆดูใบงานที่3และหน้าแรกจะมีใบความรู้ที่1อยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับมีกี่ครอบครัวครับใบงานที่1 2มีของใครบ้างครับJane family and Sam family มี2ครอบครัวนะที่เด็กๆจะต้องทำความเข้าใจก่อนทีเชอร์บอกแล้วว่าครั้งแรกที่เราอ่านในใจหรือว่าทำความเข้าใจอยู่เด็กๆจะต้องสามารถขีดเขียนได้เลยหรือคำไหนที่ยังไม่ทราบสามารถยกมือถามได้แต่ตอนนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนอ่านในใจและทำความเข้าใจว่าครอบครัวของเจนมีกี่คนมีใครบ้างครอบครัวของแซมมีกี่คนมีใครบ้างตอนนี้เริ่มอ่านในใจได้เลยครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งสามารถขีดเขียนขีดตัวเลขได้เลยนะครับว่าเขามีกี่คนหรือมีใครบ้างคำศัพท์สำคัญเช่น family members เนี่ยเด็กๆสามารถขีดเส้นใต้ได้เลยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องมานับใครทีหลังนะเด็กๆครับลงมือทำได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

0: ต่อไปเป็นครอบครัวที่2ได้เลยครับเด็กๆครอบครัวที่2ในลองอ่านในใจและพิจารณาดูครับว่าแซมเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนครอบครัวของเขาและก็มีใครบ้างคำถามที่ว่ามีใครบ้างนักเรียนสามารถขีดเส้นใต้ได้เลยนะถ้าเจอ brother sister mother father แบบนี้ขีดไว้ก่อนเราจะได้มานับได้ทีหลังเดี๋ยวค่อยทำพร้อมกันเด็กๆอย่าเพิ่งทำใบงานนะเดี๋ยวค่อยทำพร้อมกันกับทีเชอร์อ่ะเด็กๆครับ look at me please ดูที่ทีเชอร์ดูที่ดาวเร็วดูที่ดาวดูที่ดาวอ่ะเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจครอบครัวแรกกันพร้อมๆกันเด็กๆจะได้มีความเข้าใจนะว่าครอบครัวของเจนส์เนี่ยเจนส์ family เนี่ยมีใครบ้างพร้อมกันไหมถ้าพร้อมแล้วมาอ่านตามทีเชอร์นะเพื่อเด็กๆจะได้เข้าใจและออกเสียงอย่างถูกต้องตามหลักนะครับ Hello everyone Hello everyone My name is JaneI am 7 years old. I will tell you about my family. My family is not big. I live with my father.My mother, my sister, ถ้าเสียงไม่ดังที่จะให้อ่านอีกรอบนะ my two brothers,
1: and me,
0: I love my family, อีกรอบนะครับ Hello everyone,
1: My name is Jane.
0: I am 7 years old.
1: I will tell you
0: about my family. My family is not big. I live with my father.My mother, my sister,
1: my two brothers,
0: and me.
1: I love my family.
0: เด็กๆดูครับว่าเจนเนี่ยอายุเท่าไหร่เอ่ย7ปีนะอายุ7ขวบนะครับเขากำลังจะมาเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเขามีใครบ้างและเขาอยู่กับใครเขาบอกว่า my family is not big เขาเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่ไหมใหญ่หรือไม่เพราะว่า is not big เป็นครอบครัว small เล็กๆนะ I live with เขาอาศัยอยู่กับใครบ้างไปดูที่คนแรกเขาเรียงไว้กับ my father คือ1คนแล้วนะ mymother เป็นอีก1คน my sister 3แล้ว my two อะไร two brother 1เด็กๆเขียนไปได้เลยนะ teacher เนี่ยสอนให้นักเรียนได้ขีดเขียนได้เขียนไปเลยเนี่ยเจอคำสำคัญแบบนี้แบบนี้แบบนี้ and meมีใครขีดตามทีเชอร์บ้างไหมตอนที่ทีเชอร์ให้นักเรียนอ่านในใจนักเรียนฝึกไว้นะครับเราจะได้พอรู้ว่าต่อไปเราต้องตอบว่าอย่างไรคำถามต่อไปก็คืออยู่กี่คนอยู่1คนนักเรียนก็ขีดเลข1ไปเลย my sister และ two brother ขีดเขียนเลขอะไรลูกเขียนเลข2ไว้นักเรียนจะได้มานับบวกได้เลย and me คือบวก1ใช่ไหมครับต้องบวกไปด้วยแบบนี้เด็กๆ ดูครับว่าครอบครัวของเจนมีทั้งหมดกี่คนตอนนี้6คนไหม1 2 3 4 5 6คนแบบนี้นักเรียนก็สามารถนำข้อมูลเนี่ยไปตอบคำถามในการทำกิจกรรมต่อไปได้เลยเด็กๆครับ

0: แซมแฟมิลี่บ้างเตรียมอ่านออกเสียงพร้อมกับทีเชอร์นะ3 2 1 Hello my friends
1: Hello my friends
0: I am Sam
1: I
0: will tell you about my family
1: I will tell you about my family.
0: My family is big. I live with my grandfather, my uncle, my aunt, my brother.
1: My two sisters and me.
0: We are happy family. เด็กๆลองทำแบบทีเชอร์สอนสิครับว่าขีดคำสำคัญและใส่ตัวเลขได้เลยตอนนี้ทุกคนต้องทำนะครับทีเชอร์จะดูเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมในใบงานที่3ลงมือได้เลยครับ

ข้อแรกเขาให้นักเรียนวงกลมไปเลยนะครับตัวเลขแล้วก็ใส่ตัวเลขได้เลยนะใช่ครับเขียนเลยแบบนี้ครับผมด้านล่างข้อ C เห็นไหมครับข้อ C D R เนี่ยมีใครบ้างลูก

ุณหนุ่มใส่รายละเอียดไปว่าเขามีใครบ้างเช่น mother sister ตรงนี้ใส่รายละเอียดไปลูกว่าเขามีใครบ้างมี mother father เขียนคำศัพท์นั้นลงไปครับมีไหมข้านี้เหรออ่ะเด็กๆดูที่แซมส์ทิชเชอร์จะเปลี่ยนไปหน้าแซมแล้วเพราะหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูของแซมบ้างเด็กๆดูตรงนี้ครับข้อมูลของแซมเนี่ยเขามีพี่ชายกี่คนทิชเชอร์ถามว่าครอบครัวของแซมมีพี่ชายกี่คนเขามีพี่ชายกี่คน1คนเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กๆดูตรงนี้เราจะเติมอะไรครับเด็กๆขีดเส้นแบบนี้ได้เลยเพราะว่าทีเชอร์ทำเผื่อมาว่าเด็กๆซ้ำนับได้มากกว่า1แบบนี้แต่จริงๆแล้วครอบครัวของแซมเขามี brother เพียงแค่คนเดียวเด็กๆก็ใส่เลข1ไปเลยนะครับแบบนี้ครับผมลุงเด็กๆสังเกตไหมครับ

ว่าจะมีครอบครัวใหญ่ขึ้นมาครอบครัวใหญ่ของแซมเนี่ยมีคำศัพท์ไหนเพิ่มขึ้นมานะใช่แล้วก็คือคุณปู่คุณตาแล้วก็คุณย่าคุณยายเขามี uncle ด้วย uncle and aunt ก็คือคุณลุงและคุณป้านั่นเอง

0: แก้กระบาดใหญ่จังลบให้สะอาดเดี๋ยวนี
1: ้เขาบอกว่ากระบาดเล็กทองไหม
2: ก็เพื่อนบ
1: อก
2: คือแบบนี้ถูก
0: ต้องไหมแบบนี้คือหนูต้องเอาคำศัพท์นี้ลงมาลูกไหนเอามือออกมีใครบ้างที่หนูขีดไว้เช่นมาเธอฟาเธอร์แบบนี้ใช่ไหมหนูก็เห็นว่า they are father mother sister อะไรแบบนี้เด็กๆครับเรายังมีอีก1กิจกรรมนะครับตอนนี้ให้นักเรียนเปิดไปอีก1หน้าเปิดไปได้เลยครับเด็กๆนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเปิดไปอีก1หน้านะครับหน้าถัดไปได้เลยเป็นกิจกรรมใบงานที่4เด็กๆดูที่หน้าจอก่อนและออกเสียงกันชื่อเรื่องใบงานก็คือ Family Survey Survey คือการสำรวจSurvey คือการสำรวจนั่นเองเด็กๆจะต้องสำรวจเพื่อนของนักเรียนเองรอบนี้และรอบนี้จะต้องสำรวจเพื่อนของนักเรียนพวกของเพื่อนของนักเรียนว่าเขามีใครบ้างมีกี่คนด้วยเด็กๆจะต้องดูในตารางนี้ครับเด็กๆครับสมมุติว่าเด็กๆ sit properly look at me และดูวิธีการทำกิจกรรมนี้นักเรียนเดินถามเพื่อนด้วยการถามชื่อของเขาก่อนดูที่ข้อ0 example for example คือทีเชอร์ไปถามชรินสามารถเขียนชื่อเล่นของเขาก็ได้นะครับถามชรินว่านักเรียนก็เขียนชื่อชรินลงไปและถามครอบครัวจำนวนของสมาชิกของครอบครัวของเขาด้วยคำถามว่า how many people are there in your family เด็กๆดูครับว่าเขามีใครบ้างชรินมีครอบครัวมีสมาชิกกี่คนครับ4คนเด็กๆก็เขียนเลข4ได้เลยเด็กๆ เขียนเลข4ได้เลยนะครับและมีใครบ้างครับมีใครบ้าง grandmother father mother and brother เขามีสมาชิกคนใดนักเรียนคิดติ๊กถูกได้เลยเข้าใจไหมครับนักเรียนปลายทางครับนักเรียนเดินสำรวจเพื่อนของนักเรียนนะครับจำนวน5คนจากนั้นให้นักเรียนถามจำนวนในสมาชิกของครอบครัวของเพื่อนของนักเรียนว่ามีกี่คนนักเรียนใส่ตัวเลขลงไปจากนั้นติ๊กถูกในช่องที่เป็นคำศัพท์ที่ครอบครัวของเพื่อนนักเรียนมีถ้าพร้อมแล้วลงมือเดินสำรวจได้เลยครับคำว่าอะไรนะครับชะเอมเขียนภาษาไทยไปก่อนลูกเพื่อความรวดเร็วนักเรียนเขียนชื่อเพื่อนภาษาไทยได้เลยนะครับเด็กๆครับเพื่อความรวดเร็วเขียนชื่อเป็นภาษาไทยได้เลยเขียนชื่อเพื่อนเป็นภาษาไทยได้เลยไปต่อไม่ต้องเขียนข้อ0ไปเริ่มที่ข้อ1เลยไหนคะเด็กๆรู้ไหมว่าเราจะใช้ประโยคไหนในการถามเพื่อนประโยคนี้ดูบนกระประกอบไปด้วยได้เลยนะครับเด็กๆใช้คำถามนี้และในคาบนี้ทีเชอร์จะมีรางวัลสำหรับคนที่สามารถสำรวจเพื่อนได้5คนภายในคาบเรียนวันนี้ได้เตรียมตัวได้เลยพุทจีบทำหน้านั้นก่อนลูกทำหน้าถัดไปก่อนลูกเดินถามได้เลยครับทำไมเป็นการสำรวจที่เงียบมากเลยวันนี้ยาย่าเหรอให้ข้อมูลเพื่อนด้วยลูกถามเลย

0: ภาษาไทยพุทธจีบอยู่ไหนมาให้ข้อมูลเพื่อนด้วยครับแกรนด์ฟาเธอร์อันนี้ฟาเธอร์อันนี้ปู่อันนี้พ
1: ่อมีมากถึง10เพื่อนเขียนเลยอ่ะแม่อ่ะมีมากถึง3ตัวใหญ่เขียนคำว่าออโต้เป็นไงกันน้องสาวถามชื่อเพื่อน
0: Everybody, time is up. หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วเด็กๆกลับ back to your seat in 5, 4, 3, 2, 1 โอเคเด็กๆครับเดี๋ยวสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จนะครับสามารถนำไปถามเพื่อนได้ในเวลาว่างนะ Sit properlyเดี๋ยวทีเชอร์จะเก็บไปตรวจนะจะเก็บไปตรวจนะครับเอาละครับมาแรปอัพกันดีกว่าเป็นการอะไรเอ่ยสรุปการเรียนรู้ในวันนี้นะครับว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างมาดูกันเลยครับออกเสียงคำศัพท์พร้อมกันครับเด็กๆดังๆหน่อยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว family members ไปแล้วนะครับและเด็กๆครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราเป็นเรื่อง aspirants นะครับไหนมีใครเคยได้ยินไหม aspirants ยังไม่เคยเป็นเรื่องใหม่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนในคาบต่อไปนะครับและทุกๆคาบทุกๆวิชานักเรียนจะต้องมีความตั้งใจเพื่อที่จะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับและวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วครับ
2: Class ready

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเรายังอยู่ในเรื่องของแกนสมมาตรนะคะแต่จะเป็นเรื่องจำนวนแกนสมมาตรของวงกลมวงรีรูปหลายเหลี่ยมและรูปอื่นๆนั่นเองนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนรู้เรื่องจำนวนแกนสมมาตรของรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมกับรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทดลองพับรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆขนาดต่างๆนักเรียนก็ได้ทราบว่ารูปสี่เหลี่ยมมีแกนสมมาตรกี่แกนรูปสามเหลี่ยมมีแกนสมมาตรกี่แกนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยนะคะรูปต่อไปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่ถ้ามีตอบด้วยว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนนะคะรูปแรกรูปที่2 3 4 5 6เริ่มตั้งแต่รูปที่1เลยค่ะนักเรียนรูปที่1เป็นรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมใช่มั้ยคะมีด้าน4ด้านมีมุม4มุมรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม
1: ่
0: มีมีแกนสมมาตรกี่แกนคะ
1: 1
0: แกนแต่เป็นแกนสมมาตรในแนวไหนคะลูก
1: แนว
0: ถ้าเราวาดแกนสมมาตรเราก็จะวาดเป็นแนวตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเรานะคะพับแล้วสองข้างของแกนสมมาตรทับกันสนิทพอดีนะคะจากการตรวจแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูได้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนใช่ไหมคะลูกมีบางคนนะคะเขียนว่าแกนสมมาตรเป็นแนวนอนแบบนี้คิดว่าได้ไหมคะนักเรียนไม่ใช่นะเราไม่สามารถพับในแนวนอนแล้วทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทนะคะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะมีแกนสมมาตรแค่1แกนเท่านั้นนะคะต่อไปรูปที่2รูปที่2เป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปนี้แต่ละด้านเท่ากันไหมคะลูก
1: ไม
0: ่เท่ากันเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมที่ด้านไม่เท่ากันรูปนี้มี

0: นสมมาตรไหมคะ
1: ไม่ม
0: ีไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมลูกรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองนะคะต่อไปรูปที่สามรูปที่สามเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปที่สามเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกับคุณครูนะรูปที่สามเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นยังไงคะนักเรียนยาวไหมคะ
1: ยาว
0: ใช่ไหมลูกมีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมมีแกนสมมาตรไหมคะรูปนี้ไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมคะลูกเพราะว่ารูปเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่เราได้ทดลองพับจะเป็นยังไงคะจะสั้นกว่านี้ใช่ไหมคะแล้วมุมที่อยู่ตรงข้ามกันแบบนี้ก็จะอยู่ตรงกันใช่ไหมคะเมื่อเราพับแล้วทำให้สองข้างทับกันสนิทแต่รูปนี้มุมอยู่ไม่ตรงกันเมื่อเราพับแหลมๆด้านนี้ก็จะลงมาอยู่ตรงนี้ทับกันไม่สนิทเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองนะคะเราสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการพับใช่ไหมคะแต่จากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทดลองพับแล้วทำให้นักเรียนนะคะสามารถมองภาพและหาจำนวนแกนสมมาตรได้คุณครูทราบได้จากการตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะคุณครูจะได้ทราบว่านักเรียนสามารถหาแกนสมมาตรได้หรือไม่ได้นะคะต่อไปรูปที่4รูปที่4เป็นรูปอะไรคะ
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีด้านเท่ากันบ้างไหมคะ
1: ม
0: ีเท่ากันกี่ด้านคะลูกเท่ากัน3ด้านเลยไหมกี่ด้านเอ่ยจะมีอยู่ด้านหนึ่งที่สั้นกว่าเพื่อนมีด้านเท่ากัน2ด้านดังนั้นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะถ้าเท่ากันแค่2ด้านแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีแกนสมมาตรกี่แกนแค่1แกนเท่านั้นนะคะรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีแกนสมมาตรเพียงแค่1แกนเท่านั้นต่อไปอีก1รูปรูปหน้ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีด้านเท่ากันทุกด้านไหมคะเท่ากันทุกด้านเลยเมื่อด้านเท่ากันทุกด้านเวลาเราพับครึ่งหรือว่าพับแบ่งเวลาเราพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะทับกันสนิทมีอยู่กี่แกนคะลูกแกนสมมาตรมีทั้งหมด3แกนตามมุมเลยนะคะ1แกนมุมนี้อีก1แกนมุมนี้อีก1แกนดังนั้นรูปสามเหลี่ยมนี้ชื่อว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะมีด้านเท่ากันทั้ง3ด้านมีมุมเท่ากันทั้ง3มุมมีแกนสมมาตร3แกนนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตร3แกนต่อไปรูปสุดท้ายเป็นรูปอะไรคะ
1: สี
0: ่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตรกี่แกน2แกนเอ๊ะใช่4แกนแบบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมั้ยนะไม่ใช่ใช่มั้ยคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตรแค่2แกนคือแกนตั้งตรงกลางใช่ไหมคะกับแกนนอนตรงกลางนั่นเองทแยงได้ไหมคะลูกพับเฉียงๆแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ทับกันไม่สนิทนะคะแสดงว่าแกนเฉียงๆตรงนี้ไม่ใช่แกนสมมาตรเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีแกนสมมาตรแค่2แกนเท่านั้นซึ่งการหาจำนวนแกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะการหาแกนสมมาตรรูปที่มีแกนสมมาตรจะเป็นอย่างไรนะคะลูกรูปที่มีแกนสมมาตรก็คือรูปที่เมื่อเราพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทใช่ไหมคะรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะก็จะเป็นรูปที่พับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็รอยพับของเรานะคะที่เกิดจากที่เกิดขึ้นในแต่ละรูปนะคะที่ทำให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทเราเรียกว่าแกนสมมาตรนั่นเองแกนสมมาตรก็คือรอยพับนั่นเองนะคะแล้วรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะก็คือรูปที่เราพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทนั่นเองนะคะซึ่งความรู้เรื่องแกนสมมาตรนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาจำนวนแกนสมมาตรของวงกลมวงรีรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็รูปอื่นๆนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถ

ระบุจำนวนแกนสมมาตรของรูปที่มีแกนสมมาตรได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะซึ่งรูปแรกนะคะที่เราจะมาหาจำนวนแกนสมมาตรนะคะก็จะเป็นวงกลมนั่นเองนะคะกิจกรรมแรกก็คือการหาแกนสมมาตรของวงกลมซึ่งกิจกรรมนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูค่ะแจกกระดาษนะคะที่ตัดเป็นรูปวงกลมขนาดต่างๆให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งต้นทางของเรานะคะคุณครูได้แจกกระดาษรูปวงกลมนะคะให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วอยู่ในถุงซิปนะคะโรงเรียนปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนได้เลยนะคะหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับรูปวงกลมที่คุณครูแจกให้แล้วนั้นให้นักเรียนนะคะตรวจสอบว่าวงกลมที่ตนเองได้รับนั้นเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่ถ้าเป็นนะคะเพราะอะไรถึงเป็นนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะสามารถตรวจสอบได้แล้วว่าวงกลมเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่นะคะถ้าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรมีกี่แกนนะคะและให้เขียนเส้นแปลงแกนสมมาตรของทุกแกนไว้ด้วยนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมายังมีนักเรียนบางคนเขียนเป็นเส้นตรงเลยนะแต่ชั่วโมงนี้ขอเป็นเส้นประนะคะนักเรียนเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรด้วยเขียนให้ครบทุกแกนเลยนะคะในระหว่างทำกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนนะคะทำตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับนะคะแบ่งบทบาทหน้าที่กันให้ดีว่าใครจะตรวจสอบวงกลมวงไหนนะคะแล้วก็ผู้นำของแต่ละกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มนั้นก็ช่วยกำกับดูแลเพื่อนด้วยนะคะอย่าให้มีการทะเลาะกันภายในกลุ่มหรือมีคนนะคะที่ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะคะหากนักเรียนมีความไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยใดๆให้ยกมือสอบถามคุณครูได้เลยนะคะระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมด้วยนะคะและตอบคำถามเมื่อมีนักเรียนนะคะถามคำถามหรือว่านักเรียนมีข้อสงสัยนั่นเองนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้หาจำนวนแกนสมมาตรของวงกลมครบทุกกลุ่มแล้วไหนใครได้แกนสมมาตรกี่แกนบ้างกลุ่มที่หนึ่งลูกหนูได้แกนสมมาตรกันกี่แกนคะ
1: 4
0: ได้4แกนกลุ่มที่2ได้แกนสมมาตรของวงกลมกี่แกนคะ
1: 6
0: บางคนได้5บางรูปได้6นะคะกลุ่มที่3ได้กี่แกนคะลูก4กลุ่มที่4ได้กี่แกนคะ4กลุ่มที่5ได้กี่แกนคะได้5แกนใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่ได้4แกนออกมานำเสนอซิหาอย่างไรนะถึงจะได้4แกนเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ออกมานำเสนอนักเรียนนำไมค์มาด้วยนะคะนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะชูให้เพื่อนดูเลยค่ะลูกนี่นะแกนสมมาตรที่เพื่อนหาได้นะคะได้ทั้งหมดกี่แกนคะลูก
2: 4ค่ะ
0: 4แกนหนูตรวจสอบโดยวิธีการอะไรคะ
2: ค่ะ
0: ตรวจสอบโดยวิธีการพับนั่นเองนะคะตรวจสอบแกนที่1พับแกนที่1นะคะลองพับตามแกนสมมาตรของหนูใช่ไหมลูกคุณครูลองพับนะคะแกนที่1ทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะลูกทับกันสนิทเลยแกนที่1ผ่านต่อไปลองตรวจสอบแกนที่2สิคะแกนที่2 2ข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะ

0: ื่อนสนิทเลยนะคะต่อไปแกนที่3ของเพื่อนเฉียงแบบนี้ใช่ไหมคะสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะทับกันสนิทเลยแสดงว่าแกนที่3ถูกต้องและสุดท้ายแกนที่4สองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมคะทับกันสนิทเลยถูกต้องเลยนะคะกลุ่มนี้แกนสมมาตรที่หาได้ทั้ง4แกนถูกต้องไหนใครหาแกนสมมาตรได้มากกว่า4แกนมีไหมคะเดี๋ยวกลุ่มนี้คุณครูขอยืมวงกลมวงนี้ไว้ก่อนได้ไหมคะลูกใครที่ได้แกนสมมาตรได้5แกนเดี๋ยวให้ตัวแทน1คนเดี๋ยวให้เชฟก็ได้ค่ะเชฟออกมาพับซิกแกนที่5อยู่ตรงไหนนะคะพับรูปนี้นะลูกของเพื่อนนะคะเชฟพับของเพื่อนเลยแกนที่5อยู่ไหนคะแกนที่5ได้แกนที่5แล้วเขียนแกนให้ชัดเจนเลยค่ะขีดตามรอยเลยนะคะ
1: ได้หกแกน
0: แกนที่5ของเชฟแสดงให้เพื่อนดูเลยค่ะแกนที่5ของเชฟซ้ำกับของเพื่อนไหมคะไม่ซ้ำแล้วเป็นแกนสมมาตรไหมคะลูกก็เป็นแกนสมมาตรเช่นเดียวกันนะคะมีใครหาแกนสมมาตรได้มากกว่า5แกนไหมลูกเดี๋ยวให้ต้นกล้านะต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนให้ต้นกล้าออกมาพับหาแกนที่6วงกลมไม่ได้มีแค่4แกนแล้วนะคะแกนสมมาตรตอนนี้เราหาแกนที่6ได้แล้วนะลองมาดูแกนที่6สิต้นกล้าเดี๋ยวต้นกล้าพับแผ่นนี้เลยค่ะพับต่อจากของเพื่อนเลยได้เลยต้นกล้ามายืนทางนี้ลูกมายืนทางนี้พับให้เพื่อนปลายทางดูด้วยนะคะแกนที่6ของต้นกล้าจากนั้นเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรแกนที่6เลยไม่เป็นไรลองพับใหม่กันเกินไปลูกอุ้งขีดตรงนี้อีกนิดตั้นได้แล้วค่ะต้นกล้าแกนสมมาตรแกนที่6ที่ต้นกล้าออกมาแสดงนะนี่เป็นแกนสมมาตรแกนที่6ที่ต้นกล้าออกมาแสดงไหนใครหาแกนที่7เจอบ้างคิดว่ามีแกนที่7อีกไหมต้นกล้าหาเจอเดี๋ยวคุณครูขออีก1คนได้ไหมเปลี่ยนคนนะคะออกมาหาแกนที่7ออโต้ออกมาหาแกนสมมาตรแกนที่7สิออโต้ได้แกนสมมาตรแกนที่7แล้วนะขีดเส้นประแสดงแกนสมมาตรได้เลยได้แกนสมมาตรแกนที่7แล้วออโต้ชูให้เพื่อนดูเลยค่ะทางนู้นนักเรียนออโต้ได้แกนสมมาตรแกนที่7แล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะมีแกนสมมาตรแกนที่7หรือยังนักเรียนมีแกนที่8อีกไหมคะมีอีกไหมลูกมีแกนที่8อีกนโมออกมาหาแกนสมมาตรแกนที่8หน่อยค่ะ นโมออกมาเร็วแกนสมมาตรแกนที่8แกนที่8ดูซิแกนที่8อยู่ไหนไม่ซ้ําเดิมนะคะนโมเดี๋ยววางไว้ที่โต๊ะลูกอ่ะแล้วก็พับให้เพื่อนปลายทางเขาดูด้วยทางนี้ลูกทางนี้ก็ได้พับให้ตรงสิลูกพับของตัวเองได้เลยนโมเส้นตรงยังเอาตรงไหนลูกตรงนี้ใช่ไหมได้ได้แล้วแกนสมมาตรแกนที่8นโมแสดงให้เพื่อนดูเลยค่ะชูขึ้นมาลูกเด็กๆหันมาดูแกนสมมาตรแกนที่8ของเพื่อนเด็กๆเห็นยังคะว่าแกนสมมาตรของวงกลมวงนี้มี8แกนแล้วนะคะนักเรียนคิดว่ามีแกนที่9ไหมมีแกนที่9คิดว่ามีแกนที่10ไหมคิดว่ามีแกนที่11อีกไหมมีนโมเดี๋ยวนโมกลับไปนั่งที่ก่อนนะคะซึ่งนักเรียนสังเกตนะคะว่าเราสามารถหาแกนสมมาตรของวงกลมได้อีกโดยการพับอย่างไรก็ได้ที่ไม่ตรงกับแกนเดิมใช่ไหมคะเราก็จะทราบว่าเมื่อเราพับเครื่องแล้วทั้งสองข้างของแกนสมมาตรนะคะก็จะทับกันสนิทเลยนะคะเพราะฉะนั้นวงกลมไม่ได้มีแกนสมมาตรแค่1แกน2แกน3แกน4แกนหรือมีแค่8แกนแต่วงกลมนะคะมีแกนสมมาตรหลายแกนเลยเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะวงกลมแกนที่1ที่เพื่อนหาได้1แกนแล้วใช่ไหมคะลูกต่อไปแกนที่2ที่เพื่อนหา3 4 5 6 7 8นี่คือ8แกนที่เพื่อนออกมาพับใช่ไหมคะลูกแล้วยังมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้พับตรงช่องว่างต่างๆนี้ถ้าไม่ตรงกับแกนที่เราเคยพับแล้วเราสามารถพับแล้วทำให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทหมดเลยเพราะฉะนั้นเรานะคะก็สามารถบอกได้ว่าวงกลมเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนนั่นเองนักเรียนกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5วงกลมมีแกนสมมาตรกี่แกนคะใช้8แกนไหมไม่ใช่เราสามารถหาแกนที่9แกนที่10แกนที่11 12ได้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการหาแกนสมมาตรของวงกลมเราตรวจสอบได้ด้วยการพับเลยแล้วเราจะพบว่าวงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนนั่นเองไม่ใช่แค่4แกนไม่ใช่แค่8แกนนะแต่วงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนแล้ววงรีล่ะคะนักเรียนวงรีจะมีแกนสมมาตรหลายแกนเหมือนวงกลมหรือเปล่าไม่เหมือนเพราะว่ารูปก็ไม่เหมือนแล้วใช่ไหมคะยาวกว่าแต่เมื่อสักครู่มีคนตอบว่าวงรีมีแกนสมมาตร2แกนจะถูกต้องหรือไม่เราตรวจสอบได้ด้วยวิธีการด้วยวิธีการพับนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษที่ตัดเป็นวงรีให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ก่อนที่จะแจกกระดาษคืนให้กับนักเรียนไปจะต้องทำอะไรคะเก็บอุปกรณ์ตอนนี้ทุกกลุ่มเก็บอุปกรณ์ค่ะวงรีกลุ่มที่5กลุ่มที่4กลุ่มที่2กลุ่มที่1และกลุ่มที่3แล้วลูก อ่ะไม่เป็นไรลูกนำมาให้ครูเลยอยู่ที่คุณครูแล้วค่ะอันนั้นอยู่ที่คุณครูแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มได้วงรีครบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้วงรีครบทุกกลุ่มหรือยังถ้าครบแล้วขอให้ทุกกลุ่มตรวจสอบโดยการพับวงรีนะคะแล้วดูว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนเริ่มเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะตรวจสอบแกนสมมาตรของวงลีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอนักเรียนได้แกนสมมาตรกี่แกนคะ2แกนเอ๊ะจะมีแกนที่3และแกนที่4หรือไม่เดี๋ยวให้ตัวแทนออกมานำเสนอก่อนเลยค่ะกลุ่มที่2ก่อนครูเห็น7ก่อนเมื่อสักครู่นี้มิลินออกมาเลยลูกเดี๋ยวมิลินนะคะแสดงวงรีให้กับเพื่อนปลายทางเลยนะนักเรียนคะมิลินเขียนแกนสมมาตรได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเดี๋ยวตรวจสอบกันค่ะมิลินเดี๋ยวหนูลองพับตามเจนประที่เป็นแกนสมมาตรนะเดี๋ยวเราตรวจสอบกันดูว่าแกนสมมาตรนี้ทำให้ทั้งสองข้างทับกันสนิทไหมนะคะลองพับดูสิคะเริ่มจากแกนนอนก่อนก็ได้ลูกพับทางนี้เลยค่ะพับตามนี้เลยลูกแกนที่1ทับกันสนิทเลยนะคะทั้ง2ด้านนะคะต่อไปแกนที่2ลูกครับแกนที่2ทั้ง2ข้างของรอยพับทับกันสนิทเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวจะให้มิลินลองหาแกนที่3มีแกนที่3ไหมคะมิลินหนูลองพับดูสิ

0: ได้ไหมลูกอ่ะถ้าพับแนวนี้ล่ะคะได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ถ้าพับแนวนี้ล่ะคะได้ไหมไม่ได้ดังนั้นวงรีมีแกนสมมาตรแค่กี่แกนคะลูกวงรีมีแกนสมมาตรแค่สองแกนเหมือนที่มิรินหามานั่นเองนะคะและทุกกลุ่มก็ได้แกนสมมาตรแค่สองแกนใช่ไหมคะลูกตอนนี้เราได้แกนสมมาตรของวงรีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปกิจกรรมต่อไปให้ทุกคนเก็บกิจกรรมได้เลยนะคะเก็บอุปกรณ์แล้วเรามาช่วยกันสรุปค่ะรีนะคะมีแกนสมมาตร2แกนนะคะก็คือแกนนอนแบบนี้เมื่อสักครู่เราตรวจสอบแล้วนะคะต่อมาก็จะมีอีก1แกนคือแกนตั้งแบบนี้เมื่อสักครู่เราก็ตรวจสอบแล้วใช่ไหมคะใครเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงแล้วหันมาทางคุณครูนั่งตัวตรงแล้วหันมาทางคุณครูก่อนค่ะมาช่วยกันสรุปก่อนนะวงรีเราได้แกนสมมาตร2แกนนะคะมาช่วยกันสรุปกันคุณครูถามย้อนกลับไปวงกลมมีแกนสมมาตรกี่แกนคะ
1: หลายแกน
0: วงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนวงรีมีแกนสมมาตรกี่แกนคะ
1: 2
0: แกนนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะจะตรวจสอบและหาจำนวนแกนสมมาตรของรูปอื่นๆที่ไม่ใช่วงกลมวงรีอันนี้เราเรียกว่ารูปอะไรเอ่ยรูปหลายเหลี่ยมถูกต้องรูปแรกเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะ
1: หกเหล
0: ี่ยมรูปที่สองเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะห้าเหลี่ยมรูปที่สามหกเหลี่ยมรูปที่
1: ส
0: ี
1: ่
0: นับไวมากเพราะว่านักเรียนได้นับไปแล้วในแบบฝึกหัดที่ผ่านมาใช่ไหมคะรูปหลายเหลี่ยมนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่และมีแกนสมมาตรกี่แกนถ้าหากว่านักเรียนมองภาพนี้นักเรียนตอบได้ไหมคะสามารถตอบได้ไหมลูกบางคนตอบได้แต่ถ้าเรายังตอบไม่ได้ดูภาพแล้วเราตอบไม่ได้เราทำยังไงคะเราต้องทดลองพับใช่ไหมคะลูกเราต้องทดลองพับว่าทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทไหมถ้าทับกันสนิทแสดงว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรแล้วรอยพับก็จะเป็นแกนสมมาตรนั่นเองแต่ถ้าเราหาวิธีพับแล้วไม่พบเลยว่าเราจะพับยังไงให้ทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทแสดงว่ารูปนั้นไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะแจกรูปหลายเหลี่ยมนี้กับรูปอื่นๆไปให้กับนักเรียนแล้วคุณครูจะให้นักเรียนนะคะตรวจสอบแล้วก็หาแกนสมมาตรให้เขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรด้วยนะคะทุกกลุ่มพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเป็นลายกลุ่มนะคะให้มารับอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกให้กับนักเรียนได้เลยนะคะแล้วเมื่อได้รับแล้วสามารถตรวจสอบแกนสมมาตรนะคะแล้วก็หาแกนสมมาตรได้เลยค่ะสำหรับต้นทางของเรากลุ่มที่1นะคะนำอุปกรณ์มาคืนคุณครูได้เลยมากลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่2ใครได้รับแล้วตรวจสอบได้เลยนะคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นักเรียนได้รับแล้วนำออกมาและตรวจสอบได้เลยนะคะแบ่งบทบาทหน้าที่กันด้วยนะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมด้วยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มตรวจสอบแต่ละรูปเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะถ้านักเรียนปลายทางตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนเส้นประนะคะแสดงจำนวนแกนสมมาตรด้วยแสดงแกนสมมาตรด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนักเรียนคะรูปที่หนึ่งนักเรียนดูรูปในกลุ่มของตนเองสิคะรูปที่หนึ่งรูปกี่เหลี่ยมคะเนี่ยรูปกี่เหลี่ยมคะรูปกี่เหลี่ยมลูกรูปหกเหลี่ยมนี้รูปนี้รูปแรกรูปหกเหลี่ยมเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคะไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมลูกไม่มีแกนสมมาตรนะคะถูกต้องเลยนักเรียนเก็บรูปนี้ใส่ถุงซิปได้เลยค่ะได้1คะแนนถึงครูให้รูปละ1คะแนนนะเป็นกลุ่มนะคะต่อไปรูปที่2รูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมรูปนี้รูปกี่เหลี่ยมคะลูก5เหลี่ยมให้คะแนนกลุ่ม5เพิ่มด้วยเนื่องจากว่าตอบคนแรกเลยรูป5เหลี่ยมตอบด้วยเสียงดังฟังชัดนะคะรูป5เหลี่ยมรูปนี้ด้านเท่ากันทุกด้านไหมลูกไม่ได้เท่ากันทุกด้านใช่ไหมคะดังนั้นรูป5เหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนเพียงแค่1แกนเท่านั้นนะคะแต่นักเรียนคะรูป5เหลี่ยมเนี่ยถ้าหากว่าด้านเท่ากันทุกด้านอาจจะมีแกนสมมาตรมากกว่า1แกนถ้าใครอยากรู้ว่ารูป5เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทุกด้านมีแกนสมมาตรกี่แกนเดี๋ยวนักเรียนลองไปตรวจสอบนอกเวลานะคะแต่ถ้าเป็นรูปนี้ด้านไม่ได้เท่ากันทุกด้านมีแกนสมมาตร1แกนต่อไปรูปนี้รูปกี่เหลี่ยมคะเป็นรูป6เหลี่ยมมีแกนสมมาตรกี่แกนมีแกนไหมลูกรูปนี้นักเรียนสังเกตนะคะรูปนี้เป็นรูป6เหลี่ยมรูปนี้ก็รูป6เหลี่ยมเหมือนกันแต่รูปนี้ไม่มีแกนสมมาตรรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะ2แกนนะคะแกนที่1แกนที่2นักเรียนตรวจสอบของกลุ่มตนเองถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก็บใส่ถุงซิปได้เลยต่อไปรูปสุดท้ายของหน้านี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะรูปสิบเหลี่ยมนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนลูกมีกี่แกนคะบางกลุ่มบอก2บางกลุ่มบอก5นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกี่นักเรียนกลุ่มที่ได้5แกนนะคะแกนสมมาตรของนักเรียนอยู่ตรงไหนบ้างลูกนี่ไหม1 2 3 4 5กลุ่มไหนนะคะที่ได้2แกนนักเรียนลองตรวจสอบอีกครั้งนะคะว่ารูปของนักเรียนนะคะมีแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนอีกที่นักเรียนยังไม่ได้หานักเรียนสามารถเขียนเส้นประเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปรูปนี้ใช่รูปหลายเหลี่ยมไหมลูกใช่รูปหลายเหลี่ยมไหมคะไม่ได้มีเหลี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมนะจะเป็นรูปอื่นๆเป็นรูปสองมิติอื่นๆรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนมีไหมคะลูกไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองต่อไปรูปหัวใจหัวใจรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะ1แกนตรวจสอบดูซิของตนเองถูกต้องหรือไม่นักเรียนรูปนี้รูปอะไรคะมีแกนสมมาตรกี่แกนคะลูกมีแกนสมมาตร2แกนนั่นเองนะคะต่อไปรูปนี้คล้ายๆรูปต้นไม้ใช่ไหมคะลูกมีแกนสมมาตรกี่แกนคะลูกมีแกนสมมาตร1แกนและรูปสุดท้ายรูปนี้สุดท้ายจริงๆแล้วมีแกนสมมาตรกี่แกนมีแกนสมมาตร1แกนนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆได้หาแกนสมมาตรของรูปอะไรบ้างอันดับแรกหาแกนสมมาตรของวงกลมแล้วก็วงรีแล้วก็รูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็รูปอื่นๆด้วยเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการพับนั่นเอง
ต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะก่อนสรุปบทเรียนนักเรียนนั่งตัวตรงแล้วก็หันมาทางคุณครูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนั่งตัวตรงแล้วก็นึกทบทวนดูสิคะว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้าง 1. เราหาจำนวนแกนสมมาตรของวงกลมใช่ไหมคะวงกลม

0: 2แกน3แกน4แกนหรือว่า5แกนก็ได้นะคะรูปหลายเหลี่ยมและรูปอื่นๆที่มีแกนสมมาตรจะมีแกนสมมาตรอย่างน้อย1แกนต่อไปแบบฝึกหัด 3.4 นักเรียนคะแบบฝึกหัด 3.4 จะมีทั้งหมด4หน้า2ข้อใหญ่หน้าแรก2หน้าแรกนะคะจะให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมถ้าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรแล้วก็ลากเส้นประแสดงจำนวนแกนสมมาตรด้วยแสดงแกนสมมาตรด้วยนะข้อที่1เป็นรูปอะไรข้อที่1เป็นวงกลมมีแกนสมมาตรกี่แกนหลายแกนเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนวาดแกนสมมาตรลากเส้นประแสดงแกนสมมาตรเขียนครบทุกแกนไหวไหมคะไม่ไหวเพราะเขามีหลายแกนมากนักเรียนอาจจะวาด4แกน5แกน8แกนก็ได้แต่ว่าเวลาตอบนักเรียนตอบ4แกนได้ไหม
1: ไม่
0: ได้ตอบ8แกนได้ไหมไม่ได้เพราะวงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนนักเรียนก็ต้องเขียนว่าหลายแกนวงรีข้อ2ข้อ3ข้อ4จนถึงข้อ8นักเรียนก็เขียนแกนสมมาตรมาให้ครบนะคะแล้วก็ข้อที่2ใหญ่จะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อจะเป็นรูปอื่นๆมีทั้งวงรีบ้างมีทั้งรูปอะไรคะเนี่ยรูปบ้านรูปดอกไม้ให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะฝึกหาแกนสมมาตรและหาจำนวนแกนสมมาตรด้วยเพื่อที่บทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนนะคะจะได้เรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการนึกภาพเกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรและรูปอื่นๆในชั่วโมงถัดไปนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่กระดาษตารางขนาด A4 นะคะกระดาษตารางที่กำหนดแกนสมมาตรและส่วนของรูปข้างหนึ่งของแกนไว้นะคะ3กรรไกรนะคะชั่วโมงถัดไปจะมีการใช้กรรไกรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์นะคะและข้อที่4แบบฝึกหัด 3.5คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่

เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบ่อใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้

แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องเส้นเวลาชุมชนของฉันก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนก่อนหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีกี่ประเภทคะนักเรียนมี2ประเภทประเภทที่1คืออะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางยังจำกันได้ไหมคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีด้วยกัน2ประเภทประเภทที่1ใครตอบได้บ้างคะว่าคืออะไร
1: หลักฐานลายลักษณ์อักษร
0: หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเก่งมากค่ะแล้วประเภทที่2ล่ะคะ
1: ไม
0: ่เป็นลายลักษณ์อักษรเก่งมากนะคะเก่งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะและในวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันในเรื่องเส้นเวลาชุมชนของฉันนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีเกมเปิดภาพมาให้นักเรียนดูก่อนนะคะอ่ะมีภาพที่1 2 3 4เราจะเลือกเปิดภาพไหนครับขอตัวแทนเลขที่1ค่ะเลขที่1นะคะลองออกมาเปิดแผ่นป้ายสิคะว่านักเรียนจะเปิดแผ่นป้ายไหนเอ่ยแผ่นป้ายไหนคะเอามือแตะได้เลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปจะเปิดแผ่นป้ายไหนเอ่ยขอเลขที่2ค่ะขอเลขที่2ค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเพื่อนเปิดทั้ง4แผ่นป้ายแล้วเรามาดูสิคะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเป็นนักมวยชื่อดังในชุมชนของเราใช่ไหมคะต่อไปขอเลขที่3ค่ะลองมาดูสิคะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นภาพอะไรเอ่ยต่อไปขอเลขที่4ค่ะตัวแทนเลขที่4ค่ะเลขที่4ค่ะแผ่นป้ายที่1ถึงไม่เอ่ย2ภาพนี้นักเรียนตอบได้หรือยังว่าเป็นรูปปั้นบุคคลสำคัญหรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือสิ่งของเครื่องใช้หรือคู่มือท่องเที่ยวนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะสรุปว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะนักเรียน
1: รูปปั้นบุคคล
0: สำคัญเรามาดูคำตอบกันสิคะว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะคะลำดับต่อไปภาพไหนเอ่ยเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะเป็นฝ่ายเปิดให้เอาภาพไหนคะเงียบเสียงก่อนค่ะนักเรียนเงียบเสียงก่อนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสัตว์จะเลือกเปิดภาพไหนถ้าเปิดภาพที่4เหมือนกับนักเรียนต้นทางมาดูกันเลยเราทราบหรือยังเป็นภาพอะไรยังไม่ทราบใช่ไหมคะเปิดภาพไหนอีกคะภาพไหนอีก

0: ดูสิคะเป็นภาพอะไรเอ่ยสามารถตอบได้หรือยังว่าเป็นอะไรต่อไปภาพที่3ตอบได้หรือยังรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอบกันได้หรือยังคะว่าภาพที่ครูเอามาคือภาพอะไรเอ่ย
1: สิ่งของเคร
0: ื่อง
1: ใช้
0: เป็นภาพของสิ่งของเครื่องใช้นั่นเองนักเรียนปลายทางตอบถูกเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะลำดับต่อไปเปิดภาพไหนคะภาพที่2ก่อนเลยต่อไปภาพอะไรเอ่ย4ค่ะตอบกันได้หรือยังภาพที่1ตอบได้หรือยังคะน่าจะตอบได้แล้วนะคะตอบอะไรภาพนี้เป็นภาพอะไรใช่ไหมคะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใช่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะว่าเป็นอะไรภาพนี้เป็นอะไร
1: หน
0: ัง
1: สือพิมพ์ท้องถ
0: ิ่
1: น
0: หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนั่นเองต่อไปในภาพที่4เป็นภาพสุดท้ายเปิดแผ่นป้ายที่1ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะภาพอะไรเอ่ยลองเปิดแผ่นที่4นักเรียนปลายทางรู้หรือยังว่าภาพนี้คือภาพอะไรเปิดแผ่นป้ายที่2นักเรียนเริ่มตอบได้แล้วใช่ไหมคะสุดท้ายเปิดแผ่นป้ายที่3เพราะฉะนั้นภาพนี้คือภาพถ่ายของชุมชนนั่นเองนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นหลักฐานของชุมชนอย่างไรเป็นภาพอะไรใช่ไหมคะเป็นรูปปั้นบุคคลสำคัญหนังสือพิมพ์หรือภาพถ่ายในชุมชนนะคะนักเรียนสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนสามารถสืบค้นและรวบรวมข้อมูลของชุมชนจากหลักฐานและใช้เส้นเวลาค่ะนักเรียนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้นะคะและ2การสืบค้นรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานเนี่ยสามารถได้จากแหล่งข้อมูลจริงได้นะคะและ3นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ในชุมชนที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราไปดูเรื่องเส้นเวลาชุมชนของฉันกันเลยนะคะในถ้าพูดถึงเส้นเวลาเนี่ยเส้นเวลาก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงสถานการณ์หรือสภาพการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จะทำให้เราทราบว่าเกิดกระบวนการใดบ้างมีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างหรือผลกระทบของแต่ละระยะเวลาใช่ไหมคะมีการกำหนดไว้ด้วยอะไรเส้นเวลามีการกำหนดไว้ด้วยอะไรเวลาอาจจะเป็นปีพ.ศ.วันเดือนปีก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเหมือนกับเช่นชั่วโมงที่แล้วที่เราเคยเรียนเรื่องเส้นเวลาที่เราออกมาทำเส้นเวลาในชีวิตประจำวันครูแบ่งเป็นช่วงอะไรคะช่วงเช้ากลางวันและเย็นเราก็สามารถรู้ได้ว่าแต่ละช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์ใดบ้างใช่ไหมคะนักเรียนแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของเส้นเวลาในชุมชนของเรานะคะต่อไปจะเป็นตัวอย่างการลำดับเรื่องราวตามเวลานะคะนักเรียนการเรียบเรียงเรื่องราวเนี่ยสำคัญของชุมชนนะคะโดยมีการเรียงลำดับตามปีนะคะวันนี้ครูก็จะมีเป็นปีพ.ศ.มาให้เรียงลำดับตามปีทำให้เราเนี่ยได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังและเหตุการณ์เหล่านั้นมีความสำคัญกันอย่างไรนะคะแล้วต่อเนื่องกันอย่างไรเราก็จะมีการกำหนดปีพ.ศ.ไว้แล้วก็มีเหตุการณ์ไว้ให้นักเรียนด้วยนะคะ อ่ะในใบความรู้ที่8นะคะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมของตนเองดูใบความรู้ประกอบไปด้วยได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเปิดใบความรู้ในชุดกิจกรรมของนักเรียนดูไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะนักเรียนใบความรู้ที่8นะคะในเรื่องเหตุการณ์สำคัญของชุมชนเรามาดูกันสิคะว่าชุมชนในหมู่บ้านของเราที่เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนเกิดเหตุการณ์ใดบ้างนะคะนักเรียนนักเรียนดูเหตุการณ์ที่1ชุมชนบ้านล่อนนะคะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเข้ามาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้านเมื่อปีพ.ศ. 2524ซึ่งตรงกับปีค.ศ. 1981นั่นเองนักเรียนสามารถเทียบปีค.ศ.ได้ไหมคะเทียบได้ไหมเอ่ยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยสามารถเทียบปีค.ศ.ได้ไหมคะเราเคยเรียนกันเรื่องการเทียบศักราชกันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถเทียบปีค.ศ.ได้นักเรียนเจอใบความรู้หรือยังคะถ้าเจอแล้วบอกเพื่อนๆด้วยนะคะต่อไปนักเรียนดูเหตุการณ์ที่2ของหมู่บ้านนะคะเหตุการณ์ที่2มีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำในหมู่บ้านปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเราลองมาดูเหตุการณ์ต่อไปนะคะในเหตุการณ์ที่2มีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำภายในหมู่บ้านเมื่อปีพ.ศ.อะไรคะนักเรียน2526นะคะตรงกับปีค.ศ. 1983ส่วนเหตุการณ์ที่3มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อหมู่บ้านภายนอกนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2530ต่อไปเหตุการณ์ที่4มีการสร้างถนนคอนกรีตนะคะเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกสบายของคนในชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2545นะคะแล้วเหตุการณ์ที่5มีการบูรณะอุโบสถวัดคีรีกันสร้างกำแพงวัดใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2547นะคะนักเรียนและเหตุการณ์ที่6ค่ะมีคนต่างชาตินะคะย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2552นะคะนักเรียนและเหตุการณ์สุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะชุมชนเป็นเทศบาลตำบลบ้านล่อนนะคะนักเรียนเมื่อปีพ.ศ. 2558นั่นเองอันนี้เป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ของชุมชนที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนร่วมกันศึกษานะคะรวมถึงเราจะกำกับไปด้วยปีอะไรคะนักเรียนปีอะไรปีพ.ศ.ทำให้เราทราบได้ว่าพ.ศ.ใดเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นใช่ไหมคะแล้วเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้เพราะว่าเรามีอะไรกำกับไว้คะนักเรียนปีพ.ศ.กำกับเอาไว้ให้เราทราบว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วลำดับต่อไปนะคะเป็นแผนภาพค่ะนักเรียนแผนภาพการเรียงลำดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลาของชุมชนบ้านล่อนนะคะนักเรียนมาดูเหตุการณ์ที่1เรามาดูเหตุการณ์ที่1พร้อมๆกันนะคะเหตุการณ์ที่1ชุมชนบ้านล่อนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เมื่อปีพ.ศ.อะไรคะนักเรียน2524นะคะแล้วต่อมามีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำเมื่อปี2526ต่อมามีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อหมู่บ้านภายนอกเมื่อปีพ.ศ. 2530นะคะต่อมามีการสร้างถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2545มีการบูรณะอุโบสถวัดคีรีกันสร้างกำแพงวัดใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2547นะคะมีคนต่างชาตินะคะย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในชุมชนบ้านล่อนของเราเมื่อปีพ.ศ. 2550 52และเหตุการณ์สุดท้ายนะคะนักเรียนของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะชุมชนเนี่ยเป็นเทศบาลตำบลบ้านล่อนเมื่อปีพ.ศ.

0: 2558นั่นเองนักเรียนสามารถดูใบความรู้ของคุณครูได้ในชุดกิจกรรมดูประกอบไปได้นะคะนักเรียนเห็นหรือยังเอ่ยเห็นแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถดูใบความรู้ประกอบไปด้วยอยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนนั่นเองนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราต้องมาดูเรื่องเส้นเวลากันก่อนนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะเดี๋ยวใบความรู้เดี๋ยวเราดูควบคู่กับการทำชุดกิจกรรมก็ได้นะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูกิจกรรมของเราพร้อมหรือยังคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและนักเรียนต้นทางหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนเงียบเสียงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนะคะนักเรียนในเรื่องเหตุการณ์สำคัญของชุมชนเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้เรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านล่อนแล้วใช่ไหมคะเป็นชุมชนที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนศึกษานะคะแล้วในกิจกรรมต่อไปเราจะมาเรียงลำดับเหตุการณ์เราจะมาดูกันสิคะว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังโดยมีอะไรเป็นตัวกำกับคะนักเรียนเส้นเวลามีตัวเส้นเวลาเป็นตัวกำหนดใช่ไหมคะแล้วคุณครูก็จะมีแบ่งช่วงเวลาเอาไว้ให้แล้วนะคะก่อนอื่นเลยเราไปดูคำชี้แจงของกิจกรรมกันเลยนะคะตั้งใจฟังนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: คำชี้แจงของกิจกรรมนะคะในข้อที่1คุณครูจะติดเส้นเวลาไว้ให้ที่บนกระดานนะคะโดยที่เส้นเวลาของคุณครูจะกำหนดไปด้วยอะไรคะนักเรียนปีพ.ศ.ค่ะบนเส้นเวลาของคุณครูจะกำหนดไปด้วยปีพ.ศ.นะคะและข้อที่2ครูจะแจกบัตรเหตุการณ์ให้กลุ่มละ1เหตุการณ์นะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้บัตรเหตุการณ์อยู่ในมือกี่เหตุการณ์คะกี่เหตุการณ์คะ1เหตุการณ์แล้วข้อที่3ให้นักเรียนร่วมกันอ่านเหตุการณ์สำคัญของชุมชนในเหตุการณ์ที่ตนเองได้นะคะส่วนข้อที่4ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหลังนะคะและข้อที่5ให้ตัวแทนกลุ่มติดบัตรเหตุการณ์สำคัญของชุมชนบนเส้นเวลาให้สอดคล้องกันนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งรวมถึงนักเรียนปลายทางถ้าหากว่านักเรียนเข้าใจกิจกรรมของคุณครูในวันนี้แล้วนักเรียนสามารถร่วมเล่นกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะก่อนอื่นเลยคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับบัตรเหตุการณ์จากคุณครูค่ะตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะรับคนละ1เหตุการณ์กลุ่มละ1คนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนักเรียนแต่ละกลุ่มได้บัตรเหตุการณ์แล้วใช่ไหมคะถ้าได้บัตรเหตุการณ์แล้วเราลองดูหน้าตาของเส้นเวลานักเรียนพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเรามาดูเส้นเวลาของคุณครูนะคะเส้นเวลาที่1กำหนดไปด้วยพ.ศ.อะไรเอ่ย2500ต่อมาพ.ศ.

0: 20ต่อมา2540และพ.ศ. 2560อ่ะเรามาดูเส้นเวลากันนี่ค่ะนักเรียนนักเรียนเห็นเส้นเวลาไหมเอ่ยใครไม่เห็นเส้นเวลายกมือขึ้นนักเรียนทุกคนเห็นเส้นเวลาแล้วใช่ไหมคะทีนี้ในมือของตนเองมีเหตุการณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะไหนกลุ่มที่1ลองอ่านเหตุการณ์ของตนเองพร้อมๆกันสิคะตัวแทนกลุ่มอ่านได้ค่ะถือไมค์แล้วอ่านเหตุการณ์ได้ค่ะ
1: มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อกับหมู่บ้านภายนอก
0: เหตุการณ์ที่หนึ่งของกลุ่มที่หนึ่งเชิญนั่งนะคะมีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อกับเหตุการณ์ภายนอกต่อไปเหตุการณ์ที่สองของกลุ่มที่สองค่ะคืออะไรเอ่ย
1: บูรณะอุโบ
0: บูรณะอุโบสถวัดอะไรวัด
1: คีรีกัน
0: นะคะสร้างกำแพงวัดใหม่เชิญนั่งค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะเหตุการณ์อะไรเอ่ยนักเรียนเงียบเสียงแล้วฟังเพื่อนอ่านเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มตัวเองค่ะ
1: มีคนต่างถิ่นย้ายถิ่นเข้ามาในชุมชนมากขึ้น
0: มีคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาในชุมชนมากขึ้นต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเหตุการณ์ของกลุ่มที่4คืออะไรเอ่ยส่งไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มที่4เหตุการณ์อะไรคะ
2: มีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำภายในหมู่บ้าน
0: มีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำในหมู่บ้านและกลุ่มที่5ค่ะเหตุการณ์อะไรคะเหตุการณ์ของกลุ่มตนเองคือ
3: เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเข้ามาทำหน้าที่พ.ศ. 2500ครับ
0: มีการ 2500, เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนมีเหตุการณ์อยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะต่อไปพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเส้นเวลาที่หนึ่งคือพ.ศ. 2500คิดว่าน่าจะตรงกับเหตุการณ์ใดเอ่ยมีไหมคะมีไหมเอ่ยถ้ามีนักเรียนออกมาติดบัตรเหตุการณ์บนเส้นเวลาได้เลยนะคะนักเรียนเหตุการณ์ที่หนึ่ง 2500เชิญนั่งนะคะนักเรียนนักเรียนดูเส้นเวลาไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะแล้วดูเหตุการณ์ของกลุ่มตนเองว่าอยู่บนเส้นเวลาในช่วงใดเส้นแรกเป็น 2,500 ใช่ไหมคะนักเรียนต่อมาเลื่อนมาอีกนิดนึงต้องเป็น 2,000 อะไรคะ 2,505 2,505 มีไหมจะเพิ่มมาทีละ5ค่ะ2510มีไหมเอ่ยกลุ่มใดมีไหมเอ่ย2515มีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าของใครอยู่ในช่วงไหนสามารถส่งตัวแทนออกมาติดแผ่นป้ายได้นะคะต่อไปเป็น2520มีไหมเอ่ยมีไหมคะช่วงนี้มีไหมเอ่ยของกลุ่มใดมีไหมคะมีไหมเอ่ยไหนกลุ่มที่1พ.ศ.อะไรคะ
4: 2500
0: ยังไม่ถึงกลุ่มที่2พ.ศ.อะไรคะ
4: 2550
0: ยังไม่ถึงกลุ่มที่3พ.ศ.อะไรคะยังไม่ถึงกลุ่มที่4พ.ศ.อะไรเอ่ย19ถึงหรือยังถึงหรือยังต้องอยู่ช่วงไหนคะต้องอยู่ช่วงไหนก่อน 2,520 ใช่ไหมคะมาติดได้เลยอยู่ในช่วงนี้คือก่อนพ.ศ. 2520

2020ใช่ไหมคะของเรา2000อะไร2519อ่ะติดเลยเอาแผ่นมาติดข้างล่างดูของตัวเองให้ดีนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปดูของกลุ่มตนเองให้ดีต่อไปพ.ศ. 2520แล้วตรงนี้ต้องเป็น2520อะไร25ใช่ไหมคะต่อไปเป็น2530ใช่ไหมคะต่อไปเป็น2535มีไหมเอ่ยมาแล้วต้องติดเส้นนี้ใช่ไหมคะตรงไหนเอ่ยเอาลูกศรให้ตรงกับเส้นเชิญนั่งค่ะต่อไปเป็นพ.ศ. 2540มีไหมคะมี2540ไหมเอ่ยไม่มีต่อไป2545มีไหมคะยังไม่มีใช่ไหมคะต่อไปพ.ศ. 2550มาแล้วนะคะนักเรียนติดให้ตรงกับเส้นเวลาของเรานะคะต่อไปของเพื่อนเป็นพ.ศ. 2550ต่อไป2555มีไหมเอ่ยไม่มีสุดท้ายพ.ศ. 2560ก็ยังไม่มีใช่ไหมคะต่อไป2565มีไหมคะนักเรียน2565มีไหมต่อไป2565ไม่มีแล้วของเพื่อนเหลือ2500อะไรคะ64อยู่ก่อน65ใช่ไหมคะมาติดอยู่ระหว่างนี้เลยระหว่าง2560ถึง2565นั่นเองเพราะเหตุการณ์ของเพื่อนคือพ.ศ. 2564นะคะนักเรียนทีนี้ให้นักเรียนทุกคนเราลองมาดูเวลาพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเส้นเวลาที่1พ.ศ. อะไรนะคะนักเรียน2500เกิดเหตุการณ์อะไรคะเหตุการณ์ที่1เก่งมากนะคะนักเรียนเหตุการณ์ที่1พ.ศ. 2500มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ใช่ไหมคะต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่2มีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำภายในหมู่บ้านปีพ.ศ. 2519ก็จะอยู่ระหว่างช่วงนี้ซึ่งก่อนถึงพ.ศ. 2520ใช่ไหมคะต่อไปจนถึงเส้นนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะเหตุการณ์ที่3มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อกับหมู่บ้านภายนอกเมื่อปีพ.ศ. 2535นั่นเองพอปีพ.ศ. 2535ก็เป็นเส้นเวลาเส้นนี้ที่ครูกำหนดมาคือปีพ.ศ. 2540ต่อไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกคะนักเรียนมีการบูรณะอุโบสถวัดคีรีกันใช่ไหมคะเพื่อสร้างกำแพงวัดใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2550นั่นเองหลังจากนั้นดูต่อมายังไม่ถึงพ.ศ. 2565เลยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีคนต่างถิ่นย้ายถิ่นฐานเข้ามาในชุมชนมากขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2564หลังจากที่เราเห็นเส้นเวลานี้แล้วนักเรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ไหมคะว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราถูกกำหนดไว้ด้วยอะไรนักเรียนคะเพราะว่าเราถูกกำหนดไว้ด้วยอะไรปีพ.ศ.ใช่ไหมคะกำหนดปีพ.ศ.ไว้บนเส้นเวลาทำให้นักเรียน

0: เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ถ้าหากว่านักเรียนเข้าใจเรื่องเส้นเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันดีไหมคะนักเรียนเตรียมตัวให้ดีนะคะแต่ก่อนทำกิจกรรมเรามีคำถามนะคะนักเรียนคำถามที่หนึ่งพร้อมหรือยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำถามชวนคิดไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่เราทำเส้นเวลาไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้แล้วว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังทีนี้เราลองมาร่วมกันตอบคำถามพร้อมๆกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคำถามของคุณครูตั้งใจฟังนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนักเรียนมีวิธีในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญอย่างไรคะนักเรียนวิธีในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญเราใช้วิธีใดคะเราต้องมีการรู้ปีไหมคะรู้ปีอะไรปีพ.ศ.ว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก่อนใช่ไหมคะลองมาดูคำตอบของคุณครูพร้อมๆกันนะคะนักเรียนจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบมาว่าเราต้องมีการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะนักเรียนก็ใช่นะคะแล้วมีการรวบรวมหลักฐานจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในชุมชนของเรานะคะว่าเราต้องการสืบค้นข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญในเรื่องใดบ้างนะคะต่อไปคำถามต่อไปการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้อะไรเป็นตัวกำหนดในการเขียนเรียงลำดับเหตุการณ์คะใช้อะไรเอ่ยไหนตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะใช้เส้นเวลาใช่ไหมคะหรือใช้ระยะเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยกำหนดไว้บนเส้นอะไรคะนักเรียนโดยกำหนดไว้บนเส้นเวลาให้นักเรียนได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ทำเส้นเวลาชุมชนของฉันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะการแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญโดยใช้เส้นเวลานักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนมีประโยชน์ไหมเอ่ยมีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรเอ่ยถือไมค์และตอบคำถามได้นะคะทำให้เรารู้ว่าอะไรเอ่ยนักเรียน
1: ให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อน
0: ใช่ไหมคะเกิดขึ้นหลังเก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยทำให้เราได้ทราบว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นทีหลังนะคะทำให้เราได้ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ชัดเจนแล้วก็มีการกำหนดไว้ด้วยปีพ.ศ.นั่นเองนะคะหลังจากนี้ให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะแล้วเราจะมาทำใบงานที่8นะคะนักเรียนในเรื่องชุมชนของหนูนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูแลเรื่องการทำกิจกรรมของนักเรียนและให้คำแนะนำการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมในใบงานที่8หรือยังมาดูคำชี้แจงกันนะคะจะมีด้วยกัน2ตอนตอนที่1ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเห็นไหมเอ่ยมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์นะคะนักเรียน7เหตุการณ์อยู่ในหน้า117นะคะนักเรียนต่อไปเหตุการณ์ที่2ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้เส้นเวลาโดยให้นักเรียนเขียนกำหนดเป็นพ.ศ.ไว้ในหน้า118เห็นไหมคะถ้านักเรียนเห็นแล้วลงมือทำชุดกิจกรรมได้เลยค่ะนักเรียนลงมือ

เห็นไหมอยู่ในหน้า117มีกี่เหตุการณ์ใช่ค่ะมีทั้งหมด7เหตุการณ์นะคะเราสามารถดูในใบความรู้ได้นะคะนักเรียนเดี๋ยวครูแจกใบความรู้ให้แต่ว่าเราดูในใบความรู้ในชุดกิจกรรมของเราได้ใช่จะดูในชุดกิจกรรมของเราก็ได้มีกี่เหตุการณ์ดูในชุดกิจกรรมของเรา7เหตุการณ์ไหม7เหตุการณ์เหมือนกันเลยใช่ดูในชุดกิจกรรมของเราก็ได้นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถดูในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้เป็นใบความรู้นะคะนี่7เหตุการณ์แล้วด้านหลังเราจะต้องเอาพอสอบมาใส่มีอยู่ในชุดกิจกรรมของตนเองแต่ละคนเลยนี่ก็ได้ใช่ได้นี่ไงคะ1 2 3 4 5 6 7 7เหตุการณ์หรือเราจะดูจากในใบความรู้ของเราก็ได้

ทำอะไรอ่ะนี่ดูนี่เลยนี่แต่ละเหตุการณ์ครูมีมาให้แล้ว

ำเลยค่ะ

0: ใครทำไม่ได้บ้างเอ่ย
1: หรือไม่เราดูจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7เออใช่ต้องเปิดไปมาได้หรือยังแต่ทำตอนที่หนึ่งให้เรียบร้อยก่อน

อนที่1เสร็จแล้วมีตอนที่2ด้วยนะคะนักเรียนตอนที่1เขียน7เหตุการณ์ตอนที่2ให้นักเรียนเขียนลำดับพ.ศ.ตามเส้นเวลานะคะลองดูตอนที่2นี่ค่ะเขียนแค่7พ.ศ.ก็คือ7พ.ศ.นี้อ่ะดูติ๊กไว้มีพ.ศ.อะไรบ้างมีพ.ศ.นี้นี้

2526นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ไหมเอ่ย

2แล้วนะคะนักเรียนไปทำตอนที่2ได้เลยเดี๋ยวไปทำต่อเป็นการบ้านนี่ค่ะอ่ะตอนที่2เสร็จแล้วอ่ะลงมือทำตอนที่1ต่อให้เรียบร้อยนี่เรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนเร่งมือหน่อยนะคะใกล้หมดเวลาแล้วใครมีข้อสงสัยไม่เอ่ยใช่ดูจากใบความรู้ด้านซ้ายมือได้ใช่ใช่

กไว้ใช่ทำตอนที่2เรียบร้อยยังเอาติ๊กไว้แล้วก็นี้แล้วก็พอสอนไหนอีกพอสอนไหนอีกใช่แล้วเราก็เอาพอสอที่เราติ๊กที่เกิดเหตุการณ์สำคัญเอามาเรียงในเส้นเวลานี้ได้หรือยังลงมือทำเลยเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนถ้านักเรียนทำเรียบร้อยแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาร่วมกันดูเฉลยพร้อมๆกันแต่ถ้านักเรียนคนใดยังทำชุดกิจกรรมไม่เรียบร้อยนักเรียนสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะนักเรียนลองมาดูเฉลยพร้อมๆกันของคุณครูเลยนะคะใน

0: จกรรมใบงานที่8ของนักเรียนนะคะเหตุการณ์ชุมชนของหนูนะคะเหตุการณ์ที่1นะคะชุมชนบ้านล่อนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเข้ามาดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อปีพ.ศ. 2524ค่ะซึ่งตรงกับปีค.ศ. 1981เหตุการณ์ที่2นะคะมีการสร้างฝ่ายกั้นน้ำภายในหมู่บ้านค่ะนักเรียนเมื่อปีพ.ศ. 2526ซึ่งตรงกับปีค.ศ. 1983นะคะเหตุการณ์ที่3มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อกับหมู่บ้านภายนอกนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2530นะคะซึ่งตรงกับปีค.ศ. 1987นะคะนักเรียนต่อมาเหตุการณ์ที่4มีการสร้างถนนคอนกรีตค่ะเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกสบายเมื่อปีพ.ศ. 2545ซึ่งตรงกับปีค.ศ. 2002นะคะต่อไปเหตุการณ์ที่5มีการบูรณะอุโบสถวัดคีรีกันเพื่อสร้างกำแพงวัดใหม่นะคะซึ่งตรงกับปีพ.ศ. 2547ตรงกับค.ศ. 2004นะคะต่อไปเหตุการณ์ที่6มีคนต่างชาติย้ายถิ่นฐานเข้ามาในหมู่บ้านตรงกับปีพ.ศ. 2552ตรงกับค.ศ. 2009นะคะและเหตุการณ์สุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านล่อนเมื่อปีพ.ศ. 2558ซึ่งตรงกับปีค.ศ. 2015นั่นเองนะคะต่อไปเป็นตอนที่2ค่ะนักเรียนตอนที่2จะเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์พ.ศ.ตามเส้นเวลาใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่1เกิดขึ้นในพ.ศ.ใดคะนักเรียน2524นะคะต่อมาเหตุการณ์ที่2 2526เหตุการณ์ที่3 2530เหตุการณ์ที่4 2545เหตุการณ์ที่5 2547เหตุการณ์ที่6 2552และเหตุการณ์ที่7นะคะ2558นะคะนักเรียนในใครทำเรียบร้อยแล้วเอ่ยอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วเรามาดูสรุปบทเรียนในวันนี้เรื่องเส้นเวลาชุมชนของฉันนะคะจะเป็นการเรียงลำดับเรื่องราวสำคัญของชุมชนโดยการเรียงลำดับตามปีพุทธศักราชโดยใช้เส้นเวลาใช่ไหมคะในการเล่าว่าเกิดเหตุการณ์ใดบ้างเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนจะทำให้เราเนี่ยสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้โดยไม่สับสนแล้วก็มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันโดยใช้เส้นเวลาที่มีกำหนดไปด้วยปีพุทธศักราชใช่ไหมคะอ่ะแล้วในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องแผนผังชุมชนดังนั้นนะคะคุณครูฝากให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านให้นักเรียนช่วยสังเกตระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนมาบ้านว่าระหว่างทางนักเรียนผ่านสถานที่สำคัญใดบ้างนะคะแล้วนักเรียนจดบันทึกไว้แล้วชั่วโมงต่อไปเราจะมาทำแผนผังชุมชนกันนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะก็คือใบงานที่9ค่ะเรื่องแผนผังชุมชนนะคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
1: ขอบคุณครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะ

0: รฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: เสียงฟ้าร้องดังลั่นเลย

0: ะเนี่ย
1: ฮะฟ้าร้อง
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตกแล้ว

0: ช่แล้วล่ะฟาฟาถ้าฟาฟาไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟาฟาก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
1: ฮะเหรอครับ
0: เพราะฉะนั้นฟาฟารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงโคโค่ป้าแมงโก
2: ้บ๊ายบายจ้า
1: เ
0: อ๊ะโอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟาฟา
1: ฮะฝนตก
0: เป็นยังไงบ้างฟาฟาตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟาฟาเป็นอะไรไปน่ะ
1: หนาว
0: โอ้จริงสิถ้าโมแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟาฟาอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
1: เอ๊
0: ถ้าฟาฟาไม่อยากจะป่วยฟาฟาต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ

0: บ้างจ๊ะฟาฟาหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
2: อ้าวฟาฟา
1: ฮะแล้วก็ลมฝนลมฝน
2: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
1: เ
0: อ๋อฟาฟายังไม่รู้จักร่มนะสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าไม่เชื่อฟาฟาก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ
1: ฮ่ามีจริงด้วย
0: ใช่แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วจ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้าเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค่ะ
0: เห็นไหมล่ะฟาฟาแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: โ
0: อ้แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้าฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลยฮ่าเฮ้ยฟ้าร้อง
0: จำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www

www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการนึกภาพเกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรและรูปอื่นๆนะคะความสามารถในการนึกภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนเรื่องแกนสมมาตรกันก่อนนะคะนักเรียนมาสังเกตที่รูป2รูปนี้ค่ะรูปแรกนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยลองนับเหลี่ยมดูสิคะมีกี่เหลี่ยมคะเป็นรูป6เหลี่ยมนะคะลักษณะแบบนี้มีแกนสมมาตรมั้ยคะมีแกนสมมาตรกี่แกนลูกมี1แกน1แกนตรงไหนคะ
1: ตรงกลาง
0: แนวตั้งตรงนี้เลยใช่ไหมคะมีแกนสมมาตร1แกนเมื่อเรานะคะพับแล้ว2ข้างของแกนสมมาตรนี้ทับกันสนิทเลยนะคะต่อไปรูปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่มีไหมคะลูกในใครว่าไม่มีในใครว่ามีถ้ามีอยู่ตรงไหนคะลูก
1: ตรงกลาง
0: แนวตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะแกนสมมาตรนะคะก็จะเป็นตรงกลางแนวตั้งมีอีกไหมมีแกนที่สองไหมไม่มีแล้วนะคะดังนั้นสองรูปนี้ก็เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนนั่นเองนักเรียนลองสังเกตทั้งสองรูปนี้ค่ะรูปที่หนึ่งรูปที่สองตรงนี้สองข้างของรูปนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรคะสองข้างของแกนสมมาตรตรงนี้เป็นแกนสมมาตรใช่ไหมข้างซ้ายกับข้างขวานักเรียนลองสังเกตดูสิคะมีลักษณะเป็นยังไงคะมีลักษณะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีขนาดเท่ากันแล้วรูปนี้ล่ะคะลักษณะเหมือนกันไหมทั้งสองข้างของแกนสมมาตรลักษณะเขาคล้ายๆกันไหมคะคล้ายๆกันใช่ไหมคะเหมือนกันเลยแต่ว่าอาจจะกลับข้างเนื่องจากเวลาเราพับใช่ไหมลูกมีลักษณะเหมือนกันและมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะส่วนของรูปที่อยู่ทั้งสองข้างของแกนสมมาตรนั้นจะมีขนาดเหมือนกันแบบสะท้อนและมีขนาดเท่ากันเพราะว่าเมื่อเราพับตามแกนสมมาตรแล้วเนี่ยสองข้างของรอยพับจะทับกันสนิทเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างถ้าหากว่าทั้งสองข้างของรอยพับนะคะทั้งสองข้างของแกนสมมาตรมีขนาดไม่เท่ากันเวลาเราพับสองข้างของรอยพับจะทับกันสนิทไหมคะไม่สนิทใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นต้องมีขนาดเท่ากันและลักษณะเหมือนกันด้วยนะคะซึ่งการที่เรานะคะเรียนรู้ว่ารูปทั้งสองนี้นะคะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและลักษณะทั้งสองข้างมีลักษณะเหมือนกันมีขนาดเท่ากันอย่างนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไปเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเรานะคะจะสามารถเขียนรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนได้จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถเขียนรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนได้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราหาแกนสมมาตรใช่ไหมคะแต่ในชั่วโมงนี้เรานะคะจะเขียนรูปที่มีแกนสมมาตรด้วยตนเองนะคะแล้วสามารถให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจโดยใช้ความรู้และข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ก่อนที่จะวาดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องสังเกตเยอะๆก่อนเดี๋ยวเรามาสังเกตอีกรูปนึงก่อนค่ะรูปนี้เป็นรูป

0: กี่เหลี่ยมคะลูก1 2 3 4 5มีด้าน5ด้านมีมุม5มุมแสดงว่าเป็นรูปอะไรคะรูป5เหลี่ยมลักษณะเหมือนอะไรลูกเหมือนเพชรเลยใช่ไหมคะรูป5เหลี่ยมนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่มีกี่แกนคะรูป5เหลี่ยมรูปนี้นะคะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนนั่นเองนะคะทั้ง2ข้างของแกนสมมาตรมีลักษณะเป็นยังไงคะลูกข้างนี้เป็นยังไงคะทั้งสองข้างมีลักษณะเหมือนกันแบบสะท้อนและมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองนะคะซึ่งเราสรุปได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะส่วนของรูปที่อยู่ทั้งสองข้างของแกนสมมาตรเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกันแบบสะท้อนและมีขนาดเท่ากันเพราะเวลาเราพับตามแกนสมมาตรแล้วสองข้างของรอยพับจะทับกันสนิทต่อไปสมมุติว่าถ้าคุณครูมีรูปมาให้นักเรียนแค่ข้างเดียวคุณครูปิดข้างนี้ไว้คุณครูปิดข้างนี้ไว้นักเรียนจะสามารถคาดเดาได้ไหมคะว่ารูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคาดเดาได้ใช่ไหมลูกรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนนะคะเมื่อเรามีแกนสมมาตรแล้วก็มีส่วนของรูปนะคะข้างหนึ่งของแกนสมมาตรรูปอีกข้างหนึ่งเราจะสามารถคาดเดาได้และเราจะสามารถสร้างได้นั่นเองซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนก็คือนักเรียนจะสามารถวาดรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมการตัดกระดาษจากแกนสมมาตร1แกนคุณครูมีกระดาษตารางมาแบบนี้แล้วแกนสมมาตรคือตรงนี้ค่ะลูกแกนสมมาตรคือตรงนี้นะแล้วคุณครูก็พับไว้แล้วทางด้านหนึ่งคุณครูวาดรูปนี้ไว้คิดว่ารูปเต็มๆของภาพนี้จะเป็นอย่างไรคุณครูนะคะก็ได้เตรียมไว้ให้นักเรียนด้วยนี่เลยนะคะก็เป็นกระดาษตารางนะคะเป็นกระดาษตารางแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้คุณครูยังไม่ได้พับนะคุณครูมีแกนสมมาตรมาให้นักเรียน1แกนแล้วก็มีรูปด้าน1เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้คุณครูพับคิดว่าหลังจากครูนะคะตัดแล้วคลี่ออกมาแล้วรูปจะเป็นอย่างไรสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะรูปอีกด้านหนึ่งรูปอีกด้านหนึ่งก็จะมีขนาดที่เป็นยังไงกับตรงนี้เท่ากันและมีลักษณะเป็นยังไงคะเหมือนกันเลยแต่รูปที่คลี่มาจะเหมือนเดิมไหมลูกรูปที่คลี่ออกมาจะไม่เหมือนเดิมจะมีขนาดเป็นยังไงคะยาวขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมจะใช่หรือไม่เดี๋ยวคุณครูจะลองพับแล้วก็ตัดดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มตัดเลยนะกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวนักเรียนจะได้ตัดด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องตัดด้วยความระมัดระวังนะคะคุณครูเตรียมกรรไกรมาแล้วคุณครูตัดเลยนะคะตัดด้วยความระมัดระวังนะเริ่มเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูตัดออกมาแล้วนะคะเด็กๆคิดว่ารูปที่คลี่ออกมาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นั่นเองเหมือนที่นักเรียนคิดไว้ไหมคะแล้วรูปที่คุณครูคลี่ออกมาเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนไหมลูกมีแกนสมมาตร1แกนบางคนอาจจะหาแกนที่2แกนที่3ได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะรูปนี้นะคะที่คุณครูแสดงที่จอนี้หลังจากที่พับแล้วตัดออกมาแล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นั่นเองเหมือนที่นักเรียนคิดไว้ไหมคะเหมือนที่นักเรียนคิดไว้เลยนะคะแต่รูปนี้อาจจะง่ายเกินไปเด็กๆรูปนี้อาจจะง่ายเกินไปคุณครูมีอีกหนึ่งรูปมาให้นักเรียนลองถ่ายตัดแล้วคลี่ออกมาจะมีลักษณะอย่างไรคิดว่าเป็นรูปอะไรคะ
1: หัวใจ
0: หัวใจรู้ได้ยังไงว่าเป็นรูปหัวใจลูกเพราะว่ายังไงคะทางด้านนี้เป็นยังไงคะลูกเป็นหัวใจ

0: แล้วใช่ไหมคะถ้าเราพับแล้วตัดตามรอยนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจจะใช่หรือไม่นะคะคุณครูก็เตรียมมาเหมือนกันรูปนี้ก็จะเป็นกระดาษตารางแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วคุณครูก็ได้เขียนแกนสมมาตรไว้แล้วก็ได้เขียนรูปส่วนหนึ่งนะคะเขียนรูปข้างหนึ่งของแกนสมมาตรเหลืออีกข้างหนึ่งยังไม่ได้เขียนเรามานึกกันว่ารูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรจะเป็นอย่างไรซึ่งเมื่อสักครู่นี้นักเรียนต้นทางบอกมาว่าเป็นรูปหัวใจใช่ไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าจะเป็นรูปอะไรลองนึกภาพดูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างเขียนรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรกันแต่ก่อนอื่นเพื่อมาตรวจสอบว่าเป็นรูปหัวใจหรือไม่คุณครูจะพับแล้วทดลองตัดตามรอยนี้นะคะเริ่มเลยตัดตามรอยที่คุณครูร่างไว้หนึ่งข้างนะคะได้แล้วค่ะเด็กๆคิดว่าจะเป็นแบบที่เราคิดไหมคะ
1: เป็น
0: เดี๋ยวคุณครูจะทดลองคลี่ออกมานะคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปหัวใจถูกต้องเลยนะคะนักเรียนสามารถนึกภาพได้แล้วนะคะตอนนี้อันนี้เราใช้วิธีการพับและตัดใช่ไหมคะเพื่อหาว่ารูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรมีลักษณะอย่างไรต้องมีลักษณะอย่างไรคะนักเรียนเหมือนกันและมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะก็จะได้ภาพแบบนี้เลยเป็นรูปหัวใจนะคะแกนสมมาตรอยู่ตรงกลางแบบนี้แต่หัวใจนี้ก็จะเหลี่ยมหน่อยใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนี้ด้วยตนเองตอนนี้ลองออกแบบภาพของตัวเองไว้ก่อนว่าเราจะร่างภาพส่วนหนึ่งของแกนสมมาตรเป็นรูปอะไรพร้อมไหมคะเด็กๆนี่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมตัดกระดาษจากแกนสมมาตร1แกนนะให้นักเรียนเนี่ยพับกระดาษพับกระดาษนะคะพับอย่างไรก็พับครึ่งเหมือนที่คุณครูได้นำเสนอให้นักเรียนดูเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะแสดงเป็นตัวอย่างจากนั้นร่างรูปบนกระดาษตารางที่พับแล้วร่างรูปไว้หนึ่งข้างเหมือนรูปหัวใจและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อสักครู่นี้ร่างไว้แค่ข้างเดียวนะคะจากนั้นตัดกระดาษตามแนวที่นักเรียนร่างรูปไว้เข้าใจไหมคะทำขั้นตอนเหมือนที่คุณครูได้แสดงตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแล้วนักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ของมีคมด้วยความระมัดระวังเนื่องจากกิจกรรมครั้งนี้มีการใช้ของมีคมนะคะขอให้คุณครูปลายทางดูแลความปลอดภัยระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมด้วยเนื่องจากมีการใช้ของมีคมและคุณครูนะคะสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามได้เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างวิธีการพับก่อนนักเรียนมาดูวิธีการพับเราจะพับกระดาษก่อนที่จะร่างรูปใช่ไหมคะลูกขั้นตอนคือนักเรียนต้องพับเวลาเราพับนักเรียนพับที่มีเส้นตารางขึ้นนะคะพับครึ่งและพับให้ตรงกับเส้นตารางด้วยนะลูกเราจะได้เขียนแกนสมมาตรได้ถูกต้องนะคะคุณครูพับค่ะพับให้ตรงกับแกนสมมาตรนะคะนี่อันดับแรกเราพับให้ตรงกับแกนสมมาตรนะนี่จากนั้นให้เราเขียนแกนสมมาตรไว้ก่อนเมื่อเขียนแกนสมมาตรเสร็จปุ๊บเราก็พับไว้แล้วร่างรูป1ข้างนะคะร่างรูป1ข้างเมื่อร่างเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะก็ตัดนะคะก็ตัดตามรอยที่เราร่างไว้แต่หลังจากตัดเสร็จแล้วให้นักเรียนแอบดูได้ว่ารูปที่เกิดขึ้นเป็นรูปอะไรนะคะแต่ว่าอย่าให้เพื่อนดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาทายเพื่อนกันว่า รูปที่เราร่างไว้นะคะเป็นรูปอะไรรูปที่เมื่อเคลี่ยออกมาแล้วจะมีลักษณะอย่างไรเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วคุณครูปลายทางแจกกระดาษรูปตารางให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางแจกกระดาษให้เพื่อนๆได้เลยค่ะจากนั้นก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะเริ่มเลยลูกส่งได้เลย

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆทุกกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังคะนักเรียนใช้กรรไกรอย่างระมัดระวังด้วยนะคะมีใครโดนกรรไกรบาดมือไปแล้วหรือเปล่าไม่มีนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอนักเรียนปลายทางนะคะนำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้เลยส่วนต้นทางของเราคุณครูคัดเลือกรูปที่เพื่อนๆ น่าจะเดาได้ว่าเป็นรูปอะไรเริ่มจากคนแรกกลุ่มที่4ค่ะนาวาดูสิคะว่าเพื่อนจะทายได้ไหมนาวาพับไว้นะคะลูกให้เพื่อนดูแค่ส่วนเดียวพอของนาวาเป็นรูปนี้ทำไมถึงรู้ล่ะคะเป็นรูปอะไรลูกมีหน้าต่างมีหลังคามาให้พร้อมนาวาเดี๋ยวคลี่ให้เพื่อนดูเลยค่ะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปบ้านจริงๆด้วยนาวาจับสองมือลูกคลี่ให้เพื่อนดูเป็นรูปบ้านจริงๆด้วยนักเรียนดูทั้งสองข้างของแกนสมมาตรเท่ากันไหมคะเท่ากันไหมลูกเท่ากันนะมีลักษณะเหมือนกันไหมคะเหมือนการเติมหน้าต่างก็เติมเหมือนกันด้วยนะคะประตูก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปของนาวาเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนไหมลูกเป็นนะคะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนทุกคนปรบมือให้นาวาหน่อยคุณครูขออีกหนึ่งตัวอย่างเดี๋ยวกลุ่ม2ไอติมออกมานำเสนอค่ะเป็นรูปอะไรดูรูปหนึ่งข้างของไอติมเป็นรูปอะไรคะ
1: ห
0: ั
1: วใจ
0: โค้งบนอย่างนี้ใช่หัวใจหรือไม่ไอติมลองคลี่ให้เพื่อนดูค่ะลูกใช่รูปหัวใจไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วเป็นรูปหัวใจแบบตัวอย่างของคุณครูไหมลูกไม่เหมือนใช่ไหมของคุณครูเป็นรูปหัวใจที่เป็นเหลี่ยมๆแต่ของไอติมเป็นยังไงคะเป็นโค้งๆเป็นหัวใจที่สวยงามมากอันนี้เราเคยทำรูปหัวใจแบบนี้ไหมคะเวลาเด็กๆตัดรูปหัวใจเด็กๆพับแล้วตัดไหมหรือว่าตัดทั้งสองด้านเลยในการที่เรานะคะได้เรียนรู้เรื่องแกนสมมาตรเราก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะก็คือใช้ในการช่วยตัดรูปหัวใจให้เร็วขึ้นใช่ไหมลูกแล้วก็สวยงามด้วยทั้งสองข้างลักษณะเหมือนกันมีขนาดเท่ากันนะคะโอเคทุกคนปรบมือให้ไอติมหน่อยค่ะเก่งมากต่อไปรูปอะไรอีกดีคุณครูแอบเห็นรูปของอันดาเดี๋ยวอันดาออกมานำเสนอหน่อยลูกรูปของอันดาเป็นรูปอะไรอย่าเพิ่งคลี่นะลูกให้เพื่อนเขาถ่ายก่อนนะคะอันดาออกมาเลยรูปของอันดาอันดาแสดงให้เพื่อนดูเลยลูกรูปที่พับมีลักษณะเป็นอย่างไรดูสิคะเป็นลักษณะยังไงลูกตอนที่ยังไม่ได้คลี่

0: ดาวหรือยังคะยังอ่ะไหนอันดาลองคลี่ดูสิคะเป็นดาวหรือเปล่าเป็นดาวไหมคะลูกแล้วดาวของอันดาสวยไหมคะสวยทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นยังไงเหมือนกันมีขนาดเท่ากันเลยใช่ไหมคะทำให้ดาวของอันดาเนี่ยสวยงามและสามารถนำไปใช้ได้ถ้าหากว่าอันดาตัดทั้ง10ด้านเลยโดยที่ไม่ได้พับแล้วตัดแบบนี้รูปของอันดาก็อาจจะไม่เท่ากันอาจจะเป็นดาวที่ไม่ได้สวยงามขนาดนี้นะคะนี่ก็คือการนำเรื่องแกนสมมาตรนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองทุกคนปรบมือให้อันดาหน่อยค่ะแล้วยังมีอีกหลายๆคนนะคะเด็กๆที่พับแล้วก็ตัดออกแบบได้สวยงามมากแต่ว่าคุณครูอาจจะยังไม่ได้เรียกออกมานำเสนอนักเรียนสามารถขอดูของเพื่อนๆได้นะคะและสามารถนำไปทายกันนอกเวลาได้ดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมต่อไปนักเรียนคะทุกคนเก็บอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้ก่อนเก็บอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้ให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเราทำกิจกรรมพับแล้วตัดเรียบร้อยแล้วเด็กๆได้เห็นแล้วใช่ไหมคะรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมคะลูกแต่จะเป็นแบบกลับข้างเหมือนสะท้อนใช่ไหมแล้วก็มีขนาดเท่ากันด้วยเดี๋ยวต่อไปเด็กๆนะคะจะใช้ความรู้นี้ไปช่วยในการหารูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรนะคะเดี๋ยวต่อไปเรานะคะจะมาเติมรูปอีกข้างหนึ่งเขียนเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนคุณครูมีแกนสมมาตรให้กับตรงนี้นะคะแล้วก็มีรูปข้างหนึ่งของแกนสมมาตรเขียนไว้เดี๋ยวเรามาช่วยกันหาว่ารูปที่สมบูรณ์จะเป็นอย่างไรนะคะต่อไปเด็กๆคะเด็กๆลองนึกดูสิคะว่ารูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรมีลักษณะเป็นอย่างไรนึกแล้วใช่ไหมจะต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะรูปจะต้องเป็นยังไงกันจะต้องเหมือนกันแบบสะท้อนกันใช่ไหมลูกจะต้องเหมือนกันแบบสะท้อนกันกลับข้างกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้คนที่นึกภาพออกแล้วออกมาเขียนเดี๋ยวให้กลุ่มที่2ค่ะออกมาเขียนเลยนะคะเซอร์กิตคิดว่ารูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรจะมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะถ้าเซอร์กิตนะคะเขียนรูปตรงไหนไม่ถูกต้องเด็กๆสามารถออกมาแก้ไขเพิ่มเติมได้นะเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วใช่ไหมรูปที่เซอร์กิตว่าถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะคะปรบมือให้เซอร์กิตหน่อยแล้วเรามีวิธีการวาดอย่างไรเมื่อสักครู่คุณครูได้ยินเพื่อนที่อยู่ข้างในนะคะเชียร์เซอร์กิตด้วยบอกด้วยว่าขยับไป2ช่องวาดลงมาอีก3ช่องแบบนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันรูปเฉลยจะเป็นอย่างไรเด็กๆดูค่ะเซอร์กิตเริ่มวาดจากเส้นนี้วาดออกไป2ช่องถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเพราะว่ารูปข้างหนึ่งของแกนสมมาตรออกมา2ช่องเวลาวาดออกไปก็วาดออกไป2ช่องต่อมาแล้วรูปที่ลงมาแบบนี้เพื่อให้ข้างนี้นะคะพับไปแล้วทับกันสนิทจะต้องลงมากี่ช่องคะลงมา3ช่องตรงๆถูกต้องเลยต่อไปจะต้องไปทางไหนอีกคะเวลาพับรูปจะต้องออกไปข้างนอกอีกใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นรูปเราจะต้องออกไปข้างนอกอีกกี่ช่องเด็กๆก็มาดูขีดตรงนี้เส้นตรงนี้ขอบตรงนี้ออกไปกี่ช่องคะออกไปกี่ช่องลูก3ช่องเพราะฉะนั้นก็วาดออกไป3ช่องแล้วก็วาดลงมาอีกกี่ช่องคะนะโมวาดลงมาอีกกี่ช่องลูก3ช่องนะให้ตรงกันจากนั้นลากเข้าหาแกนสมมาตรได้เลยเป็นยังไงคะรูปนี้เซอร์กิตออกมาวาดถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องแต่ว่าที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าอะไรเส้นของเซอร์กิตเป็นยังไงคะไม่ตรงใช่ไหมคะลูกถ้าหากว่าเรานะคะวาดอีกข้างของแกนสมมาตรเป็นเส้นที่ไม่ตรงแบบนี้ เมื่อพับแล้วสองข้างของแกนสมมาตรก็จะทับกันไม่สนิทเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆนะคะเขียนรูปที่มีแกนสมมาตรเด็กๆดูรูปข้างหนึ่งของแกนสมมาตรข้างนี้ด้วยนะเป็นเส้นที่ตรงเราก็ต้องใช้ไม้บรรทัดในการเขียนรูปด้วยนะคะซึ่งเซอร์กิตออกมาวาดนี้ไม่มีไม้บรรทัดใช่ไหมลูกไม่เป็นไรคุณครูให้อภัยได้ถูกต้องค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูลบของเซอร์กิตก่อนนะถูกต้องเลยเด็กๆสังเกตรูปทั้งสองข้างค่ะเป็นยังไงกันคะมีขนาดเป็นยังไงกันเท่ากันลักษณะเป็นยังไงกันเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นยังไงกันกลับข้างเหมือนเป็นภาพสะท้อนกันใช่ไหมคะเหมือนที่เราส่องกระจกเวลาเรายกมือขวาก็จะยกมือซ้ายอันนี้มาทางขวาออกไปก็ต้องออกไปทางซ้ายนั่นเองนะคะพับสองข้างของรอยพับจะได้ทับกันสนิทรูปนี้อาจจะยังไม่ยากเท่าไหร่เนื่องจากว่าแกนสมมาตรของเราตั้งตรงแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูรูปถัดไปรูปถัดไปจะมีลักษณะอย่างไรจะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆรูปนี้คุณครูกำหนดแกนสมมาตรมาให้เอียงๆแบบนี้แล้วก็มีรูปข้างหนึ่งของแกนสมมาตรที่มีลักษณะแบบนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆเห็นแค่ข้างเดียวนะส่วนอีกข้างหนึ่งเด็กๆนะคะจะต้องออกมาเขียนให้รูปที่สมบูรณ์นะคะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหนใครนึกภาพออกแล้วโอ้มีหลายคนนะคะนึกภาพออกแล้วนะคะคนที่ยกมือเร็วที่สุดเลยเชฟเดี๋ยวออกมาวาดกันนะคะรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรจะมีลักษณะอย่างไรดูสิใช่หรือไม่เด็กๆคิดว่าใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เชฟวาดต่อไปก่อนใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนมาช่วยนะคะอีกคนนึงเดี๋ยวให้กล้าออกมาช่วยเร็วเชฟเดี๋ยวกลับไปที่นั่งตัวเองก่อนนะคะคนอื่นๆเดี๋ยวลองนึกภาพด้วยนะถ้ากล้าวาดไม่ถูกต้องใครจะออกมาช่วยกล้าเดี๋ยวคุณครูให้ออกมาช่วยนะคะกล้าวาดต่อไหมคะขอลบนะคะลบออกเลยไหมลูกกล้าวาดต่อเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะต่อไปที่ไหนลูกในใครออกมาช่วยกล้าหน่อยเดี๋ยวให้ไอซ์เดี๋ยวไอซ์ออกมาช่วยกล้าหน่อยค่ะกล้าขอบใจมากนะเดี๋ยวไอซ์ออกมาวาดต่อเร็วว่าต่อไปยังไงดีตรงนี้ถึงตรงไหนแล้วคะที่ต้องทับตรงนี้ใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็ไปไหนต่อก็เส้นนี้แล้วก็ใช่ไหมลูกมั่นใจไหมคะไอมั่นใจนะไอ้กลับไปนั่งที่ได้ทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนที่ออกมาวาดแกนสมมาตรวาดรูปอีกครั้งหนึ่งของแกนสมมาตรรูปนี้เด็กๆคิดว่าใช่ไหมคะลูกไหนเราลองพับดูสิเวลาเราพับตรงๆแบบนี้ไหมคะไม่นะเนื่องจากว่าแกนสมมาตรของเราเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงคะเอียงเฉียงแบบนี้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพับลงมาข้างล่างเริ่มจากเส้นแรกก่อนค่ะเด็กๆเส้นนี้ขอบข้างบนตรงนี้เวลาเราพับลงมาจะต้องไปทับที่เส้นตารางเส้นไหนคะเส้นข้างล่างแบบพี่กล้าวาดลงมาถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมคะถูกต้องนะลากลงมาขีดแรกลงมาตรงนี้ถูกต้องต่อมาเหลี่ยมตรงนี้ลงมาเด็กๆสังเกตดูเข้าใกล้แกนสมมาตรไหมคะเข้าใกล้แกนสมมาตรไหมลูกเข้าใกล้แกนสมมาตรเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ ข้าใกล้แกนสมมาตรเหมือนกันแบบนี้เห็นไหมคะตามเส้นตารางตรงนี้เลยนะเวลาพับลงมานี่ตรงนี้อุ้ยนี่ตรงนี้นะคะก็พับกับตรงนี้ทับกันสนิทพอดีหลังจากนั้นเส้นไหนต่อคะขอบตรงไหนต่อลูกขอบตรงนี้2ช่องใช่ไหมคะออกมากี่ช่องคะลูก2ช่องเราวาดเฉียงลงมาเลยไหมไม่นะออกมา2ช่องตรงนี้เรานะคะก็ต้องวาดลงมาแบบนี้อีก2ช่องเห็นไหมคะวาดลงมาอีก2ช่องแล้วก็ตรงนี้เข้าสู่แกนสมมาตรใช่ไหมลูกเราก็วาดเข้าหาแกนสมมาตรเหมือนกันจากนั้นอันนี้ออกมากี่ช่องคะแค่1ช่องใช่ไหมคะเราก็วาดลงมาอีก1ช่องนั่นเองแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะใกล้เข้าสู่แกนสมมาตรแล้วใช่ไหมลูกเราก็วาดใกล้เข้ามาแล้วจากนั้นก็วาดเชื่อมกันได้เป็นรูป1รูปแบบนี้นะคะเป็นยังไงคะเด็กๆคิดว่า2ข้างนะคะพับทับกันสนิทไหมลูกทับกันสนิทไหมคะทับกันสนิทเลยนะคะจะได้รูปนี้ออกมานั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้เขียนรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนแบบนี้โดยที่คุณครูจะมีแกนสมมาตรมาให้นักเรียนนะแล้วก็มีรูปข้างหนึ่งของแกนสมมาตรกำหนดไว้จากนั้นให้นักเรียนวาดรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรเข้าใจไหมคะซึ่งรูปของคุณครูก็คือรูปนี้นั่นเองนะคะคุณครูนะคะได้เตรียมไว้ให้กับนักเรียนต้นทางแล้วนะคะคุณครูปลายทางแจกให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางนำขึ้นมาแล้วแจกให้กับเพื่อนๆได้เลยค่ะนะคะเป็นรูปนี้นะคะเด็กๆทุกคนพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนให้นักเรียนทำอะไรเติมส่วนของรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรเพื่อให้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนั่นเองถ้าทำเสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานด้วยค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลย

ตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะออกมานำเสนอสักสองคนนะคะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะใครจะออกมานำเสนอปีนออกมานำเสนอเลยค่ะยกมือคนแรกเลยนะคะแล้วก็เสร็จก่อนใครเลยมาดูกันว่ารูปของปีนนะคะจะมีลักษณะอย่างไรถูกต้องหรือไม่ปีนแสดงให้เพื่อนดูเลยค่ะให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะคะเด็กๆมาดูรูปของปิ่นรูปของเดี๋ยวปิ่นแสดงของปิ่นนะคะมีลักษณะอย่างไรมาดูกันนะคะรูปของปิ่นรูปต้นแบบนะคะเป็นแบบนี้ข้างหนึ่งของแกนสมมาตรนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วอีกข้างที่ปิ่นวาดอันดับแรกเลยต้องดูลักษณะของรูปที่ปิ่นวาดก่อนนะคะอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรมีลักษณะเหมือนกันไหมลูกมีลักษณะเหมือนกันแบบสะท้อนกันไหมคะเหมือนเป็นรูปสะท้อนกันไหมคะเหมือนนะคะข้อแรกผ่านไปแล้วต่อไปเป็นขนาดมาดูขนาดกันขนาดถูกต้องไหมรูปนี้นะคะเส้นข้างหนึ่งของแกสมมาตรขึ้นมากี่ช่องคะลูกขึ้นมา2ช่องนะคะแสดงว่าเมื่อเรานะคะพับไปแล้วก็จะต้องไปอีก2ช่องเหมือนกันแต่ของปิ่นไปถึง2ช่องไหมคะไม่ถึง2ช่องนะยังขาดอีกเล็กน้อยแสดงว่าถ้าเราพับไปแล้ว2ข้างของรอยพับอาจจะทับกันไม่สนิทนะคะแต่ว่าปิ่นสามารถนึกภาพออกได้แล้วใช่ไหมคะลูกว่าจะมีลักษณะอย่างไรต่อไปนะคะปิ่นก็ต้องกลับไปพัฒนาเกี่ยวกับขนาดของรูปอีกข้างหนึ่งนะคะปิ่นก็ต้องใช้วิธีการนับช่องให้ถูกต้องนะคะทุกคนปรบมือให้ปิ่นหน่อยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาช่วยการสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนักเรียนช่วยครูสรุปเนื้อหาบทเรียนด้วยนะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรลูกแกนสมมาตรใช่ไหมคะรูปที่มีแกนสมมาตรคือเมื่อเราพับตามแกนสมมาตรแล้วนะคะทั้งสองข้างของรอยพับจะทับกันสนิทพอดีนะคะรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนเนี่ยนะคะแกนสมมาตรจะแบ่งรูปออกเป็นกี่ส่วนคะลูกแบ่งออกเป็น2ส่วน2ส่วนจะมีลักษณะเป็นยังไง2ส่วนจะมีลักษณะเหมือนกันและมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะเราก็สามารถวาดรูปอีก1ส่วนได้ถ้าเราเห็นว่ารูปอีก1ส่วนนี้มีลักษณะอย่างไรนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 3.5 แบบฝึกหัด 3.5 จะมีอยู่3หน้าและ5ข้อมีแกนสมมาตรมาให้กับนักเรียนแล้วก็มีรูปส่วนที่อยู่ข้างหนึ่งของแกนสมมาตรให้นักเรียนวาดรูปส่วนที่อยู่อีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรนะคะถ้าเป็นข้อที่1ยากหรือง่ายถ้าเป็นข้อที่1ไม่ยากเลยเพราะว่าแกนอยู่ตรงเส้นตารางพอดีใช่ไหมคะเวลานักเรียนวาดวาดให้มีลักษณะเหมือนกันและมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนข้อที่2เส้นเป็นยังไงคะลูกเส้นไม่ได้อยู่ตรงกับเส้นตารางใช่ไหมคะแกนสมมาตรไม่ได้อยู่ตรงกับเส้นตารางดังนั้นนักเรียนก็จะต้องระมัดระวังและหลังจากวาดเสร็จแล้วตรวจสอบให้ดีว่ารูปที่ตัวเองวาดต่อไปนั้นเมื่อรวมเป็นรูปที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยเป็นรูปที่มีแกนหรือไม่มีทั้งหมด5ข้อนะคะคุณครูปลายทางสามารถเลือกให้นักเรียนทำได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการพัฒนาความสามารถในการนึกภาพเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต2มิตินั่นเองนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่กระดาษรูป12เหลี่ยมที่มีแกนสมมาตร2แกนกระดาษ A4 และกรรไกรกระดาษตารางขนาด A4 นะคะแล้วก็แบบฝึกหัด 3.6 นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ด

ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนงานกีฬาสีที่พวกเรารอคอยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่แทนไทยเลยไม่โทรรอคอยมาตลอดในรอบปี
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนนั่นเองเย้
0: แทนไทยต้องลงแข่งกีฬาหลายประเภทเลยเพื่อนๆต้องติดตามเชียร์พวกเรานะ
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปงานกีฬาสีกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงนั่นไงแทนไทยเริ่มลงสนามแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยยิงเข้าประตูแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะเด็กผู้ชายชอบเตะอะไรใช่แล้วเด็กผู้ชายชอบเตะ

0: บอลทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยเราไปเชียร์แทนไทยกันต่อนะดูสิแทนไทยจะลงแข่งกีฬาอะไรต่อนั่นไงแทนไทยลงแข่งแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยไทยแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยกำลังทำอะไรเป็นคนแรกใช่แล้วแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเย้เย้ทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลย
1: ขอบคุณครับ
0: คุณครูมอบอะไรให้แทนไทยนะทุกคนลองมาช่วยไม่โทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะใช่แล้วคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยว้าวทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยโอ้โหแทนไทยนี่เก่งมากเล่นกีฬาได้หลายชนิดเลยทุกคนลองมาช่วยไม่โทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะการเล่นกีฬาเป็นการทำอะไรนะใช่แล้วการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายยอดเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหแทนไทยชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีทุกคนลองมาช่วยไม่โทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยมีร่างกายเป็นอย่างไรนะใช่แล้วแทนไทยมีร่างกายแข็งแรงสุดยอดมากทุกคนตอบถูกหมดทุกข้อเลยเอาละเรามาลองทบทวนประโยคทั้งหมดดูอีกครั้งนะเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายแทนไทยมีร่างกายแข็งแรง
1: สุดยอดมากทุกคนขอบคุณที่คอยเชียร์แทนไทยนะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนด้วยนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้พร้อมไหมสำหรับกิจกรรมที่คุณครูนำมาฝากพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมวันนี้ชั่วโมงของเรามีชื่อว่าทบทวนชวนสนุกจะมาทบทวนเรื่องของอะไรบ้างมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนครับข้อที่1ก็คือนักเรียนต้องบอกความหมายของสระในภาษาไทยได้เรียนหน่วยนี้มาแล้ววันนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่แล้วลูก3แล้วเด็กปลายทางก็บอกว่าหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วมีชื่อหน่วยว่าสระน่ารู้คู่ควรสำนวนไทยก็ต้องมาทบทวนเรื่องสระในภาษาไทยกลับไปอ่านมาไหมนะแล้วก็2เรื่องของสำนวนไทยก็ต้องกลับไปอ่านมาด้วยว่ามีความหมายว่าอะไรบ้างภาพแต่ละภาพสำนวนแต่ละสำนวนแล้ววิเคราะห์สระในภาษาไทยได้วิเคราะห์ความหมายของสำนวนไทยได้และแน่นอนวันนี้มีกิจกรรมทุกคนต้องลุกขึ้นพูดแล้วก็ต้องมีผู้ฟังต้องมีมารยาทในการพูดการฟังด้วยเช่นกันนะครับการดูดังนั้นมาทบทวนในเรื่องของกิจกรรมวันนี้ชื่อกิจกรรมว่าอะไร5ต่อ5ภาษาไทยแล้วก็มีจอมยุทธอยู่1คนหน้าคุ้นๆไหมไม่คุ้นเลยพร้อมแข่งกับจอมยุทธคนนี้ไหมพร้อมใช่ไหมชื่อกิจกรรมของเราอีก1ครั้งชื่อกิจกรรมว่า5โอเค5ต่อ5ภาษาไทยเพราะว่าเรามีกัน5กลุ่มเราก็5ต่อ5แข่งกันนะครับกับภาษาไทยมาทบทวนความรู้กันหน่อยลูกทบทวนเรื่องของสระคำถามแรกรู้จักเสียงสระเดียวไหมจำได้ไหมว่ามีสระอะไรบ้างตัวอย่างเช่นอาอาอีอีอืออืออูอูเอเอแอแออเออเออไปเรื่อยๆจนถึงกี่เสียงทั้งหมด18เสียงใครตอบ28อาจจะแพ้เกมวันนี้ได้นะ18เสียงแล้วก็มีสระอะไรอีกลูกเดียวและสระอะไรประสมเด็กปลายทางเยี่ยมมากสระเดียวและสระประสมมีกี่เสียง3เสียงมาดูกันซิสระเดียวคืออะไรทบทวนความรู้ก่อนนะสระเดียวคือสระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในช่องปากอยู่ในตำแหน่งเดียวตลอดอะอาอิอีอืออืออูอูโอโอเอเอแอแอประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด18เสียงต่อไปสระประสมคือสระอะไรลูกสระที่ออกเสียงโดยใช้อวัยวะในปากโดยออกเสียงรวมกันเช่นสระอะไรเอียเอืออัวใช่ไหมสระเอียผสมด้วยสระอะไรบ้างจำได้ไหมเอียเอียเอียเอียเอียเอียเอียใช่กลายเป็นสระเอียใช่ไหมครับเอียเอืออัว3เสียงถูกต้องที่เด็กตอบแล้วก็สระในภาษาไทยสระเดียว18บวกอีก3ที่เป็นสระผสมรวมเป็นทั้งหมดกี่เสียง21เสียงรวมถึงสระเกินที่เราได้เรียนรู้ไปคือสระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดียวแต่ต่างกันตรงไหนลูกต่างกันตรงที่มันมีเสียงของพยัญชนะมาประสมอยู่ด้วยหรือสะกดอยู่ด้วยมีทั้งหมด8เสียงใครจำได้บ้างสระเกินอะไรลูกนี่เอาไม้ให้มีสระอะไรบ้างสระเกินจำได้ไหม
1: สระเอา
0: สระเอาอะไรอีก
1: สระอัม
0: สระอัมนะโมอภิชัยไปให้นะโมช่วยสระเอาสระอัมอะไรอีกนะ
1: ตัวรึ
0: ตัวรึ
1: ตัวรึ
0: ตัวรึ
1: ตัวรึ
0: ตัวรึ
1: ตัวรึ
0: ตัวรึอีก2เสียง
1: สระไอไม้ม้วน
0: สระไอไม้ม้วน
1: สระไอไม้มะลาย
0: ถูกต้องครบแล้วครับมึงให้นโมหน่อยกับผู้จีบยอดเยี่ยมมากช่วยกันช่วยกันช่วยกันเล็กปลายทางก็น่าจะตอบได้นะครับมีทั้งหมด8เสียงแล้วก็รูปสระก็คือเครื่องหมายที่ใช้เขียนแทนเสียงสระจำได้ไหมถ้าเราจะเขียนเป็นสระอีเสียงสระอีเราต้องมีรูปสระคือพินทุอีมาผสมกับขนทองใช่ไหมนั่นเกี่ยวกับรูปสระมีวิสัญชนีลากข้างไม้หน้าไม้ม้วนตัวยอตัวอตัววใช่ไหมครับที่ไปทบทวนกันมา21เสียงต่อไปเรื่องของวรรณยุกต์ วรรณยุกต์ในภาษาไทยคือระดับเสียงสูงต่ำของภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียง5เสียงกี่รูป
2: 4รูป
0: เสียงอะไรบ้าง
2: สาม
0: ัญ
2: โทตีจัตวา
0: แล้วเสียงอะไรที่ไม่มีรูป
2: สาม
0: ัญยอดเยี่ยมมากอีกปลายทางก็ตอบได้นี่คือเรื่องของวรรณยุกต์ต่อไปเรื่องของสระคงรูปก็คือการเขียนสระตามรูปเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเมื่อประสมอักษรก็ง่ายๆเลยเห็นรูปอะไรเมื่อนำไปเขียนก็จะได้คำนั้นเช่นทุระทออุทุรออะระก็ได้เป็นทุระก็ยังมีตีนเหยียดกับวิสัญชนีปรากฏให้เห็นไม่มีการเปลี่ยนรูปใดๆทั้งสิ้นต่อไปสระเปลี่ยนรูปเปลี่ยนได้กี่แบบจำได้ไหมมาดูซิแบบที่1สระอะเปลี่ยนรูปเป็นมหานากาศเมื่อมันมีตัวสะกดเช่นคำว่ากันเห็นเปล่ากันกออะนอกันเมื่อนำไปเขียนแล้วต้องเปลี่ยนรูปเสียงสระอะเป็นมหานอากาศแน่นอนต่อไปเปลี่ยนรูปแบบที่2ก็คือสระเอะเปลี่ยนรูปเป็นเอไม้ไต่ขูเมื่อมันมีตัวสะกดเยี่ยมมากครับเด็กปลายทางตอบได้เหมือนกันต่อไปรูปแบบที่3ก็คือสระแอะเปลี่ยนรูปเป็น
2: แอ
0: ะไม่จะคู่เมื่อมันมีตัวสะกดเหมือนกันและแบบที่4คือสระเอเปลี่ยนรูปเป็นเออิเมื่อมันมีตัวสะกดเช่นคำว่าเกิดกอเอดอเกิดมีสระเอแต่ต้องเปลี่ยนเป็นเออิเมื่อมันมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดใช่หรือไม่แน่นอนต่อไปสระอะไรอีกลดรูปคงรูปแล้วเปลี่ยนรูปแล้ว
2: ลดร
0: ูปสระลดรูปมีกี่รูปแบบ3รูปแบบเชฟจำได้กับไปอ่านมาใช่ไหมแสดงว่านี้พร้อมนะแสดงว่ากลุ่ม5จะเอามาจำเอาคะแนนใช่เปล่าเด็กปลายทางทบทวนมาหรือเปล่านะมาดูกันสระลดรูปแบบที่1คือสระโอลดรูปหายไปทั้งหมดเมื่อมันมีตัวสะกดเหมือนกันเช่นคำว่าอะไรฝนตกก็ต้องกางร่มรอโอมอรมไม่เอกร่มเห็นไหมครับสระโอมันปรากฏอยู่ไหมไม่มีเลยมีแค่รอเรือมอม้าแล้วก็วรรณยุกต์เอกนะครับไม่เอกแค่นี้ใช่แต่ว่าเสียงสระโอมันยังอยู่ไหมยังอยู่ดังนั้นสระโอลดรูปหายไปทั้งหมดเลยนะครับต่อไปแบบที่สองคือสระอัวลดรูปเช่นคำว่าอะไรบ้างฮะอะไรนะหวยมันบอกว่าหวยกวนอะไรอีกลูกฮะกล้วยแน่นอนลวดเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับต่อไปเมื่อมันลดรูปแล้วมันลดรูปอะไรหายไปไม่แห่งอากาศหายไปปิ้งเหลือแค่ตัววอใช่ไหมครับและรูปแบบที่3แบบสุดท้ายก็คือสระเอลดรูปลดรูปอย่างไรลูกเมื่อมันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์เป็นตัวสะกดแล้วมันจะเปลี่ยนรูปมีไหมหน้าแล้วก็ยอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ท้ายเช่นคำว่าใบเตยคำว่าเตยคำว่าเลยคำว่าอะไรอีกเคยอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเรียบร้อยแสดงว่าจำได้ดีเด็กปลายทางน่าจะจำได้ต่อไปทบทวนเรื่องสำนวนไทยอันนี้ค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมมาดูซิสำนวนนี้คืออะไรลูกคางคกขึ้นวอคือคนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัวจำความหมายไว้ด้วยเดี๋ยวเกมของเรากิจกรรมของเราต้องถามความหมายแน่นอนจำไว้ดีนะคางคกขึ้นวอคือคนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัวสำนวนที่2อ่านว่าอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันสำนวนนี้คือแปลว่าแต่งเรื่องขึ้นเองคาดเดาเอาเองกุเรื่องขึ้นจำความหมายด้วยนะช่วยกันในกลุ่มมีตั้ง6คนช่วยกันช่วยกันต่อไปสำนวนนี้คืออ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางอ่านว่าจะหมายถึงได้สิ่งมีค่ามาแต่ไม่เห็นคุณค่าจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรสำนวนนี้อ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางอ่านว่าหมายถึงต้องการจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างเสี่ยงทำอะไรสองอย่างพร้อมๆกันซึ่งอาจไม่สำเร็จสักอย่างดูภาพด้วยนะเดี๋ยวจะมีภาพให้ถ่ายดูความหมายด้วยนะจ๊ะต่อไปสำนวนนี้อ่านว่าอะไร น้ำขึ้นให้รีบตักใช่ไหมไม่ใช่น้ำลดให้รีบตักใช่ไหมเหมือนใครตอบนะวันนั้นนโมใช่ไหมกล้าใช่ไหมน้ำขึ้นนะน้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงเมื่อมีโอกาสดีมาถึงควรรีบทำต่อไปสำนวนนี้ล่ะคืออะไรอ่านเองเก่งจังต้องทำได้ปลายทางช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดหมายถึงความชั่วความผิดหรือความไม่ดีที่ร้ายแรงจะปกปิดอย่างไรก็ไม่ได้ต่อไปสำนวนนี้คืออะไรน้ำลดตอผุดหมายถึงขณะเมื่อมียศศักดิ์ทำความดีแต่เปลือกนอกพอหมดอำนาจวาสนาความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏนะครับสำนวนนี้ล่ะอ่านเองเก่งจังเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดหมาไม่กัดผู้ใหญ่แต่กัดใครกัดเราล้อเล่นนะครับเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดหมายถึงปฏิบัติตามผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์ย่อมปลอดภัยสำนวนนี้ล่ะ1 2 3หมายถึงเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถมากพอสำนวนต่อไปอ่านเองเก่งจังหมายถึงไม่มีความอดทนที่จะทำการงานเกียจคร้านต่อการงานทุกชนิดต่อไปสำนวนนี้อ่านเองเก่งจังหมายถึงทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่รับผิดชอบกลับโทษคนอื่นสำนวนนี้อ่านเองเก่งจังหมายถึงเรื่องง่ายๆทำได้สะดวกนะครับต่อไปสำนวนต่อไปอ่านเองเก่งจังหมายถึงคนที่มีกิริยาลุกลนหรือผู้ที่มีท่าทางกระโดกกระเดกไม่เรียบร้อยมักใช้แกกับใครผู้หญิงใช่ไหมครับแน่นอนต่อไปสำนวนนี้อ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางหมายถึงพูดหรือสั่งสอนแล้วไม่จำทะลุปิ้วไปเลยไม่จำเลยใช่ไหมต่อไปสำนวนนี้สำนวนนี้อ่านว่าหมายถึงเวลาทำงานไม่ช่วยแล้วยังขัดขวางทำงานให้งานล่าช้าไม่ก้าวหน้าและสำนวนสุดท้ายอ่านเองเก่งจังหมายถึงยากที่จะทำให้อยู่นิ่งนิ่งได้นั่นเองอ่ะปรบมือกับตัวเองที่ทบทวนความรู้หน่อยจ้าต้นทางและปลายทางยอดเยี่ยมมากๆเลยดังนั้นพร้อมไหมกับกิจกรรม5ต่อ5ภาษาไทยทำท่าด้วยดีกว่าทำท่าด้วย5ทำนี้5ต่อ5ภาษาไทยโอเคทำพร้อมกันกิจกรรมเราคือกิจกรรม5ต่อ5ภาษาไทยพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือหน่อยจ้าไปทางพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ววิธีการทำกิจกรรมคืออะไรอดีตปลายทางและต้นทางดูวิธีการทำกิจกรรม1นักเรียนออกมาร่วมกิจกรรมครั้งละ2กลุ่ม2นักเรียนส่งตัวแทนแข่งขันตอบคำถามละ1คนแล้วเวียนกันออกมาแข่งจนครบทุกคนตัวอย่างเช่นกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3ตอนนี้นั่งอยู่ด้านหน้าคุณครูเชิญตัวแทน1คนเป็นตัวอย่างหน่อยมาแล้วคนนี้1คนนี่คือตัวอย่างเฉยๆตัวอย่างยืนพอครูถามคำถามเสร็จปุ๊บปึ๊บๆๆใครตอบได้เสร็จปุ๊บตอบคำถามสมมติว่าตอบกอไก่กอไก่ถูกต้องรับไป1คะแนนฝั่งนี้ก็จะไม่ได้คะแนนเพราะว่าเราช้ากว่าใช่ไหมกลับไปนั่งที่คนถัดไปก็ต้องเวียนจนกันออกมาให้ครบทุกคนนะครับห้ามซ้ำเด็ดขาดยกเว้นกลุ่มไหนที่เพื่อนไม่มาเช่นวันนี้กลุ่มนี้อายไม่มาใช่ไหมก็ส่งซ้ำมาได้อีกหนึ่งคนนะจ๊ะโอเคพร้อมไหมกลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดรับรางวัลจากครูกันไปเลยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือหน่อยเร็วคนเข้าแข่งขันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่3ขอตัวแทน1คนหัวหน้าทีมผู้ชมพร้อมไหมเดี๋ยวจะให้ตอบคำถามก่อนเพื่อเก็บคะแนนกลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดจะได้เริ่มเกมตอบคำถามก่อนนะจ๊ะมือจับโต๊ะไว้เลยเพื่อความยุติธรรมจับปลายไว้คำ คำถามมีอยู่ว่าคนมักจะกอดอะไรเวลาร้องไห้เอาจับไมค์ลูกหันหน้าหากล้องเลยจ้าก
1: อดตุ๊กตาครับ
0: กอดตุ๊กตากอดตุ๊กตามีไหมนะรอมีหรือไม่มีจ้า18คะแนนรับไปต่อไปอาปินตอบปินต้องตอบก่อนถ้าปินตอบแล้วได้คะแนนมากกว่ากล้าปินได้เริ่มก่อนแต่ถ้าน้อยกว่ากล้ากลุ่มกล้าจะได้เริ่มก่อนปินตอบว่าอะไรลูกจับไม่จ้าคนมักจะกอดอะไรเวลาร้องไห้เร็วหันหากล้องกอดอะไรจ๊ะ
1: หมอนค่ะ
0: อะไรนะ
1: หมอน
0: หมอนมีหรือไม่หมอนโอ้ย33คะแนนดังนั้นกลุ่มปิ่นได้เริ่มก่อนเพราะได้คะแนนมากกว่าจ้าอ่ะนั่งที่ได้เลยคำถามแรกคำถามที่1จะส่งใครมาลูกปิ่นผู้จีบคราวนี้เราไม่ต้องแล้วนะเราแค่ตอบคำถามเฉยๆนะจ๊ะพร้อมไหมคำถามแรกรูปสระนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรลอง
1: ชนี
0: อะไรนะคะ
1: วิสันชนี
0: วิสันชนีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนางที่กลุ่มที่2เชิญ1คนมานั่นฮะทุกคนก็ตอบได้ไหมอันนี้มันง่ายใช่ไหมต่อไปคำถามที่2รูปสระนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรข้าวหอม
1: ลากข้างค่ะ
0: อะไรนะคะอีกหนึ่งครั้ง
1: ลากข้าง
0: ลากข้างเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้า1ต่อ1ต่อไปกลุ่มนี้1คนมาทุกคนต้องออกลูกเด็กปลายทางตอบได้ไหมครับตอบได้ใช่ไหมนะคำถามที่3คำว่าครูกันประสมด้วยเสียงสระอะไรบ้างอีกหนึ่งครั้งเด็กๆปลายทางตอบด้วยนะคำว่าครูกันประสมด้วยเสียงสระอะไรบ้าง
1: สระอูค่ะ
0: แล้วก็ใช้ไมค์ตอบลูกเอาไมค์ใกล้ๆปาก
1: แล้วก็สระอะค
0: ่
1: ะ
0: อีกหนึ่งครั้งยืนยันคำตอบสระ
1: อ
0: ูและ
1: สระอะ
0: สระอะเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าต่อไปฝั่งนี้1คนมาเลยจ้ามาเลยจ้าคำถามนี่ยังไม่มีใครผิดเลยนะเนี่ยคำถามนี้คำว่าโรงเรียนวังไกลกังวลประสมด้วยเสียงสระอะไรบ้างทุกคนเงียบคนอื่นสมาชิกในกลุ่มก็ต้องเงียบด้วยนะสระอะไรบ้างตอบเลย
1: โอค่ะ
0: สระโออะไรอีก
1: สระเอค่ะ
0: สระเอจะอะไรอีก
1: สระอี
0: สระอีอะไรอีกถ้าหมดแล้วก็หยุดได้เลยนะ
1: สระอะ
0: สระอะอะไรอีกลูก
1: สระไอไม่มาลาย
0: สระไอไม่มาลายอะไรอีก
1: สระอะ
0: สระอะจ้าอะไรอีกหมดยังหมดแล้วนะคำตอบก็คือตืดตืดมาดูซิว่ามีอะไรบ้างเชิญนั่งที่ได้จ้า1ก็คือมีสระโอคำว่าโรงต่อไปคำว่าเรียนรอเอียนอเรียนต่อไปคำว่าวังวออะงอวังต่อไปคำว่าไกลกอลอไอไกลและวอโอลอวนมีสระโอสระเอียสระอะสระไอไหมมาลายและสระโอจ้าผิด1คะแนนต่อไปกลุ่มนี้มีโอกาสนำแล้วลูกใครมาลูกปัดพร้อมไหมคะพร้อมแล้วทำมินิฮาร์ท1ไป1ไป1ไป1ครั้งโอเคอ่ะพร้อมนะเพื่อนๆสำนวนนี้คือสำนวนใดอีกหนึ่งครั้งครับลูก
1: จับปูใส่กระด้งค่ะ
0: จับปูใส่กระด้งเป็นคำตอบถูกต้องจ้านำแล้วนะนำแล้วนะกลุ่มนี้เชิญ1คนแตงกวานะ จับปูใส่กระด้งมีความหมายว่าอะไรตอบจับไหมแล้วตอบจับปูใส่กระด้งมีความหมายว่าอะไรมองหากล้องมองหากล้องเลยจ้าย
1: ากที่จะทำให้อยู่นิ่งนิ่งค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ยากที่จะทำให้อยู่นิ่งนิ่งค่ะ
0: ยากที่จะทำให้อยู่นิ่งนิ่งได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาละหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วหมดแล้วอ้าวก็วนไปเรื่อยๆไงก็หมดแล้วสรุปคะแนนกลุ่มนี้ผิด1กลุ่มนี้ผิดไหมไม่ผิดดังนั้นกลุ่มที่ชนะได้แก่กลุ่มที่3จ้าผมให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่1ขอเชิญโยกย้ายตัวเองไปอยู่กลุ่มที่2จ้ากลุ่มที่2มาอยู่ตรงนี้เดินมานั่งเลยจ้าตรงไหนก็ได้เรียบร้อยไม่ต้องเสียใจนะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราเฉยๆนะจ๊ะส่งตัวแทน1คนเหมือนเดิมคนไม่3คนไม่3มาผมนี้เตรียมตัวกดกระดิ่งก่อนนะครูอ่านคำถามเมื่อไหร่หนูก็ตอบนะจ๊ะเด็กไปทางตอบด้วยนะลองคิดตามเพื่อนๆพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วไปดูกันเสียงของสัตว์อะไรที่คนสามารถเรียนเสียงได้สแตมป์ก่อน
3: แมวครับ
0: แมวมันทำเสียงไงแมว
3: เมียว
0: อะไรนะ
3: เมียว
0: อะไรนะ
3: เมียว
0: เมียวนะโอเคมีไม่เอ่ยว้าว3คะแนนต่อไปมิลินตอบลูกอะไรเสียงของสัตว์อะไรที่คนสามารถเรียนเสียงได
4: ้หมาค่ะ
0: หมาร้องไงลูกเสียงเป็นไง
4: ห้องห้อง
0: ห้องห้องมีไม่เอ่ยสุนัขสุนัขเย้แต่ว่าคะแนนของใครมากกว่ากลุ่มที่3จาก็คือ33คะแนนดังนั้นกลุ่มที่3เริ่มก่อนลูกหนูนั่งได้เชิญใครยังไม่เคยออกสแนลพร้อมนะพร้อมไหมเอ่ยดูคำถามกันคำว่าเม็ดเป็นสระเปลี่ยนรูปแบบใดคำว่าเม็ดเป็นสระเปลี่ยนรูปแบบใดเด็กปลายทางตอบคุณครูด้วยนะจ๊ะ
5: สระเอเป็นเอไม้ไต่ครูครับ
0: สระเอเป็นเอไม้ไต่ครูเพราะว่าคำว่าเม็ดสะกดว่ามอเอดอเม็ดเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้ากลุ่มนี้เชิญเพื่อนนำไปแล้ว1คะแนนเชิญจ้าคำถามมีอยู่ว่าคำว่าครบเป็นสระคงรูปสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูปอย่างไร
1: สระลดรูปครับ
0: ลดรูปแบบใดลูกอย่างไร
1: สระโอเมื่อมีตัวสะกดมันจะหายไปครับ
0: โอ้เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าครบสะกดคำว่าครบสิลูกหนึ่งคำ
2: สระโอ
0: บอเก่งมากสระลดรูปสระโอลดรูปหายไปทั้งหมดเลยเมื่อมันมีตัวสะกดชอบมากเลยตอบเก่งมากต่อไปกลุ่มนี้จ้าเจอกลุ่มพุทจีพร้อมไหมจ๊ะทำไมพร้อมมันหน้ายังง่วงๆเลยลูกพร้อมนะไปรูปสระนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร
1: อย่าน้ำค้างหรือนาฏศหิตค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าครบเลยตอบได้ทั้งสองอย่างเลยนะเนี่ยยอดเยี่ยมกลุ่มนี้เชิญ1คนเซอร์กิตสุดหล่อไปเลยลูกหากนำรูปสระหยาดน้ำค้างและลากข้างมาประสมกันจะได้เสียงสระใด
1: สระอำครับ
0: เป็นอะไรนะ
1: สระอำ
0: เด็กปลายทางตอบเหมือนเด็กชายสกิดไหมว่าสระอำเป็นคำตอบที่ไหนลองวาดสิหยาดน้ำค้างผสมกับลากข้าง

0: างเป็นสระอำเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้ากลุ่มที่3โซเป็นอ่ะพร้อมนะจ๊ะนี่คือสำนวนใดฮะคนในกลุ่ม
1: รำไม่ดีโทษปี่โทษกอง
0: อีกหนึ่งครั้งจ้ะ
1: รำไม่ดีโทษปี่โทษกอง
0: เด็กปลายทางก็ตอบว่ารำไม่ดีโทษปี่โทษกลองเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้ากลุ่มนี้มาหนึ่งคนคำถามสุดท้ายรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองมีความหมายว่าอะไรจะตอบแล้วไอติมมาแล้วมั่นใจมีความหมายว่าร
2: ำไม่ดีเองแต่ไปโทษคนที่เป่าปี่ค่ะ
0: รำไม่ดีเองแต่ไปโทษคนที่เป่าปี่สามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันเราได้ไหมเช่นตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นรำไม่ดีเองใช่ไหมแต่ไปโทษคนที่เป่าปี่กับตีกลองให้ไหมมันหมายถึงยังไงล่ะลูกในชีวิตประจำวันของเราเช่น
2: เราไปทำผิดเองแต่ไปโทษคนอื่น
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเรียบร้อยคะแนนก็คือเสมอ1ต่อ1ดังนั้นครูต้องมีคำถามพิเศษจากครูเองส่งตัวแทนมา1คนคนที่คิดว่าโอเคที่สุดเก่งที่สุดเลยกลุ่มนี้1คนคนที่เก่งที่สุดออกมามาเอามือจับโต๊ะคำถามพิเศษถ้าตอบถูกเข้ารอบเลยถ้าตอบผิดตกรอบเลยนะคำถามมีอยู่ว่าเอายากไหมโอเคพร้อมนะกำลังนึกคำถามที่ยากๆอยู่ตึงนะพร้อมคำว่าภาษาไทยคำว่าภาษาไทยมีสระเกินคืออะไรอีกหนึ่งครั้งนะคำว่าภาษาไทยมีสระเกินคือ
1: สระไอไม่เป็นไรครับ
0: ตรงกับคำว่า
1: ไทยครับ
0: ไทยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเข้ารอบกลุ่มนี้กลุ่มที่3เชิญไปอยู่กลุ่มที่4กลุ่มที่4เชิญมาอยู่กลุ่มที่3ลูกมาเก่งยินดีด้วยเธอคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะส่งตัวแทน1คนจ้าส่งตัวแทน1คนจ้าเพื่อนมาแล้วจับโต๊ะไว้เด็กปลายทางพร้อมไหมไม่ต้องเสียใจนะโนครูก็จะใจจะสลายแต่ครูก็อยากให้ชนะทุกคนนะแต่มันคือเกมนะลูกนะเกมก็ต้องมีแพ้มีชนะแข่งกีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะจ๊ะอ่ะเป็นเกมต้องคิดมากนะอ่ะมาไปพร้อมไหมเวลาคันศีรษะคนมักใช้อะไรเก่าเต้นเอาตอบก่อนลูกตอบก่อนเอาม
2: ือค
0: ่
2: ะ
0: ใช้มือนะคะมีไม่เอ่ยมือเด็กๆไปทางตอบว่าอะไรมือว้าวมือหรือเล็บนะจ๊ะได้53คะแนนเซอร์กิตตอบ
2: ไม้เก่าครับ
0: อะไรนะครับ
2: ไม้เก่า
0: ไม้เก่าไหนเก่าไงเวลาใช้ไม้เก่าไหนทำสิทำสิทำเก่าไงลูกเก่าไงโอเคอ้าวมีไม่เอ่ยว้าวแต่ได้1คะแนนกลุ่มที่ชนะได้แก่กลุ่มนี้นะจ๊ะเริ่มก่อนนั่งลูกส่งตัวแทน1คนมาคำถามมีอยู่ว่าเด็กปลายทางและต้นทางพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วดูนะต่อเอยอได้

0: คำว่าอะไรตอเอกตอบวกเอบวกยอได้คำว่า
1: เตยค่ะ
0: ได้คำว่า
1: เตย
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าง่ายๆเนาะไปถึงไปทางตอบได้ใช่ไหมครับตอเอยอเตยคำถามที่2กลุ่มนี้ใครยังไม่เคยออกมาเลยเขาตัวไม่เคยออกเลยนะโมให้คนที่ไม่เคยออกด้วยกับเนาะกับใครนะออโต้รอนะคำถามที่2พร้อมไหมพร้อมไม่เอ่ยพร้อมไม่ลูกไม่กระบวนพยักหน้าสิตอบพร้อมไม่พร้อมปลายทางพร้อมไม่พร้อมต้นทางและปลายทางพร้อมไม่พร้อมคำถามต่อไปคำว่าเตยเป็นสระคงรูปสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูปอย่างไรมันต้องเขากลับแปลงความรู้แล้วปิดอย่าตอบตอบลูกคำว่าเตยเป็นสระลดรูปคงรูปหรือสระเปลี่ยนรูปอย่างไรเติมความรู้เดิมของเราเตยตอเอยออ่ะสะกดคำว่าเตยพร้อมๆกันต้นทางและปลายทาง1 2 3
2: ตอเอยออ
0: ่ะเข้าตูตอบลูกตอบมาสักอย่างนึงก็ได้ลูกในนี้ที่หนูคิดว่าหนูจำได้ไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกลูกตอบเลยมีครูมีตัวเลือกมาเห็นไหมหนูตอบก่อนว่าเป็นสระคงรูปลดรูปหรือเปลี่ยนรูปอ่ะหนูตอบก่อนเป็นสระเลยลูก
1: ลดรูปค่ะ
0: ลดรูปนะคะลดรูปนะคะแล้วอย่างไรลูกที่หนูคิดไว้ลดรูปอย่างไรผ่านไหมครูไม่กดดันนะจะผ่านไหมหรือจะตอบลดรูปอย่างไรอะไรนะจะตอบแล้ว
1: ลดรูปพอมีตัวสะกด
0: ลดรูปพอมีตัวสะกดแน่นอนหลักการนี้ถูกต้องไหมถูกต้องจะลดรูปเมื่อมีตัวสะกดแต่สำหรับคำว่าเตยยังไม่ใช่ตื่นนางดีจ้าเก่งมากแสดงว่าก็เก่งรู้เรื่องนะว่าต้องมีตัวสะกดถึงลดรูปได้โอเคโอ้มั่นใจมากเลยอ่ะถ้าเธอแพ้เธอจะมาบีบคอครูไหมเนี่ยอย่าบีบคอครูนะตอบคำว่าเตยก่อนลูกคำว่าเตยเป็นสระคงรูปลดรูปหรือเปลี่ยนรูปไม่ใช่เธอเราตอบพร้อมๆกันก่อน
2: เปลี่ยนอ
0: ะไรนะเปลี่ยนรูปอย่างไรก็คือเปลี่ยนรูปจากสระเอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอะไรลูกไม้หน้าแล้วก็ตัวยอทำหน้าที่เป็นตัวสะกดจ้าถูกต้องอันนี้รีบมากเลยอยากจะมาแข่งมากใช่ไหมพร้อมไหมตอบใช่ไหมลูกพร้อมไหมพร้อม
3: พร้อมครับ
0: พร้อมแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต
1: ์1ครับ
0: 1% อ่ะนาวาบอกพร้อมคำถามของนาวาได้เด็กปลายทางและต้นทางก็คือนาวานะคือรูปสระนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร
3: ฟันหนูครับ
0: อีก1ครั้ง
3: ฟันหนูครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไปกลุ่มนี้ออโต้พร้อมไหมออโต้พร้อมครับหากนำรูปสระฟันหนูและพินทุอิมาประสมกันจะได้เสียงสระอะไร
1: อือครับ
0: อะไรนะลูก
1: แต่ละอือครับ
0: ลองวาดสิพินทุอิมาบวกกับฟันหนูหนึ่งขีดด้านในเป็นเสียงสระ
1: อือครับ
0: เสียงสระอือเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าทำคะแนนได้แล้วตีตื้นกลุ่มนู้นเมจ้าพร้อมไหมคะจะไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะทำหน้าไงเพื่อนไปทางก็เห็นหน้าพร้อมไงพร้อมไงลูกไหนเดี๋ยวลองทำหน้าพร้อมๆสิลองทำหน้าพร้อมสิหนูพร้อมยังไงทำไมดูกังวลล่ะไปดูกันคำถามของหนูคือสำนวนนี้คือสำนวนอะไร
1: เดินตาม
0: ให้เมย์ตอบ
1: เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด
0: เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเป็นคำตอบที่ตกไปหนึ่งคำหาต้องตอบว่าอะไรเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดอีกหนึ่งครั้งสิตอบสิลูกเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
1: เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
0: จ้าเด็กไปทางจำได้นะถูก

0: อเมไปดังนั้นกลุ่มนี้ผิด1ผิด1เสมอกันอยู่นะจ๊ะกลุ่มนี้มาจ้าถ้ากลุ่มนี้ตอบได้กลุ่มนี้เข้ารอบโอเคนะคำถามมีอยู่ว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดมีความหมายว่าอะไรเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดมีความหมายว่าอะไรว่าอะไรลูกให้เวลาอีกไม่นานตอบมาลูกเอาเท่าที่เราเข้าใจ
1: ถ้าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดถ้าเดินคนเดียวหมาอาจจะกัดได้ครับ
0: ฉันชอบคำตอบนี้เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดแน่นอนแต่ถ้าเดินคนเดียวหมากัดก็ใช่ไงเพราะว่าผู้ใหญ่หมาก็ป้องกันก็ช่วยป้องกันเราได้แต่ในความหมายในที่นี้หมายความว่าผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่มีประสบการณ์มากถ้าเราทำตามผู้ใหญ่ที่เขาเคยเลยลูกเคยผ่านชีวิตมาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนเราก็จะย่อมประสบความสำเร็จได้นั่นเองยังไม่ใช่นะจ๊ะดังนั้นคำถามตัดสินส่งตัวแทนมา1คนกลุ่มนี้1คนมาเทอมยกโอเคนี่ตัวแทนแล้วนะนี่ตัวแทนแล้วนะคำถามมีอยู่ว่าฟังนะคำว่าความหมายขอโทษครับโอเคความหมายคือปฏิบัติตามผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์ย่อมปลอดภัยคำนี้ตัดสินลูกคำนี้ตัดสินโจทย์ตัดสินข้อตัดสินมีอยู่ว่าพร้อมไหมตีตั้งใจมากเลยนะคำว่าคำว่าง่ายๆเลยนะคำว่าโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์มีกี่พยางค์โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
2: 13ครับ
0: 13ถ้าเธอตอบเธอตอบก่อนเอาไว้ก่อน13กับอะไรถ้าคนใดคนหนึ่งตอบถูกก็เข้ารอบเลยเอาโต้ตอบเร็วเร็วตอบเลยตอบเลยตอบเลยเธอมีเวลาแล้วตอบเลยเธอห้ามนับตอบเลยตอบตอบตอบตอบ14 13กับ14นะมานับพร้อมๆกันเด็กๆปลายทางด้วยโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์มีทั้งหมด14พยางค์ไปกลุ่มที่แบ่งเข้ารอบได้แก่กลุ่มนี้จ้านับนานไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนะจ้ามูไปจ้าอยู่กลุ่มที่5มานั่งแทนที่ได้ส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนมีท่าเขามีท่านี่คือท่าอะไรอ่ะเชือกคอไก่อะไรอ่ะน่ากลัวเสียวเดี๋ยวทำท่านี้กลัวพร้อมยังเด็กๆไปทางพร้อมมาพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วคำถามมีอยู่ว่าอะไรที่คนสามารถอั้นได้เชฟก่อน
3: ปัสสาวะครับ
0: อะไรนะครับ
3: ปัสสาวะครับ
0: ปัสสาวะมีไหมว้าว45คะแนนอีกหนึ่งอย่างลูก
3: อุจจาระครับ
0: อุจจาระมีจ้ามีจ้าโอเคเริ่มก่อนกลุ่มนี้ใครจะมาอ่ะเชฟเลยเหรอจะเชฟเลยไหมเชฟเลยนะเชฟเลยเชฟเลยจ้าไปคำถามแรกมีอยู่ว่าคำถามนี้มีอยู่ว่าจากภาพข่าวนี้ที่นักเรียนได้

0: ฝึกพูดเล่าและเบาะสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูเหตุการณ์ในข่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดใดจับไม้ตอบลูกตอบเลยตอบเลยเชฟตอบเลยนับถอยหลังมาแล้วตอ
1: บบึงกาฬครับ
0: อะไรนะครับ
1: บึงกาฬ
0: บึงกาฬเป็นคำตอบที่ตื่นจังหวัดอะไรลูกปลายทางตอบได้ไหมจังหวัดปราจีนบุรีแสดงว่าจำได้นะจ๊ะอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มนู้นเริ่มไม่ดีแล้วเร็วกลุ่มนี้จะมีสิทธิ์ชนะใครส่งมาใครส่งมาหนึ่งคนเอาคนอื่นบ้างมิลินนะมิลินยังไม่เคยมาเลยใช่ไหมใช่เวียนกันไปสิลูกอ่ะมิลินพร้อมไหมคะพร้อมนะคะคำถามมีอยู่ว่า จากภาพประกอบนิทานเรื่องนี้มาจากนิทานเรื่องอะไรเรื่องอะไรนับถอยหลัง5 4 3 2 1ตอบว่าตอบมาเลยลูกสักอย่างนึงเอ้าตอบไปเรื่องอะไรไม่รู้ลูกไม่รู้นางกันผ่านนะผ่านตอบหรือจะตอบคุณผ่านนั่งสิทธิ์ตกไปที่กลุ่มนู้นเลยนะโดยอัตโนมัติไอ้ตอบว่า
1: ทำไมกระต่ายถึงหางสั้นทำไมจระเข้จึงไม่มีลิ้น
0: อีกหนึ่งครั้งถ้าผิดแม้แต่คำเดียวครูให้ศูนย์นะต้องถูกทุกพยางเลยนะอีกหนึ่งครั้งตอบว่า
1: ทำไมกระต่ายจึงหางสั้นทำไมจระเข้จึงไม่มีลิ้น
0: เป็นคำตอบที่ทำไมกระต่ายจึงหางสั้นถูกและจระเข้ไม่มีลิ้นคำว่าไม่มีคำว่าทำไมดังนั้นตอบผิดไหมผิดนะนางที่0ต่อ0อยู่จ้าตาดูดีๆดูดีต้องจำให้ได้เป๊ะๆคนอื่นล่ะไม่มีแล้วหรอคนที่ไม่เคยออกเลยฝั่งนี้เข้าตูมาอีกรอบนึงมาแล้วลูกเธอต้องให้เกียรติทุกคนแชร์ทุกอย่างต้องมาหนูก็ต้องพยายามนะจ๊ะยังไม่มีใครได้คะแนนเลยนะเนี่ยนี่ยากไหมอ่ะไม่ยากเนาะถ้าจำได้อ่ะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมพร้อมนะเข้าตูพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะไปดูกัน จากภาพประกอบนิทานเรื่องนี้มาจากนิทานเรื่องอะไร
1: ทำไมค้างคาวจึงห้อยหัว
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ทำไมค้างคาวจึงห้อยหัว
0: ทำไมค้างคาวจึงห้อยหัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าทำไมค้างคาวจึงอะไรโลกทำไมค้างคาวจึงห้อยหัวไปได้ถ้าตอบว่าค้างคาวเลือกพวกก็ได้นะก็เกี่ยวค้างคาวหมดเก่งจ้า1คะแนนเข้าตูทำให้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ยังศูนย์นะอาเชิญเด็กๆปลายทางพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมพร้อมมาดูกันสำนวนนี้คืออะไรสำนวนนี้คืออะไรอย่ารู้จุดจุดจุดจุดจุดจุดให้ไปท่านตอบเธอครูสาใจดีมีสิทธิ์ขีดเส้นๆให้ดูด้วยนะเขาไม่ปิดซะหน่อยตอบว่า
1: ช้างตายทั้งเป็นเอาใบบัวมา
0: อีกหนึ่งครั้งให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งเผื่อตื่นเต้นคำตอบนี้เด็กๆไปทางตอบเหมือนกันไหมตอบว่าสำนวนนี้คือ
1: ช้างตายทั้งเป็นเอาใบบัวมาปิด
0: ช้างตายทั้งเป็นเอาใบบัวมาผิดเป็นคำตอบที่ผิดต้องตอบว่า
2: ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาป
0: ิ
2: ด
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเพื่อนตอบไปท่านเก่งมากลูกไปไม่ใช่ทั้งเป็นนะต้องตายนะต้องตายก่อนนะตายทั้งตัวนะโอเคเก่งเก่งเก่งกลุ่มนี้ส่งตัวแทนมาหนึ่งคนตัวนี้นำอยู่นะเอาเซอร์กิตเพราะเซอร์กิตยังออกน้อยใช่ไหมกับไอติมใช่ป่ะคำถามมีอยู่ว่า ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดมีความหมายว่าอะไรนึกออกไหมจ๊ะนึกสิห้าสี่สามสองหนึ่งตอบเลยถ้าไม่ตอบจะผ่านแล้วนะผ่านเอาไปกลุ่มนู้นใครรู้บ้างใครรู้บ้างนาวาลองตอบซินาวายกก่อนนาวาเอาไม้เอาไม้เลยลูกตอบความหมายของสำนวนช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดคืออะไร
3: ความชั่วความเลวของเราที่ต้อนเอาไว้แต่มันปิดไม่มิดครับ
0: โอเคมีส่วนถูกแต่ถือว่าใช้ได้เลยส่วนมากตอบถูกลูกบุญให้นาวาหน่อยก็คือทำไมโลกความชั่วถูกต้องความผิดหรือความไม่ดีที่ร้ายแรงจะปกปิดอย่างไรก็ไม่ได้ถูกต้องกับหมดเป๊ะมากอ่ะปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้าทุกคนเลยทุกคนเลยสรุปแล้วกลุ่มไหนชนะวันนี้กลุ่มไหนโลกสรุปแล้วก็คือทุกกลุ่มมีคะแนนหมดนะจ๊ะผมให้ตัวเองหน่อยแต่เกมวันนี้กลุ่มที่ชนะได้แก่กลุ่มที่2นะจ๊ะเอายืนหน่อยซิโชว์หน้าหน่อยนี่ผู้ชนะของเราในวันนี้ปรบมือให้หน่อยสิจ๊ะผู้ชนะนี่จ้าอ่ะนั่งลงครับผมยอดเยี่ยมปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้อ่ะปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสนุกไหมกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า5ต่อ5ไม่ได้ยินเสียงเลยกิจกรรมนี้คือกิจกรรมโอเคเก่งอยากทำกับภาพฉันสิโอเคไหมโอเคใช้ได้ยอดเยี่ยมถือว่าทุกคนเก่งและเด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนถือว่ากลับไปทบทวนความรู้ในหน่วยที่3นี้เป็นอย่างดีดังนั้นอย่าลืมที่จะกลับไปทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยให้กับคุณครูด้วยนะครับระบายสีดาวแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกในสิ่งที่เด็กๆตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปแล้วพบกันใหม่ในเรื่องของหน่วยที่4มาตราในภาษาไทยพาเพลินเด็กๆต้องเตรียมบทอ่านเรื่องป่าชายเลนใบงานที่1เรื่องแผนผังคำศัพท์และ3พจนานุกรมนักเรียนหรือนักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานด้วยนะครับเพราะเราจะมาเรียนในเรื่องของการอ่านเรื่องป่าชายเลนชั่วโมงที่1 นะครับสำหรับวันนี้คุณครูหวังว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางทุกคนคงจะสนุกแล้วก็รู้สึกอยากเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูมากยิ่งขึ้นขอให้เด็กๆทำไมลูกกลับไปทบทวนความรู้อยู่เสมอเพราะความรู้ที่เรามีที่เราเรียนตอนนี้มันมีประโยชน์ไหมมีนอกจากเล่นเกมแล้วยังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยขอให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็พร้อมสำหรับการเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูการขอให้เด็กๆต้นทางและปลายทางที่น่ารักทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาละโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: เฮ้มส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
1: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
3: เสฉวนเนี่ยรวย

0: เลย
1: ก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะ
0: ว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลย
1: ได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
2: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: ามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกด์เดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางครูปลายทางด้วยนะคะและในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคม

0: ึกษานะคะนักเรียนและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการวางแผนหารายได้ที่เหมาะสมนะคะนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนกันไปแล้วในเรื่องของวางแผนการใช้เงินอะไรคะการใช้เงินอะไรการใช้เงินออมใช่ไหมคะไปใช้เงินออมอย่างไรให้เกิดประโยชน์นะคะนักเรียนก็ได้ทราบกันแล้วว่าเรามีวิธีการวางแผนการใช้เงินออมอย่างไรให้เกิดประโยชน์นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปแล้วนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าเรามีวิธีการวางแผนการนำเงินออมไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะนักเรียนและในวันนี้เราจะมาดูว่าการวางแผนหารายได้ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนดูซิว่าเราจะหารายได้มาจากวิธีการใดเพราะว่าทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้จ่ายไหมคะมีไหมคะมีการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการหารายได้เพื่อมาทดแทนไม่งั้นเงินออมของเราก็จะหมดไปไหมถ้าเราไม่หารายได้หมดไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการวางแผนหารายได้ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนะคะและจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะก็คือ 1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการวางแผนการแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมนะคะ 2. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับงานที่สุจริตและเหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและข้อที่3นะคะนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมเพื่อใช้จ่ายและเก็บออมใช่ไหมคะนอกจากนำเงินมาใช้จ่ายแล้วเราก็นำเงินที่เราหาจากการหารายได้มาเป็นเงินออมด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าทุกวันเรามีการใช้จ่ายเงินในทุกวันเลยเราก็ต้องมีการหารายได้เพื่อมาทดแทนการใช้เงินของเราในทุกวันนะคะในวันนี้ครูมีสถานการณ์ตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมหรือยังคะนักเรียน
1: พร
0: ้อมแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าหากว่านักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูสถานการณ์ตัวอย่างของเด็กหญิงกัญญานะคะซึ่งกัญญาเนี่ยมีครอบครัวของกัญญามีฐานะยากจนทำให้กัญญาต้องช่วยครอบครัวหารายได้โดยการไปเก็บของเก่ามาขายหลังจากเลิกเรียนและหาผักที่ริมรั้วไปขายในตลาดเพื่อเป็นการหารายได้เสริมทำให้ครอบครัวของกัญญามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะกัญญาเป็นเด็กที่มีความขยันอดทนต่อความยากลำบากนะคะและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดส่งผลให้กัญญามีเงินเก็บและสามารถส่งเสียตนเองเรียนจนจบและได้เป็นแพทย์ประจำตำบลในชุมชนได้นะคะเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์ที่คุณครูอ่านให้ฟังนะคะนักเรียนคิดว่ากัญญาเป็นคนอย่างไรคะเป็นคนขยันมีความอดทนช่วยครอบครัวทำอะไรเอ่ยช่วยครอบครัวทำงาน
1: หารายได้
0: เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วเอาเงินมาทำอะไรเอาเงินมาทำอะไรคะส่งตัวเองเรียนจนจบจนได้เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลในชุมชนนะคะแล้วก็มีเงินเหลือเก็บออมด้วยเพราะฉะนั้นการประพฤติตนของกัญญาดีไหมคะนักเรียนเป็นเด็กดีที่มีความขยันอดทนช่วยพ่อแม่ช่วยครอบครัวช่วยผู้ปกครองหารายได้เพิ่มเติมใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะทีนี้คุณครูมีคำถามต่อไปกัญญามีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวอย่างไรคะนักเรียนไหนใครตอบได้บ้างคะกลุ่มที่5ค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะกัญญามีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวอย่างไรคะในความคิดของนักเรียน
2: ช่วยทำงานบ้านค่ะ
0: ช่วยทำงานบ้านแล้วก็ช่วยอะไรอีกคะ
2: ช่วยหาเงินค่ะ
0: ช่วยหารายได้เสริมใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันถ้าหากว่านักเรียนปลายทาง

0: างมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะในข้อที่1กัญญามีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวอย่างไรก็คือเก็บของเก่ามาขายหลังจากเลิกเรียนและหาผักที่ขึ้นตามริมรั้วไปขายที่ไหนคะนักเรียนไปขายที่ตลาดเพื่อเป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวนะคะต่อไปในข้อที่2อะไรที่เป็นเหตุผลให้กัญญาประสบความสำเร็จในชีวิตคะนักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นเหตุผลให้กัญญาประสบความสำเร็จในชีวิตนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบกันได้หรือเปล่าถ้าตอบได้นักเรียนยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะข้อที่2ใครจะตอบเอ่ยขอไมค์ส่งให้ตัวแทนกลุ่มที่3ตอบค่ะนักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นเหตุผลให้กัญญาประสบความสำเร็จในชีวิตคะในความคิดของนักเรียนอะไรคะ
1: เงินออมค่ะ
0: กัญญามีเงินออมใช่ไหมคะไหนลองมาดูคำตอบของคุณครูสิคะว่าจะตรงกับเพื่อนหรือเปล่าที่เพื่อนตอบมานั่นคือกัญญารู้จักแสวงหารายได้เสริมทำให้ไม่เป็นภาระของครอบครัวกับที่เพื่อนตอบมาคือเงินออมก็มีส่วนใช่เพราะว่ากัญญาเป็นคนรู้จักเก็บรู้จักออมและเห็นคุณค่าของเงินใช่ไหมคะก็เลยเป็นเหตุให้กัญญาเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตคือไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยรู้จักการออมเงินหารายได้แบ่งเบาภาระของครอบครัวนะคะแสวงหารายได้เสริมต่างๆในสิ่งที่ตนเองทำได้นะคะแล้วก็นำเงินมาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์นำเงินมาเก็บออมนำเงินมาเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวและผู้ปกครองของตนเองนะคะต่อไปในข้อที่3การปฏิบัติตนของกัญญามีความเหมาะสมหรือไม่คะนักเรียนอย่างไรนักเรียนบางคนมีคำตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบหรือยังถ้านักเรียนมีคำตอบแล้วสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะในข้อที่3ขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะตอบคำถามนะคะการปฏิบัติตนของกัญญามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
2: มีครับ
0: มีความเหมาะสมไหมคะ
2: มีครับ
0: เหมาะสมเพราะอะไรคะนักเรียน
2: เพราะเป็นคนขยันครับ
0: เพราะเป็นคนขยันและมีความ
2: อดทนครับ
0: อดทนต่อความยากลำบากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนนักเรียนต้นทางหรือเปล่าแล้วลองมาดูคำตอบของคุณครูสิคะการปฏิบัติตนของกัญญามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคือกัญญาตั้งใจเรียนและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดนะคะรู้จักวางแผนหารายได้เสริมหรือไม่เป็นภาระให้กับผู้ปกครองหรือพ่อแม่นะคะในการซื้อสิ่งของที่อยากได้เพราะว่ากัญญาเป็นเด็กที่ขยันอดทนรู้จักแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองใช่ไหมคะแล้วกัญญาก็มีความตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีด้วยนะคะต่อไปในข้อที่4นักเรียนจะนำตัวอย่างการปฏิบัติตนของกัญญาไปเป็นแนวทางการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างไรคะนักเรียนจะนำตัวอย่างการปฏิบัติตนของกัญญาไปเป็นแนวทางการดำรงชีวิตของนักเรียนได้อย่างไรคะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบแล้วว่ากัญญาเป็นเด็กอะไรคะเป็นเด็กที่ขยันอดทนใช่ไหมคะช่วยหารายได้เสริมให้กับครอบครัวแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้วนักเรียนจะเอาตัวอย่างของกัญญาไปปฏิบัติตนของนักเรียนในชีวิตประจำวันอย่างไรคะนักเรียนจะใช้กัญญาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนของนักเรียนในเรื่องใดคะในเรื่องอะไรคะลองคิดสิคะว่าเราจะนำตัวอย่างของกัญญาเนี่ยไปปฏิบัติตนหรือไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราในเรื่องใดคะ อย่างที่หนึ่งคือเรื่องการถือไมค์และตอบได้ค่ะอย่างที่หนึ่งคือเรื่องอะไรคะ
2: ออมเงินครับ
0: เรื่องการออมเงินแล้วกัญญาทำอะไรอีกคะเชิญนั่งค่ะนอกจากออมเงินแล้วกัญญาทำอะไรอีกคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนอกจากเรื่องออมเงินแล้วกัญญาทำอะไรอีก
1: ขยันค่ะ
0: ขยันอะไรอีกคะกลุ่มที่5ค่ะออมเงินแล้วขยันแล้วส่งให้เพื่อนด้านหลังได้ตอบบ้างนะคะนักเรียน
2: แบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะ
0: แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถ้านักเรียนมีคำตอบที่นอกเหนือจากนักเรียนต้นทางนะคะสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนจะนำตัวอย่างการปฏิบัติตนของกัญญาไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้อย่างไรลองมาดูคำตอบของคุณครูกันสิคะคือเรื่องการใช้จ่ายอย่างประหยัดและแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหมคะใช้จ่ายอย่างประหยัดเรานำไปเป็นแนวทางการดำรงชีวิตได้ไหมคะได้ไหมคะนักเรียนสามารถใช้จ่ายอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันได้ไหมคะอย่างเช่นเรื่องอะไรเอ่ยเราจะใช้จ่ายอย่างประหยัดในเรื่องอะไรในเรื่องอะไรเราจะประหยัดในเรื่องอะไร
3: ส
0: ิ่
3: งของที่อยากได้
0: ซื้อสิ่งของที่จำเป็นใช่ไหมคะแล้วก็รู้คุณค่าของเงินด้วยนะคะและเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองด้วยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะการวางแผนหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีนักเรียนสามารถทำได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่ะคุณครูขอให้นักเรียนคิดว่าการหารายได้เสริมในช่วงเวลาที่เหมาะสมของนักเรียนนักเรียนว่าเราจะไปหารายได้เสริมในช่วงไหนคะที่คิดว่าเหมาะสมช่วงไหนคะที่คิดว่าเหมาะสมกับวัยของนักเรียนช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียนได้ใช่ไหมคะและช่วงไหนอีกคะช่วงโรงเรียนทำไมช่วงโรงเรียนปิดเทอมได้นะคะเราสามารถไปหารายได้เสริมเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองด้วยหรือในช่วงเย็นนักเรียนสามารถไปช่วยผู้ปกครองทำงานได้ไหมคะไหนตอนเย็นเลิกเรียนไปใครช่วยผู้ปกครองทำงานบ้างเอ่ยเก่งมากนะคะนักเรียนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองด้วยนะคะนักเรียนและเป็นการหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับวัยนักเรียนนะคะต่อไปการช่วยพ่อแม่ทำงานตามความสามารถของนักเรียนความสามารถของนักเรียนเราจะทำอะไรได้บ้างที่นักเรียนเป็นเด็กป.3ตัวน้อยๆเราจะช่วยพ่อแม่ทำงานตามความสามารถของตนได้อย่างไรตัวแทนกลุ่มที่3ลองตอบสิคะดูสิคะว่าจะตรงกับคำตอบของคุณครูหรือเปล่าทำอะไรคะนักเรียน
1: ช่วยพ่อแม่ปลูกผักสวนครัวค
0: ่
1: ะ
0: ช่วยพ่อแม่ปลูกผักสวนครัวได้ไหมคะระดับนักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3สามารถปลูกผักได้ไหมคะปลูกผักสวนครัวได้นะคะลองมาดูคำตอบของคุณครูนะคะช่วยปลูกผักขายปลูกผักสวนครัวเหมือนที่เพื่อนตอบไปแล้วอาจจะนำมาประกอบอาหารในครอบครัวถ้าเหลือเราก็นำไปขายนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นเพื่อนยกมือน่าจะมีคำตอบที่นอกเหนือจากการปลูกผักทำอะไรได้อีกคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะนอกจากการปลูกผักตามความสามารถของตนเองนักเรียนทำอะไรได้คะ
2: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านครับ
0: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่นะคะลองดูคำตอบของคุณครูสิคะช่วยขายของได้ไหมเอ่ยได้เป็นการหารายได้เสริมให้กับตนเองด้วยแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองด้วยต่อมาในด้านนี้นะคะนักเรียนช่วยพ่อแม่ทำงานตามกำลังความสามารถของตนเองดูสิคะว่ามีอะไรอีกรับจ้างล้างจานได้ไหมคะไหนเคยใครเคยทำบ้างเอ่ยรับจ้างล้างจานตามความ เหมาะสมของวัยของเรานะคะก็อาจจะทำได้ในบางสถานการณ์นะคะนักเรียนต่อไปรับจ้างถูพื้นได้ไหมเอ่ยได้นะคะเราสามารถทำตามกำลังความสามารถของเราที่เราจะทำได้นะคะนักเรียนต่อไปในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมนักเรียนอาจทำงานเพื่อหารายได้เพิ่มเติมเพื่อให้มีเงินเก็บออมอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบไปแล้วหารายได้คือปลูกผักสวนครัวขายปลูกผักสวนครัวแล้วนำไปขายแล้วได้เงินกลับมาไหมคะได้เงินกลับมาใช้จ่ายในครอบครัวและยังเป็นเงินอะไรได้อีกคะนักเรียนเป็นเงินออมได้อีกนะคะอย่างที่หนึ่งคือปลูกผักสวนครัวขายนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะนักเรียนทำได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถปลูกผักสวนครัวเป็นการช่วยหารายได้เสริมให้กับครอบครัวนักเรียนได้นะคะเป็นอาชีพที่สุจริตและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนด้วยนะคะต่อไปเรามาดูกันสิคะว่านอกจากปลูกผักสวนครัวแล้วมีอะไรอีกไหนลองดูพร้อมๆกันสิคะ
3: เก็บกระดาษ
0: ขวดพลาสติกไปขายในชีวิตประจำวันของนักเรียนตอนกลางวันเราดื่มน้ำไหมคะนักเรียนดื่มน้ำแล้วมีขวดพลาสติกไหมมีจากแทนที่จะทิ้งถังขยะเราสามารถเก็บไปวันละขวด2ขวดเพื่อนำไปขายได้ไหมคะได้สะสมไว้เยอะๆนำไปขายได้นะคะเป็นการช่วยหารายได้เสริมให้กับผู้ปกครองด้วยใช่ไหมคะนักเรียนจะทำให้นักเรียนเป็นคนที่ขยันรู้จักเก็บออมนะคะและเห็นคุณค่าของอะไรคะเห็นคุณค่าของเงินด้วยนะคะนอกจากปลูกผักสวนครัวขายแล้วเก็บกระดาษขวดพลาสติกไปขายแล้วต่อไปเป็นอะไรอีกดูที่หน้าห้องค่ะนักเรียนต่อไปเป็นอะไรเอ่ย
3: เล
0: ี้
3: ยงไก่
0: ขายแล้วนำไข่ไปขายไหนที่บ้านใครเลี้ยงไก่ไข่บ้างคะนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่แล้วนำไข่ไปขายใช่ไหมคะนอกจากเหลือกินในครอบครัวแล้วเราก็นำไปขายเพื่อได้อะไรมาคะเพื่อได้เงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะเป็นความสามารถที่นักเรียนจะสามารถทำได้ตามวัยของนักเรียนนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำอะไรกันบ้างในช่วงวันหยุดช่วงปิดเทอมอาชีพที่นักเรียนสามารถทำได้ช่วยเหลือผู้ปกครองในการหารายได้เสริมนะคะนอกจากปลูกผักสวนครัวเก็บกระดาษเก็บขวดพลาสติกขายหรือเลี้ยงไก่นำไข่ไปขายนักเรียนสามารถเสนอกับคุณครูปลายทางได้นะคะว่านักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างเป็นการหารายได้ที่สุจริตให้กับครอบครัวตนเองนะคะนักเรียนต่อไปมาดูต่อนะคะเมื่อมีรายได้แล้วก็ต้องรู้จักทำไมคะนักเรียน
3: รู้จักใช้
0: อย่างมีเหตุผลใช่ไหมคะเราต้องรู้จักใช้เงินอย่างมีเหตุผลไหมคะนักเรียนรู้จักใช้อย่างมีเหตุผลและรู้จักเก็บออมคือการรู้จักหารู้จักใช้รู้จักเก็บนะคะก่อนที่นักเรียนจะซื้อสินค้าบางอย่างนักเรียนต้องมีการคิดก่อนไหมคะคิดก่อนคิดเพราะว่าสินค้าชนิดนั้นมีความจำเป็นกับเรามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะนักเรียนต้องมีการวางแผนเห็นคุณค่าของเงินนะคะที่เราจะใช้จ่ายไปต่อไปนะคะเราจะมาวิเคราะห์การวางแผนหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมในข้อที่1ไหนนักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันด้วยเสียงดังๆสิคะว่าเราทำอะไรได้บ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถอ่านพร้อมๆกันด้วยเสียงดังฟังชัดได้นะคะข้อที่1คืออะไรคะนักเรียน
3: ช่วยพ่อแม่ทำงานตามกำลังความสามารถของตนเอง
0: ข้อ1คือช่วยพ่อแม่ทำงานตาม ำลังความสามารถของตนเองนะคะอย่างเช่นอะไรช่วยผู้ปกครองปลูกผักสวนครัวขายช่วยผู้ปกครองทำอะไรคะขายของในตอน

0: ็นใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่2อ่านดังๆค่ะเราอาจจะรับจ้างทำงานในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมได้ไหมคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็หารายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นอาชีพที่สุจริตด้วยนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่3อ่านพร้อมๆกันค่ะข้อที่3อ่านพร้อมๆกันค่ะ
1: ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจะรู้จักประหยัด
0: เราไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเราต้องมีการประหยัดแล้วก็รู้จักกินรู้จักใช้ใช่ไหมคะเห็นคุณค่าของเงินก่อนที่เราจะซื้อสินค้าเราต้องมีการคิดวางแผนดูความจำเป็นก่อนว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่4อ่านพร้อมๆกันค่ะ
1: รู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามจำเป็น
0: ในข้อที่4เราต้องรู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นเหมือนกับชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนมาแล้วว่าเรามีการวางแผนการใช้เงินออมแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะนำเงินออมไปใช้จ่ายอะไรบ้างที่จำเป็นใช่ไหมคะอย่างเช่นนำไปใช้เป็นทุนการศึกษานำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะนำไปใช้ที่จำเป็นหรือเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามฉุกเฉินได้นะคะนักเรียนมีคำถามอีกแล้วนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงคำถามในข้อที่1การทำงานที่สุจริตในลักษณะใดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้คะการทำงานที่สุจริตในลักษณะใดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ต้องเป็นอาชีพที่ทำไมคะต้องเป็นอาชีพที่ทำไมต้องเป็นอาชีพที่สุจริตและเหมาะสมกับตัวเราอย่างเช่นอะไรคะการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์การทำงานประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายเราอาจจะทำประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษได้ไหมคะเพื่อจำหน่ายได้การทำพวงกุญแจได้ค่ะการรับจ้างหารายได้เสริมการช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเป็นการทำงานที่สุจริตและเหมาะสมกับตนเองทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่2นะคะถ้านักเรียนไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินออมจะเกิดผลอย่างไรคะนักเรียนถ้าเราไม่มีการวางแผนการออมเงินเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรลองถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะเราจะไม่มีอะไรคะนักเรียน
2: ไม่มีเงินออมครับ
0: เราจะไม่มีเงินออมใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถตอบอะไรกันเอ่ยว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการวางแผนการใช้เงินออมเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรต่อตัวนักเรียนล่ะคะนักเรียนคำตอบของคุณครูก็คล้ายๆกับคำตอบของเพื่อนเลยนะคะก็คือทำให้ไม่มีเงินเก็บออมดังนั้นเมื่อมีเงินออมเราก็ต้องรู้จักทำไมคะรู้จักวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบและเกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะนักเรียนทุกวันนี้เราใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่าของเงินไหมคะรู้คุณค่าของเงินแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่นะคะนักเรียนต่อไปเลยจะเป็นกิจกรรมพร้อมหรือยังเอ่ย
3: พร้อม
0: นักเรียนพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำชี้แจงกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเงียบเสียงและตั้งใจฟังนะคะกิจกรรมวันนี้คือกิจกรรมเกมถูกผิดบอกเหตุผลเป็นกิจกรรมเกมถูกผิดบอกเหตุผลนักเรียนนั่งตัวตรงให้เรียบร้อยค่ะนั่งตัวตรงมือวางบนโต๊ะให้เรียบร้อยค่ะมาดู

กันเลยว่า 1. ครูจะแจกแผ่นป้ายให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มจำนวน2แผ่นป้ายนะคะแผ่นป้ายที่1คือป้ายเครื่องหมายถูกและแผ่นป้ายที่2คือป้ายเครื่องหมายผิดนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยแจกแผ่นป้ายให้กับนักเรียนตามความเหมาะสมนะคะคือจะมี2แผ่นป้ายแผ่นป้ายที่1คือป้ายเครื่องหมายถูกแผ่นป้ายที่2คือป้ายเครื่องหมายผิดนะคะต่อไปครูมีคำถามให้นักเรียนตอบโดยยกแผ่นป้ายเครื่องหมายถูกในข้อความที่ถูกต้องและยกแผ่นป้ายผิดในข้อความที่ผิดหลังจากนั้นครูและนักเรียนเราจะร่วมกันเฉลยพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับแผ่นป้ายค่ะตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะ

0: นักเรียนแต่ละกลุ่มได้แผ่นป้ายหรือยังคะได้แผ่นป้ายหรือยังถ้าได้แล้วเอาแผ่นป้ายวางไว้ที่กลางโต๊ะเอาแผ่นป้ายวางที่กลางโต๊ะแล้วเงียบเสียงค่ะพร้อมไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงแล้วเงียบเสียงดูข้อที่หนึ่งต่อไปนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกิจกรรมข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะนักเรียนฟังให้ดีนะคะการใช้จ่ายเงินในข้อใดจะทำให้มีเงินเหลือเก็บในข้อที่หนึ่งใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่ารายรับถูกหรือผิดคะใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่ารายรับถูกหรือผิดคะนักเรียนยกแผ่นป้ายค่ะยกแผ่นป้ายถือไว้นิ่งๆค่ะถูกหรือผิดคะการใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่ารายรับถูกต้องไหมคะนักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่าถูกต้องถือนิ่งๆค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันการใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่ารายรับเฉลยก็คือถูกต้องนั่นเองนะคะเก่งมากต่อไปเอาแผ่นป้ายลงค่ะข้อที่สองใช้จ่ายเงินเกินความจำเป็นถูกหรือผิดคะใช้จ่ายเงินเกินความจำถูกหรือผิดคะถือนิ่งๆค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะใช้จ่ายเงินเกินความจำเป็นถูกต้องหรือผิดคะนักเรียนผิดเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยเอาแผ่นป้ายลงค่ะแล้วดูข้อต่อไปพร้อมหรือยังคะนักเรียนเอาแผ่นป้ายวางบนโต๊ะแล้วดูข้อต่อไปค่ะเฉลยข้อที่1เพราะว่าทำให้มีเงินเหลือเก็บเป็นเงินออมเพื่อใช้ในอนาคตต่อไปข้อที่2พร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมคร
0: ับข้อใดคือประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายข้อที่1ทำให้ทราบการใช้จ่ายของตนเองในแต่ละวันถูกต้องหรือผิดคะทำให้ทราบการใช้จ่ายของตนเองในแต่ละวันถือนิ่งๆค่ะถูกต้องหรือผิดคะนักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูกต้องนะคะเอาแผ่นป้ายลงค่ะเอาแผ่นป้ายลงค่ะต่อไปในข้อที่2ทำให้ครอบครัวมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นถูกต้องหรือผิดคะทำให้ครอบครัวมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นถูกต้องหรือผิดคะนักเรียนส่วนใหญ่ก็ตอบผิดใช่ค่ะนักเรียนทำให้ครอบครัวมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเฉลยอันนี้ก็คือตอบข้อที่1นะคะเพราะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้ทราบการใช้จ่ายของตนเองและสามารถใช้วางแผนการใช้จ่ายของตนเองได้นะคะต่อไปในข้อที่3พร้อมไหมคะถือแผ่นป้ายนิ่งๆค่ะถ้าต้องการทราบว่าในแต่ละวันมีเงินเก็บเท่าไหร่เราควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดในข้อที่1คือนำเงินออมออกมานับทุกวันใช่หรือไม่ใช่คะถูกหรือผิดคะนำเงินออมมานับทุกวันถูกหรือผิดคะตอบอะไรกันคะนำเงินออมมาใช้ทุกวันถูกหรือผิดคะนำเงินออมมาใช้ทุกวันถูกหรือผิดคะกลุ่มที่1ผิดนะคะแล้วข้อที่2การทำบัญชีรายรับรายจ่ายถูกหรือผิดคะถือถุงสูงค่ะถูกหรือผิดคะถูกต้องนะคะข้อนี้เพราะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้เราทราบข้อมูลการใช้จ่ายของตนเองนั่นเองต่อไปในข้อที่4ข้อใดเป็นการหารายได้ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนข้อที่1ส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านได้ไหมคะถูกหรือผิดถูกหรือผิดคะข้อที่1ผิดนั่นเองเพราะว่าเกินความเหมาะสมสำหรับนักเรียนข้อที่2ปลูกผักสวนครัวไปขายถูกหรือผิดคะกลุ่มที่4ค่ะถูกหรือผิดคะถูกต้องนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะ พราะความเหมาะสมวัยนักเรียนเนี่ยคือการรู้จักใช้ประโยชน์จากสถานที่ทำให้เกิดรายได้นะคะต่อไปในข้อสุดท้ายการทำงานหารายได้ในช่วงปิดเทอมมีประโยชน์อย่างไรคะทำให้มีเพื่อนมากขึ้นใช่ไหมทำให้มีเพื่อนมากขึ้นถูกหรือผิดคะแผ่นที่ไม่ได้ยกวางไว้บนโต๊ะค่ะทำให้มีเพื่อนมากขึ้นถูกหรือผิดคะผิดนั่นเองแล้วทำให้มีเงินเก็บมากขึ้นถูกต้องหรือผิดคะถูกต้องหรือผิดคะกลุ่มที่4ถูกต้องนะคะเพราะรู้จักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับตนเองเก่งมากนะคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองด้วยต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาโดยไม่ใช้เสียงนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะและในวันนี้เราจะมาทำใบงานที่4กันนะคะนักเรียนในเรื่องการแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมนะคะเมื่อนักเรียนทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีนักเรียนตัวแทนออกมานำเสนอใบงานที่4ของนักเรียนนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนนะคะและให้คุณครูดูความเรียบร้อยและให้คำปรึกษากับนักเรียนด้วยนะคะถ้านักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วมาดูคำชี้แจงกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วมาดูคำชี้แจงให้นักเรียนวาดรูปการแสวงหารายได้ที่เหมาะสมของนักเรียนพร้อมเขียนอธิบายใบงานวันนี้อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะนักเรียน
1: 20
0: อยู่ในหน้าที่20นะคะนักเรียนใครเปิดเจอแล้วสามารถลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถลงมือทำชุดกิจกรรมใบงานที่4นะคะเรื่องการแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมอยู่ในหน้าที่20ของชุดกิจกรรมนะคะนักเรียนนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะดูสิคะว่านักเรียนจะวาดรูปการแสวงหารายได้ที่เหมาะสมของนักเรียนคืออะไรบ้างพร้อมกับเขียนอธิบายด้วยนะคะนักเรียนได้ไหมเอ่ยลงมือทำเลยค่ะนักเรียนลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงนะคะวาดรูปการแสวงหารายได้ที่เหมาะสมของนักเรียนเราจะหารายได้อะไรได้บ้างที่เหมาะสมกับตนเองได้ค่ะการเก็บผักไปขายได้แล้วก็วาดภาพและเขียนอธิบายได้ค่ะแล้วได้เงินไหมคะเป็นการหารายได้เสริมที่เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองทำอะไรได้อีกคะรับจ้างล้างจานได้ไหมคะได้รับจ้างล้างจานได้เพื่อนบอกว่าเก็บผักไปขายได้เราก็วาดภาพแล้วก็เขียนคำอธิบายค่ะ
2: เก็บผักไป

หรือเหมือนที่บ้านเพื่อนเลี้ยงไก่ไข่ขายได้ไหมคะได้แล้วก็เขียนไปแล้วก็วาดภาพไปเขียนประกอบได้ค่ะรับจ้างทำอะไรเอ่ยกลุ่มนี้ที่นักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ตามกำลังความสามารถของ

ได้ค่ะเขียนลงไปเลยมีเพื่อนบอกว่าทำกำไรขายได้ไหมคะนักเรียนทำกำไรขายได้ไหมคะ

เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองไหมคะเป็นไหมคะเขียนได้เลยว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเขียนไว้เลย

ิ่งที่เราทำพวกนี้เราจะได้อะไรเป็นการหาอะไรหารายได้เสริมเขียนเลยค่ะหารายได้เสริมให้กับใคร

0: รียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนกลุ่มที่วันนี้ขอกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแทนกลุ่มที่3กันสิคะว่าการแสวงหารายได้ของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนทำอะไรที่เป็นการหารายได้เสริมที่เหมาะสมกับตนเองนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วครูขอตัวแทนกลุ่มที่5กลุ่มที่3ค่ะขออภัยค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังสิคะว่านักเรียนทำอะไรบ้างที่เป็นการแสวงหารายได้ที่เหมาะสมสำหรับตนเองนะคะลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่านักเรียนทำอะไรเอ่ย
1: ช่วยพ่อแม่หาอะไร
0: นักเรียนปลูกอะไรคะ
1: ปลูกผักสวนครัวค่ะ
0: เพื่อนๆในห้องสามารถดูเพื่อนได้นะคะว่าเพื่อนทำอะไรทำอะไรเอ่ย
1: ปลูกผักสวนครัวค่ะ
0: ปลูกผักสวนครัวแล้วนักเรียนเขียนคำอธิบายว่าอะไรคะ
1: ช่วยพ่อแม่หารายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
0: และอะไรคะ
1: แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยคือเพื่อนช่วยพ่อแม่ปลูกผักสวนครัวขายเป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวและแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะเป็นการหารายได้เสริมที่เหมาะสมกับวัยตนเองไหมคะนักเรียนเหมาะสมไหมคะ
2: เหมาะ
0: สมนะคะบางคนที่คุณครูเห็นนะคะอาจจะมีการเลี้ยงไก่ไข่ขายทำกำไรประดิษฐ์กำไรขายนะคะหรือช่วยพ่อแม่ทำไร่องุ่นขายด้วยเก็บองุ่นขายด้วยนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางอาจจะมีคำตอบ

0: เหนือจากนักเรียนต้นทางนะคะสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบได้กับคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนสิ่งที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือการปลูกผักสวนครัวขายนะคะเป็นการช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองทำงานหารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะและไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนและในวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะจากที่เราเรียนไปแล้วเรื่องการวางแผนหารายได้เสริมนะคะการวางแผนหารายได้เสริมที่สุจริตคือช่วยพ่อแม่ทำงานตามกำลังความสามารถของตนเองนะคะ2คือรับจ้างทำงานในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมนะคะ3คือเราไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยและรู้จักประหยัดนะคะ4คือรู้จักเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามที่จำเป็นนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นการวางแผนหารายได้ที่เหมาะสมก็คือนักเรียนสามารถทำได้ในช่วงปิดเทอมเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองหารายได้เสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอาชีพที่ทำนั้นต้องเป็นอาชีพที่สุจริตด้วยนะคะนักเรียนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเหมาะสมกับวัยของตนเองนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างคะนักเรียนสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างเอ่ยถ้าไม่มีนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องความหมายและความสำคัญของภาษีนะคะนักเรียนและสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่1นะคะในเรื่องของภาษีค่ะภาษีใช่ครั้งต่อไปนักเรียนจะเรียนรู้ความหมายและความสำคัญของภาษีแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนักเรียนใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะหัวหน้าห้องค่ะอยู่ไหนคะบอกทำความเคารพได้ค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณ
0: สวัสดีค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีพายุไต้ฝุ่นบาวีปกคลุมคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบให้ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนรวมทั้งบริเวณเกาะไต้หวันประเทศจีนในระยะนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

0: เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกําลังแรงขึ้นโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ยอมใหม่อยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุชหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆนะคะมาฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางกันเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของรูปร่างรูปทรงในงานออกแบบนั่นเองค่ะรูปร่างรูปทรงในงานออกแบบถ้าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสังเกตจะมีทั้งคำที่เราเคยได้ยินกันอยู่แล้วเคยเรียนรู้ไปแล้วด้วยใช่ไหมลูกกับอีกหนึ่งคำนะที่เราอาจจะเป็นคำใหม่ที่เราเพิ่งเคยเจอกันในคาบนี้รูปร่างรูปทรงเด็กๆรู้จักหรือยังลูกไหนใครรู้จักรูปร่างรูปทรงแล้วยกมืออ่ะใครตอบได้รูปร่างรูปทรงมันต่างกันยังไงนะใครตอบได้ว่ารูปร่างกับรูปทรงต่างกันยังไงอ่ะอีคิวอีคิวตอบครูตูนหน่อยลูกอ่ะส่งมาให้อีคิวหน่อยลูกคิดว่ารูปร่างกับรูปทรงมีความต่างกันอย่างไรนะคะ
1: รูปร่างจะมองได้ด้านเดียวส่วนรูปทรงมองได้ทุกด้านครับ
0: โหเก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเชื่อว่าเด็กๆคนอื่นๆนะคะรวมถึงเด็กปลายทางน่าจะตอบได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะสำหรับรูปร่างกับรูปทรงเหมือนที่อีคิวบอกเมื่อสักครู่เลยนะคะรูปร่างจะมองได้แค่ด้านเดียวมีกี่มิตินะลูกรูปร่างมีเพียงแค่2มิติส่วนรูปทรงจะสามารถมองได้รอบด้านนะคะเพราะว่าเป็นไงลูกมีกี่มิตินะ3มิตินั่นเองนะคะความมีความสูงความหนาเพิ่มเข้ามานะคะรูปร่างก็จะมีแค่ความกว้างความยาวแต่ว่ารูปทรงจะมีความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะรู้จักรูปร่างรูปทรงกันไปแล้วทีนี้วันนี้เราจะมาดูว่ารูปทรงจะใช้ในงานออกแบบอย่างไรค่ะใครรู้จักคำว่าออกแบบบ้างมีคนรู้จักไหนใครไม่รู้เลยว่าการออกแบบมันคืออะไรจริงๆอาจจะเป็นคำใหม่สำหรับพวกเราใช่ไหมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ใช่ไหมลูกก่อนหน้านี้เราเคยวาดภาพระบายสีไปแล้ววาดสิ่งต่างๆรอบตัวไปแล้ววาดถ่ายทอดความคิดความรู้สึกไปแล้วใช่ไหมลูกแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนนะมาใช้การออกแบบบ้างมาดูดีกว่าว่าระหว่างการออกแบบกับการวาดภาพปกตินะคะจะต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับกิจกรรมแรกกิจกรรมอะไรนะเนี่ยแสดงว่ายังจำกันได้ขออีกหนึ่งรอบให้ชื่นใจเพื่อนๆปลายทางจะได้ทำไปพร้อมๆกันลูก1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตนะคะดูดีกว่าวันนี้ครูตูนจะให้สังเกตอะไรเป็นอย่างแรกวันนี้ให้เด็กๆลองสังเกตรอบๆตัวอีกแล้วเด็กๆลองสังเกตไปรอบๆตัวลูกเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะวันนี้เด็กๆสังเกตเห็นสิ่งใดบ้างรอบๆตัวของนักเรียนถามทีละกลุ่มดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มพบเห็นสิ่งใดบ้างรอบๆตัวกลุ่มแรกกลุ่มแรกเห็นอะไรลูกวันนี
2: ้ครับ
0: เห็นโต๊ะใช่ไหมลูกกลุ่มที่สองเห็นอะไรลูก
3: เก้าอี้ค่ะ
0: เก้าอี้กลุ่มที่สาม
4: นาฬิกาค่ะ
0: เห็นนาฬิกากลุ่มต่อไปกลุ่มที่สี่ด้านหลังลูกส่งมาให้เพื่อนหน่อยเร็วกลุ่มที่สี่บอกหน่อยว่าวันนี้เห็นอะไร
5: ครูตูนครับ
0: เห็นครูตูนอ๋อใช่เลยวันนี้เรามองเห็นกันใช่ไหมนะตอนนี้กลุ่มสุดท้ายเห็นอะไรลูกหนึ่งอย่างอะไรก็ได้ที่เรามองเห็น
6: กระเป๋าค่ะ
0: เห็นกระเป๋าแสดงว่าทุกคนทุกกลุ่มเลยเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราแตกต่างกันไปใช่ไหมลูกมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ใครตอบได้ว่าสิ่งที่เรามองเห็นนะคะที่เราตอบครูตูนไปเมื่อสักครู่นะคะมีลักษณะคล้ายกับรูปร่างใดมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรมาดูกลุ่มแรกกลุ่มนี้กลุ่มของปิ่นเมื่อกี้ตอบว่าเราพบเห็นสิ่งอะไรนะโต๊ะบอกหน่อยว่าโต๊ะรูปร่างเป็นยังไงลูกเป็นยังไงนะตอบใส่ไมค์ให้ฟังหน่อยเร็วเพื่อนๆปลายทางจะได้ยินด้วยลูกโต๊ะมีลักษณะเป็นรูปร่างยังไงลูก
7: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
0: เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลุ่มต่อไปถัดมาเมื่อกี้กลุ่มนี้ตอบว่าพบเห็นอะไรนะเก้าอี้บอกคุณตูนหน่อยว่าเก้าอี้ลักษณะรูปร่างคล้ายกับรูปร่างอะไรเลยเป็นรูปร่างแบบไหน
8: สี่เหลี่ยมครับ
0: เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเหมือนกันกลุ่มถัดมากลุ่มที่สามเมื่อกี้ตอบว่าอะไร ลุ่มที่3บอกว่านาฬิกาใช่ไหมลูกนาฬิกา
4: ใช่ค่ะ
0: นาฬิการูปร่างเป็นรูปร่างแบบไหนลูก
4: วงกลมค่ะ
0: เป็นรูปร่างวงกลมกลุ่มถัดไปส่งไม้ให้กลุ่มที่4หน่อยลูกกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรนะเมื่อกี้ครูตูนใช่ไหมดูดีกว่าว่าเด็กๆจะตอบว่าครูตูนรูปร่างเป็นยังไง
2: มีเส้นโค้งครับ
0: มีเส้นโค้งรูปร่างมีเส้นโค้งเป็นรูปร่างธรรมชาติหรือเรขาคณิต
2: ครับ
0: เป็นรูปร่างอะไรนะ
2: ธรรมชาติ
0: รูปร่างธรรมชาติเก่งมากๆกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายตอบว่าอะไรนะลูกเมื่อสักครู่นี้กระเป๋าใช่ไหมคิดว่ากระเป๋าลักษณะเป็นรูปร่างแบบใดลูก
3: วงรีครับ
0: เป็นวงรีแสดงว่าเด็กตอบได้ทั้งหมดถูกต้องทุกกลุ่มเลยลูกเราพบเห็นสิ่งต่างๆมากมายเลยใช่ไหมรอบๆตัวเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นหรือว่าสังเกตได้นะคะก็มีลักษณะของรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงตั้งใจฟังค่ะเมื่อกี้เราได้สังเกตสิ่งรอบๆตัวเราและสังเกตแล้วว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นรูปร่างแบบใดใช่ไหมลูกดูดีกว่าว่าวันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับงานออกแบบยังไงการใช้รูปร่างรูปทรงในงานออกแบบยังไงเนาะต่อมาครูตุลมีรูปภาพมา2รูปมาให้เด็กๆช่วยกันสังเกตเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆเด็กๆต้นทางได้เลยค่ะมีภาพ2ภาพนี้ดูภาพแรกก่อนภาพแรกฝั่งนู้นเห็นสัตว์อะไรอยู่ในรูปนะลูกเห็นฟลามิงโกฟลามิงโกเขาเอามาทำอะไรเนี่ยออกแบบเป็นอะไรนะเป็นหูฟังมีคนบอกว่าเอามาออกแบบเป็นหูฟังอันนี้เป็นภาพหูฟังใช่ไหมลูกเป็นหูฟังที่เขาเอาไว้ใส่ฟังเพลงใช้เป็นโทรศัพท์สื่อสารกันได้ด้วยใช่ไหมลูกเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยที่เขาออกแบบมาจากอะไรนะออกแบบมาจากฟลามิงโกเหมือนไหมเหมือนถ้าตัดรูปฟลามิงโกออกเด็กๆว่าเด็กๆจะรู้ไหมว่าเขาออกแบบมาจากอะไรรู้ไหมบางคนก็อาจจะรู้บางคนก็อาจจะไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นลักษณะใช่ไหมลูกเราจะเห็นลักษณะที่มีความคล้ายกับนกฟลามิงโกเลยลักษณะเป็นไงตรงช่วงโค้งเหมือนจะงอยปากรวมถึงสีด้วยใช่ไหมลูกมีสีที่เป็นสีของนกฟลามิงโกอย่างเช่นสีชมพูแล้วก็สีดำใช่ไหมเพราะว่าเขาเขียนไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างให้เด็กได้ดูแสดงว่าการที่เราจะออกแบบหรือคิดค้นสิ่งของหนึ่งสิ่งต้องการจะสร้างสิ่งของหนึ่งอย่างขึ้นมาเราต้องเป็นไงลูกมีแรงบันดาลใจใช่ไหมมีแรงบันดาลใจที่สามารถนำมาดัดแปลงแล้วก็สร้างสรรค์นะคะให้เกิดเป็นผลงานนะคะหนึ่งชิ้นนั่นเองค่ะดูภาพที่สองบ้างเมื่อกี้ออกแบบหูฟังจากนกฟลามิงโกแล้วภาพนี้เป็นภาพของเก้าอี้ใช่ไหมออกแบบจากอะไรเนี่ยออกแบบจากเต่าเอาลักษณะตรงไหนของเต่าไปใช้ใครตอบได้สีใช่ไหมเป็นสีเขียวเหมือนเต่าเลยมีอะไรอีกมีกระดองใช่ไหมลูกกระดองเอาลักษณะเป็นช่องๆเหมือนกระดองของเต่าเลยนำมาใช้สร้างสรรค์เป็นเก้าอี้สวยงามไหมเนี่ยสวยงามไหมเกิดเป็นความสวยงามแล้วก็น่าสนใจด้วยใช่ไหมถ้าถามเด็กๆกลับบ้างสมมุติว่าจะออกแบบสิ่งของหนึ่งชิ้นเด็กๆอยากดัดแปลงมาจาก

0: ะไรใครใครอยากตอบอ่ะยกมือเร็วเซอร์กิตก็ได้อ่ะเซอร์กิตยกมือเมื่อกี้เซอร์กิตคิดว่าถ้าเซอร์กิตจะประดิษฐ์คิดค้นออกแบบสิ่งของ1ชิ้นถามก่อนว่าเซอร์กิตจะออกแบบเป็นอะไรลูก
1: โทรศัพท์ครับ
0: ออกแบบโทรศัพท์มือถือแล้วจะออกแบบจากแรงบันดาลใจไหน
1: สิงโต
0: ออกแบบจากสิงโตแสดงว่าโทรศัพท์ของเซอร์กิตหน้าตาต้องคล้ายกับสิงโตใช่ไหมน่าสนใจมากเดี๋ยวคุณตุ้นจะคอยดูว่าเซอร์กิตจะทำโทรศัพท์ที่เป็นลักษณะของสิงโตได้หรือเปล่านะคะคำถามชวนคิดวันนี้ถ้าหากนักเรียนจะต้องออกแบบสิ่งของ1ชิ้นเด็กๆจะออกแบบเป็นสิ่งของอะไรใครอยากตอบต้นกล้าขอต้นกล้าอีก1คนถ้าให้ต้นกล้าออกแบบสิ่งของ1ชิ้นต้นกล้าจะออกแบบอะไรลูก
1: นาฬิกาครับ
0: ออกแบบนาฬิกาแล้วเราใช้ประโยชน์ใช้สอยเพื่ออะไร
1: ดูเวลาครับ
0: เพื่อดูเวลาแล้วต้นกล้าคิดว่าต้นกล้าจะออกแบบนาฬิกาของต้นกล้าให้น่าสนใจยังไงลูก
1: เป็นลายเสือจากัวครับ
0: เป็นลายเสือจากัวโอ้โหน่าสนใจมากๆใช่ไหมขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนเมทันก็ได้ลูกเอากลุ่มนู้นบ้างเมทันคิดว่าเมทันอยากออกแบบอะไรถ้าให้เลือกออกแบบสิ่งของ1ชิ้น
1: หูฟัง
0: หูฟังออกแบบหูฟังเอาไว้ใช้เพื่ออะไรลูก
1: ฟังเพลงค่ะ
0: เอาไว้ฟังเพลงเลยแล้วจะทำยังไงให้หูฟังของเมทันน่าสนใจ
1: มีหูแมวค
0: ่
1: ะ
0: มีหูแมวด้วยมีเอาแมวมาเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกในการสร้างสรรค์โอ้โหเก่งมากๆทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงเรามาดูกันอีกทีก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้นะคะเรื่องรูปร่างรูปทรงในการออกแบบวันนี้นะคะเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนอย่างแรกนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือรูปร่างรูปทรงนะคะในการออกแบบสิ่งต่างๆถ้าเด็กๆสังเกตเมื่อกี้จิตรกรน้อยนักสังเกตของครูตูนกิจกรรมแรกเลยให้สังเกตสิ่งของรอบๆตัวใช่ไหมแล้วเด็กๆก็บอกได้ด้วยว่าสิ่งของต่างๆมีลักษณะเป็นรูปร่างแบบใดใช่ไหมลูกแสดงว่ารูปร่างกับรูปทรงสำคัญกับการออกแบบไหมสำคัญกับการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใช่ไหมลูกต่อมาเราจะสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะโดยใช้รูปร่างรูปทรงในการออกแบบนั่นเองเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กๆลองเอารูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะมาใช้ในการออกแบบด้วยเดี๋ยวดูดีกว่ามาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้คุณตุลจะให้ออกแบบอะไรนะคะในวันนี้เรื่องของรูปร่างรูปทรงในงานออกแบบก่อนอื่นเรามาเข้าใจคำว่าออกแบบกันก่อนการออกแบบมันคืออะไรเนาะการออกแบบนะคะก็คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่นะคะหรือว่าปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมเข้าใจไหมลูกแสดงว่าจะคิดค้นเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ได้หรือจะดัดแปลงปรับปรุงนะคะสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้แต่รูปแบบจะต้องเป็นไงลูกจะต้องเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเป็นรูปแบบใหม่นะคะถูกคิดค้นขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นการถ่ายทอดนะคะรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานด้วยกว่าจะออกมาเป็นผลงาน1ชิ้นก่อนจะออกมาเป็นสิ่งของสัก1อย่างใช่ไหมลูกเราจะต้องเป็นไงลูกผ่านการออกแบบมาก่อนคิดออกแบบนะคะก่อนที่จะถ่ายทอดออกมาให้เป็นตัวผลงานหรือตัวชิ้นงานนั่นเองนะคะซึ่งมนุษย์นะคะออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการนะคะอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆว่าจริงไหมลูกจริงไหมอย่างเช่นโต๊ะโต๊ะที่เรานั่งอยู่ด้านหน้าของเราตอนนี้ใช่ไหมโต๊ะเด็กๆคิดว่าถูกคิดค้นมาหรือเปล่าถูกออกแบบมาก่อนหน้านี้ไหมถูกออกแบบนะถูกออกแบบออกมาให้มีลักษณะเป็นอะไรลูกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกทั้งยังมีอะไรลูกมีเก๊ด้วยมีเก๊ให้เราสามารถเก็บของโต๊ะก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมลูกมีหลายรูปแบบให้เราเลือกเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เกิดการคิดค้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยเอามาใช้สอยให้เราได้นั่งใช้เขียนหนังสือกันนะคะนั่งเรียนหนังสือกันก็เป็นการคิดค้นการออกแบบนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ยกมาให้ดูในวันนี้นอกจากนี้นะคะในการออกแบบสิ่งต่างๆถ้านักเรียนสังเกตลักษณะของสิ่ง

0: ต่างๆที่ครูตุลให้เด็กสังเกตไปเมื่อต้นคาบส่วนใหญ่เด็กๆจะบอกว่าลักษณะของสิ่งของต่างๆมีรูปร่างเป็นไงลูกเป็นรูปร่างแบบไหนธรรมชาติเรขาคณิตหรือว่าอิสระส่วนใหญ่สิ่งของต่างๆจะเป็นรูปร่างอะไรลูกจะเป็นรูปเรขาคณิตใช่ไหมลูกเพราะว่าสิ่งของต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะมีลักษณะรูปร่างรูปทรงนะคะที่แตกต่างกันออกไปและก็มักจะมีพื้นฐานนะคะมาจากรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตเป็นโครงสร้างหลักนั่นเองดูตัวอย่างภาพแรกเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นกล่องหรือขวดก่อนเราเริ่มวาดออกมาก่อนจะร่างใช่ไหมลูกถ้าเราสังเกตเห็นลักษณะการขึ้นโครงสร้างเป็นไงลูกเขาก็จะขึ้นโครงสร้างจากรูปร่างที่มันเป็นรูปร่างเลขาคณิตนั่นเองเกือบจะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานมาจากรูปร่างเลขาคณิตนั่นเองหรือแม้แต่ภาพที่2ภาพที่3ก็เช่นเดียวกันให้เด็กสังเกตลูกมันจะมีโครงสร้างที่เป็นเลขาคณิตไม่ว่าจะเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะก็สามารถนำมาคิดค้นต่อยอดแล้วก็สร้างสรรค์ให้เป็นสิ่งของต่างๆได้นั่นเองค่ะต่อมาครูตุลมีสิ่งของมาให้เด็กๆช่วยกันตอบว่าคิดว่าสิ่งของเนี้ยเขาคิดค้นมาจากรูปร่างรูปทรงอะไรออกแบบมาจากรูปร่างอะไรดูภาพแรกช่วยกันตอบเลยพร้อมๆกันรูปร่างอะไรลูกสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกสี่เหลี่ยมรูปร่างสี่เหลี่ยมแล้วรูปทรงเป็นยังไงเนี่ยรูปทรงเป็นยังไงรูปทรงก็ต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันอ่ะอีกหนึ่งอย่างนาฬิกานาฬิกาเป็นรูปร่างแบบไหนลูกวงกลมใช่ไหมรูปทรงเป็นรูปทรงอะไรเป็นวงกลมหรอรูปทรงเป็นทรงอะไรถ้าทรงกลมลักษณะจะเป็นยังไงลูกถ้าทรงกลมลักษณะจะเป็นลูกบอลใช่ไหมแต่นาฬิกาเป็นเหมือนลูกบอลไหมไม่เหมือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปทรงเป็นรูปทรงอะไรนาฬิกาเป็นรูปทรงกระบอกนั่นเองอ่ะแล้วถ้าให้เด็กๆออกแบบกระดานกับนาฬิกาแต่ไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมกับวงกลมได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมได้เป็นรูปแบบอื่นก็ได้ใช่ไหมลูกอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบให้มีลักษณะแบบไหนตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเราได้เลยอีกหนึ่งอย่างอันนี้หมอนใช่ไหมลูกเป็นหมอนอิงหมอนอิงออกแบบมาจากรูปร่างอะไรเนี่ยรูปร่างอะไรนะรูปร่างสามเหลี่ยมนั่นเองรูปทรงอะไรด้วยรูปทรงก็เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองแสดงว่าสิ่งของต่างๆนะคะก็มีพื้นฐานนะคะโครงสร้างนะคะการออกแบบมาจากรูปร่างรูปทรงที่เป็นเรขาคณิตนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีสิ่งของบางอย่างใช่ไหมลูกหรือสิ่งของอื่นก็มีการนำเอารูปร่างนะคะที่ไม่ใช่เลขาคณิตมาคิดค้นมาออกแบบเป็นสิ่งของเครื่องใช้ก็มีอย่างเช่นรูปร่างอิสระหรือรูปร่างธรรมชาติก็มีเช่นเดียวกันค่ะต่อมาคุณตุลมีตัวอย่างนะคะงานออกแบบนะคะของใช้มาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะภาพแรกช่วยกันดูไปพร้อมๆกันเลยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะไอเด็กดูภาพแรกลูกคืออะไรเนี่ยภาพแรกคืออะไรที่ตักผงใช่ไหมลูกเวลาที่เรากวาดเสร็จขยะแล้วเราก็กวาดผงใส่ลงไปแต่ความพิเศษของเขาเป็นยังไงใช่มันสามารถเทออกได้ใช่ไหมตรงด้ามที่เราจับเพราะว่าเขาทำเป็นยังไงเป็นช่องเป็นปล่องเอาไว้นะคะเพื่อเทเศษนะคะเศษขยะของเราออกมาทางด้านหลังได้สะดวกสบายไหมเนี่ยสะดวกไหมสะดวกเกิดความสะดวกสบายใช่ไหมลูกอันนี้อีกหนึ่งสิ่งคืออะไรเนี่ยคืออะไรนะพรมใช่ไหมพรมแต่มีความพิเศษคืออะไรมีตัวเลขตัวเลขเขาวัดอะไรเนี่ยใครตอบได้วัดอะไรนะองศานอกจากจะเป็นพรมแล้วยังสามารถวัดองศาของประตูได้ด้วยใช่ไหมเป็นไงน่าสนใจไหมของหนึ่งชิ้นแต่ว่ามีฟังก์ชันการใช้งานเป็นไงลูกมากกว่าหนึ่งอย่างใช่ไหมอีกหนึ่งรูปอีกหนึ่งอย่างที่คุณตุลนำมาให้ดูในวันนี้เป็นอะไรเนี่ยสายชาร์จโทรศัพท์ใช่ไหมสายชาร์จโทรศัพท์นอกจากเป็นสายชาร์จโทรศัพท์แล้วยังเป็นอะไรอีกเป็นกำไรข้อมือได้ด้วยเป็นเครื่องประดับให้เราได้ด้วยสวยงามไหมส วยงามนอกจากจะมีประโยชน์แล้วก็นำมาใช้สอยเป็นอะไรลูกเครื่องประดับได้อีกต่างหากใช่ไหมใช้ชาร์จแบตแล้วยังเป็นเครื่องประดับได้ด้วยเด็กๆจากที่สังเกตทั้ง3อย่างนี้สิ่งของเครื่องใช้ทั้ง3อย่างเด็กๆเห็นไหมว่าสิ่งของ1ชิ้นสามารถมีฟังก์ชันในการใช้งานได้มากกว่า1อย่างใช่ไหมลูกอยู่ที่ว่าเราคิดค้นออกแบบออกมาให้เป็นอย่างไรอย่างทั้ง3ภาพนี้ใช่ไหมก็มีการออกแบบให้มีความน่าสนใจอีกทั้งยังเป็นไงลูกช่วยอำนวยความสะดวกไหมเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกกับมนุษย์ไหมถ้าเรามีสิ่งของพวกนี้ง่ายขึ้นไหมชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นไหมดูอย่างภาพแรกเลยนอกจากจะเป็นที่โกยผงแล้วใช่ไหมลูกกวาดเศษขยะใส่ที่โกยแล้วแทนที่เราจะนำไปเทปกติมันอาจจะกระเด็นออกข้างนอกใช่ไหมเราสามารถเทออกทางด้ามได้ชีวิตก็สะดวกสบายมากขึ้นเพิ่มความสะดวกให้เรามากขึ้นภาพที่สองพรมเช็ดเท้านอกจากเป็นพรมแล้วก็ยังวัดองศาของประตูได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็อันที่สามสะดวกมากเวลาที่เราจะใช้สายชาร์จไม่ต้องหาแล้วไม่ต้องค้นในกระเป๋าแล้วเป็นไงเอามาจากกำไรข้อมือเป็นเครื่องประดับนำมาใช้ได้เลยนะคะแสดงว่าการออกแบบจริงๆแล้วก็คือการคิดค้นหรือการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเป็นข้าวของเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรานั่นเองนะคะจำตอนแรกได้ไหมที่ครูตุลถามว่าคิดว่าการวาดภาพระบายสีกับการออกแบบมันต่างกันอย่างไรตอนนี้ใครตอบได้ใครตอบได้ใครอยากตอบแสดงความคิดเห็นผิดถูกก็ได้ไม่ว่ากันระหว่างการวาดภาพระบายสีธรรมดากับการออกแบบคิดว่าต่างกันอย่างไรถ้าเด็กๆสังเกตการวาดภาพระบายสีก่อนหน้านี้การวาดภาพระบายสีเราเป็นไงลูกเราแค่วาดแล้วก็ระบายใช่ไหมจากสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เป็นไงอีกจากความคิดจินตนาการของเราแต่การออกแบบล่ะต่างกันอย่างไรเมื่อกี้กลุ่มด้านหลังอ่ะขอส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยมีคนยกมือแล้ว
1: การวาดคือการวาดออกมาเฉยๆการ
0: ออกแบบใช่ไหมลูก
1: การออกแบบคือการวาดและตั้งออกมาครับ
0: วาดแล้วก็สร้างออกมาก็ถูกต้องใช่ไหมนอกจากวาดอย่างเดียวแล้วเราก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาเพื่ออะไรลูกเพื่อประโยชน์ใช้สอยได้ด้วยให้เด็กสังเกตถ้าเป็นภาพวาดระบายสีเราสามารถวาดภาพสิ่งที่เราเห็นหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารใช่ไหมลูกแต่การออกแบบเราอาศัยการวาดภาพระบายสีเช่นเดียวกันจากถ่ายทอดความคิดออกมาแต่นอกจากนี้เราจะต้องสร้างสรรค์ออกมาได้ด้วยนำมาประดิษฐ์ได้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของการวาดระบายสีแล้วก็การออกแบบและวันนี้ค่ะถึงเวลาของกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานแล้วถึงเวลาที่เด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานกันแล้วนะคะดูดีกว่าวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานอะไรเนาะสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานนะคะวันนี้ครูตุลจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มละ5ถึง6คนตอนนี้เราแบ่งกลุ่มกันอยู่แล้วใช่ไหมลูกหลังจากที่แบ่งกลุ่มเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันนะคะแบบสิ่งของเครื่องใช้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ใดก็ได้กลุ่มละ1ชิ้นแสดงว่า1กลุ่มออกแบบสิ่งของกี่ชิ้นลูก1ชิ้นน่ะช่วยกันคิดว่าจะออกแบบอะไร1ชิ้นแต่สิ่งของเครื่องใช้นั้นจะต้องเป็นไงลูกอำนวยความสะดวกแล้วก็มีความแปลกใหม่ด้วยอาจจะนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วนะคะมาดัดแปลงนะคะคิดใหม่นะคะหรือว่าจะออกแบบเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้นะคะพอออกแบบเสร็จแล้วสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูตุลจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอผลงานด้วยในวันนี้นะคะบอกถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบนะคะแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยของสิ่งของนั้นที่เด็กๆได้ออกแบบมานะคะก่อนอื่นก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทของครูปลายทางในวันนี้นะคะฝั่งครูปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มของนักเรียนนะคะอาจจะดูตามความเหมาะสมนะคะของนักเรียนในห้องปลายทางก็ได้นะคะแล้วก็ควบคุมดูแลนักเรียนนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นะคะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้นะคะกลุ่มละ1ชิ้นนะคะและคอยให้คำแนะนำระหว่างการทำงานของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาชมการสร้างสรรค์ผลงานนะคะของเด็กๆต้นทางกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูตุลจะเตรียมกระดาษมาให้เดี๋ยวจะแจกกระดาษให้คนละ1ชิ้นนะลูกคนละ1แผ่นวันนี้จะใ ทำงานใส่กระดาษ100ปอนด์ขนาด A3 เด็กๆจะต้องออกแบบสิ่งของเครื่องใช้1ชิ้นวาดลงในกระดาษแผ่นนี้1กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ก่อนอื่นใครที่ได้กระดาษแล้วเด็กๆปรบมือ1ครั้งลูกปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงตั้งใจฟังกลุ่มไหนได้กระดาษแล้วก่อนที่จะออกแบบก่อนที่จะวาดลงไปเด็กๆเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของสมาชิกในกลุ่มนะคะให้ครบทุกคนเลยนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะกำชับเด็กๆปลายทางให้เขียนชื่อนามสกุลนะคะชั้นเลขที่ให้ครบทุกคนในกลุ่มด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะครูตุลจะเดินดูนะคะตั้งแต่กลุ่มแรกนะคะก่อนอื่นให้เด็กช่วยกันคิดก่อนว่าวันนี้เด็กๆจะออกแบบนะคะสิ่งของเครื่องใช้อะไรในแต่ละกลุ่มเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เลยค่ะอันนี้กลุ่มที่1ใช่ไหมลูกกลุ่มที่1กลุ่มที่1คิดหรือยังว่าวันนี้จะออกแบบเป็นอะไร
2: ค
0: ิ
2: ดแล้วค่ะ
0: แล้วจะออกแบบเป็นอะไรลูกวันนี้กลุ่มนี้ตอนนี้มี iPad กับนาฬิกาใช่ไหมลองโหวตกันดูโหวตกันดูเอาแค่อย่างเดียวไหนใครอยากออกแบบนาฬิกาในกลุ่มนี้ยกมือ1 2 3อ่ะใครอยากออกแบบ iPad ยกมือ1 2 3งั้นใช้มติเอกฉันท์คือเป่ายิงฉุบแสดงว่าอะไรชนะนาฬิกาชนะเป็นมติเอกฉันท์ว่ากลุ่มของเราจะออกแบบเป็นนาฬิกาแล้วต้องคิดด้วยนะว่านาฬิกาของเรามีรูปร่างเป็นยังไงแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากอะไรจะต้องแปลกใหม่นะไม่ซ้ำเดิมลองดูเดี๋ยวคุณตุลจะเดินกลับมาดูอีกทีเด็กๆป.3 ทับ 1ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งตอนนี้เสียงดังมากทุกคนถ้าเราเสียงดังเพื่อนๆ เรามีหลายกลุ่มใช่ไหมลูกถ้าเราเสียงดังเพื่อนๆกลุ่มอื่นทำงานได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลดเสียงคุยกันเบาๆในกลุ่มนะคะต่อไปเราไปดูกลุ่มที่2กันนะคะว่ากลุ่มที่2เราจะออกแบบเป็นอะไรกลุ่มที่2คุยกันหรือยังว่าวันนี้จะออกแบบเป็นอะไรลูกเป็นโทรศัพท์ทุกคนคิดเหมือนกันใช่ไหมว่าเป็นโทรศัพท์แล้วจะมีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงจะเป็นสี่เหลี่ยมคิดว่าจะเอาอะไรออกมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
2: น้อยไปนะ
0: ให้เป็นอะไรนะให้เป็นรูปแบบแบบไหนลูกให้ลองช่วยกันคิดก่อนให้ลองช่วยกันคิดก่อนหรือจะออกแบบเป็นสิงโตเหมือนที่เซอร์กิตคิดก็ได้ลองดูลองคุยกันเดี๋ยวคุณจะกลับมาดูอีกทีหนึ่งต้องเริ่มร่างแล้วนะต่อมากลุ่มที่3ไหนดูกลุ่มที่3สิกลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3คุยกันหรือยังกลุ่มที่3คิดว่าจะวาดออกแบบเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นหูฟังหูฟังจะมีลักษณะอะไรจะออกแบบมาจากรูปแบบใดให้แปลกใหม่ไปจากที่มีอยู่แล้วลูกเป็นหูฟังเล่นเกมใช่ไหมแล้วจะให้มันแตกต่างจากอันที่มีเดิมอยู่แล้วยังไงคิดยังไม่เป็นไรลองช่วยกันคิดก่อนลองคุยกันก่อนอ๋อมีหูขึ้นมาด้วยเดี๋ยวรอดูถ้าได้แล้วเริ่มร่างได้เลยเดี๋ยวเราจะระบายสีพร้อมๆกันเป็นหมีแพนด้าด้วยนะคะกลุ่มนี้จะออกแบบเป็นหูฟังนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่กลุ่มต่อไปกันค่ะว่าวันนี้กลุ่มถัดไปจะออกแบบเป็นสิ่งของเครื่องใช้อะไรนะคะสำหรับกลุ่มถัดไปกลุ่มนี้คุยกันหรือยังว่าจะออกแบบเป็นอะไรลูกจะออกแบบเป็นอะไรลูกเป็นเคสโทรศัพท์แล้วจะเป็นเคสโทรศัพท์รูปร่างแบบไหนเนี่ยเป็นรูปหมีใช่ไหมเป็นลักษณะของรูปหมีเอาลักษณะของหมีมาทำเป็นเคสโทรศัพท์ใช่ไหมลูกโอ้น่าสนใจมากโอเคถ้า เราคิดได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองร่างภาพเขียนชื่อเสร็จแล้วก็เริ่มร่างภาพได้เลยร่างภาพระบายสีได้เลยเดี๋ยวคุณต้องจะเดินกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเราไปดูกลุ่มต่อไปกันค่ะว่ากลุ่มต่อไปนะคะจะออกแบบสิ่งของเครื่องใช้อะไรนะคะในกลุ่มถัดไปกลุ่มสุดท้ายจะออกแบบอะไรลูกเป็นเคสโทรศัพท์เหมือนกันนะแล้วคิดว่าเคสโทรศัพท์เราจะทำยังไงให้แตกต่างจากของคนอื่นๆใส่ตุ้งแมวเป็นรูปหูแมวหรือว่ามีหูแมวอยู่อ๋อเป็นเคสโทรศัพท์ที่มีลักษณะเป็นหูแมวเริ่มอยากรู้แล้วว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงถ้าได้แล้วเดี๋ยวเขียนชื่อเสร็จลงมือร่างภาพได้เลยนะคะลงมือร่างภาพเลยมีกลุ่มที่ทำเคสโทรศัพท์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะออกมาหน้าตาไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยดูตอนนำเสนอกันหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณตุลจะทิ้งเวลานะคะให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแต่ละกลุ่มนะคะทำกิจกรรมกันให้เต็มที่เลยค่ะแล้วเราจะกลับมานะคะนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มแล้วก็สรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะคุณตูนก็อยู่กับตัวแทนกลุ่มนะคะมานำเสนอผลงานในวันนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากที่กลุ่มแรกกันก่อนกลุ่มแรกของเราวันนี้เราทำผลงานจากอะไรลูกเดี๋ยวคุณตูนหยิบไม้ให้ปีนวันนี้ออกแบบเป็นของใช้อะไรวันนี้
1: หูฟังค่ะ
0: เป็นหูฟังแล้วคิดว่าหูฟังของเราจะเอาไว้ใช้เพื่ออะไรลูก
1: เล่นเกมค
0: ่
1: ะ
0: เป็นหูฟังสำหรับเล่นเกมด้วยแล้วมีความแปลกใหม่จากหูฟังที่มีอยู่แล้วยังไงเนี่ยอันนี
1: ้มีหูค
0: ่
1: ะ
0: มีลักษณะมีหูขึ้นมาแบบนี้น่ารักมากๆนะคะก็น่าสนใจแล้วก็สวยงามสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณมากลูกส่งไม้ให้คุณตูนนะกลับไปนั่งที่ได้เลยคนต่อไปกลุ่มต่อมาโอ้โหน่ารักมากๆกลุ่มนี้น้ำหนาวถือไม้ไว้วันนี้น้ำหนาวออกแบบเป็นสิ่งของเครื่องใช้อะไรเนี่ยลูก
1: เคสโทรศัพท์ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเคสโทรศัพท์ใช่ไหมลูกเป็นเคสโทรศัพท์ใช้เอาใส่เป็นเคสสำหรับป้องกันโทรศัพท์ใช่ไหมนอกจากนี้ก็ยังน่าสนใจด้วยคิดว่าเคสโทรศัพท์ของเราแปลกกว่าเคสโทรศัพท์อื่นๆยังไง
1: เป็นลายหมีค
0: ่
1: ะ
0: เป็นลายหมีถ้าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสังเกตนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของหูใช่ไหมลูกรวมถึงขาแล้วก็หน้าตานะคะเพิ่มเข้ามาก็น่ารักสดใสแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ด้วยนะคะเก่งมากๆเลยกลุ่มต่อไปกลุ่มถัดไปอันนี้ดูดีกว่าเราใช่ไหมลูกใช้สิ่งของเครื่องใช้อะไรเนี่ยที่ออกแบบวันนี
1: ้นาฬิกาค
0: ่
1: ะ
0: นาฬิกาเอาไว้ดูเวลาใช่ไหมประโยชน์ใช้สอยก็คือเอาไว้ดูเวลาแล้วคิดว่ามันแปลกใหม่แตกต่างจากของที่มีอยู่แล้วยังไงลูกลักษณะเป็นไง
1: มีรูปสี่เหลี่ยมค
0: ่
1: ะ
0: เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแสดงว่ายังวาดไม่เสร็จใช่ไหม
1: ใช่
0: ยังไม่เสร็จแล้วคิดไว้ว่าถ้าแบบที่เสร็จแล้วจะแตกต่างจากอันอื่นยังไงจะใส่ลวดลายไหมหรือว่าจะเป็นลักษณะอื่นลูก
1: มีลายแล้วก็มีหูค
0: ่
1: ะ
0: มีลายแล้วก็จะมีหูที่นาฬิกาด้วยนะคะเดี๋ยวให้กลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็เอามาส่งครูทูนในแบบที่สมบูรณ์นะคะขอบคุณมากค่ะกลุ่มถัดไปโอ้โหกลุ่มนี้อีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจมากๆดูกลุ่มนี้กันดีกว่ากลุ่มนี้ออกแบบอะไรเนี่ยวันนี
2: ้เคสโทรศัพท์คร
0: ับออกแบบเป็นเคสโทรศัพท์โอ้โหละน่าสนใจมากๆสวยงามด้วยคิดว่าของเราน่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่จากเดิมยังไงเนี่ย
2: มีลวดลายครับ
0: มีลวดลายเป็นลวดลายของอะไรลูก
2: แมวครับ
0: เป็นลวดลายของแมวนะคะนอกจากใส่ลวดลายแล้วยังเติมหูเติมหางเข้าไปด้วยใช่ไหมลูกโอ้โหสวยงามแล้วก็น่าสนใจน่ารักมากๆนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากใช้เคสโทรศัพท์แบบนี้เลยใช่ไหมเก่งมากๆเลยค่ะดูกันที่กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มสุดท้ายก็น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันโอ้โหน่ารักมากๆเซอร์กิตวันนี้กลุ่มเซอร์กิตออกแบบเป็นอะไรลูก
3: iPad ครับ
0: เป็น iPad โอ้โหแต่ iPad รูปร่างหน้าตาดูแปลกๆไปและคิดว่าของเราแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วอย่างไรแล้วก็คิดว่าน่าสนใจยังไงของกลุ่มเรา
1: เอาไว้เรียนออนไลน์ได้แล้วก็
0: เอาไว้ใช้เรียนออนไลน์ได้เล่นเกมได้ด้วยแล้วอีกทั้งหน้าตายังเป็นไงเนี่ยแปลกไปจากเดิมด้วยเป็นลักษณะของรูปอะไรลูก
1: ผีเสื้อคร
0: ับ เอาลักษณะของผีเสื้อใช่ไหมลูกมาออกแบบเป็น iPad น่ารักน่าสนใจมากๆนะคะสวยงามมากๆเลยขอบคุณมากค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะของเด็กๆนะคะในห้องต้นทางค่ะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยวันนี้เด็กๆก็ได้ฝึกการออกแบบนะคะจากสิ่งของเครื่องใช้นะคะจากสิ่งรูปร่างรูปทรงที่ใกล้ๆตัวนะคะอีกทั้งมีประโยชน์ใช้สอยอื่นๆแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆป.3ทับ1นั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นหลังจากสร้างสรรค์ผลงานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องของ

0: ูปร่างรูปทรงในงานออกแบบนะคะสำหรับรูปร่างรูปทรงในงานออกแบบนะคะเด็กๆจะเห็นว่าการออกแบบนะคะก็คือการถ่ายทอดนะคะรูปแบบจากความคิดนะคะออกมาเป็นผลงานนะคะอย่างที่สองนะคะส่วนใหญ่นะคะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะมักมีพื้นฐานนะคะมาจากรูปร่างรูปทรงที่เป็นเรขาคณิตทั้งสิ้นนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะเราออกแบบสิ่งของเครื่องใช้นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการนะคะอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้ง่ายขึ้นรวมถึงความสวยงามด้วยนะคะเหมือนที่เด็กๆนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวันนี้นะคะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นสิ่งของเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็สร้างความสวยงามน่าสนใจให้กับสิ่งของต่างๆที่เด็กคิดค้นมานั่นเองค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะคุณตุลก็มีบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะมาฝากกันบทเรียนในครั้งถัดไปดูดีกว่าว่าในสัปดาห์หน้าเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาออกแบบสิ่งของที่มีในบ้านกันวันนี้ให้ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆตามอิสระของแต่ละกลุ่มแล้วนะคะแต่ครั้งหน้าเราจะมาออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ที่เราพบเจอกันในบ้านนะคะได้ในบ้านเลยจะมีอะไรบ้างนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะสิ่งของที่เราจะต้องเตรียมในครั้งหน้านะคะในคณะฝากคุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมนะคะใบงานที่1 นะคะออกแบบสิ่งของที่มีในบ้านนะคะให้กับเด็กๆปลายทางด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเตรียมดินสอสีหรือว่าสีไม้มาด้วยนะคะและก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะคุณตุลก็มีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งภาพในวันนี้นะคะชื่อภาพว่าเกอร์นิก้านะคะศิลปินก็คือปาโบปิกัสโซนะคะโดยใช้เทคนิคการระบายสีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยงามมากๆเด็กๆถ้าเด็กๆสังเกตลูกภาพนี้แตกต่างจากภาพอื่นๆอย่างไรใครตอบได้ถ้าเราเคยเห็นภาพอื่นๆที่ผ่านมาเด็กๆจะเห็นว่ามันจะเป็นสิ่งของใช่ไหมลูกที่ลักษณะค่อนข้างเป็นไงสมจริงเหมือนจริงแต่ในภาพนี้เด็กๆจะเห็นว่าเขามีการใช้รูปร่างรูปทรงที่ตัดทอนเพื่อให้เป็นไงลูกดูแล้วมันง่ายมากขึ้นใช่ไหมใช้รูปร่างของเรขาคณิตนะคะให้ดัดแปลงมาเป็นรูปภาพต่างๆทั้งรูปคนรูปสัตว์นะคะก็สวยงามไม่แพ้กันนะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้รูปร่างรูปทรงนะคะที่สมจริงหรือตัดทอนออกมาให้เข้าใจง่ายได้มากขึ้นนะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณตุลก็นำมาฝากกันนะคะในภาพเกอร์นิก้าส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นภาพอะไรนะคะแล้วเนื้อหาเรื่องราวนะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางแล้วก็ครูไปอังติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอด

เพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน
2: ่ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยๆนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: อ่า

0: วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: จีราเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิต
5: ฟุ๊บฟิ๊บกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงคะช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลย

0: โอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
1: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: เคนครับ
1: ครับ
0: เราเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
1: 6กันยา2535ครับ
0: เราเกิดวันที่หรือเปล่าครับ
1: ถูกต้องครับ
2: หึหึหึ
1: จะรู้ได้ไงครับ
0: ผมเก่งครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคำนวณกันครับว่าวันนั้นเป็นวันอะไรในสัปดาห์ไปชมกันเลยวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งตรงกับวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2501ตรงกับวันใดในสัปดาห์เริ่มต้นนะครับเราจะเปลี่ยนพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชซะก่อนครับ
1: เราเอาพุทธศักราชตั้งลบด้วย543ครับ1958ครับ
0: เราได้ปีคริสตศักราชมาแล้วต่อไปเราใช้กฎของเซลเลอร์ดังสูตรนี้ครับ F คือวันในสัปดาห์โดยที่ถ้า F คำนวณมาได้0มันคือวันอาทิตย์ถ้า F เป็นเลข1หมายถึงวันจันทร์และไปเรื่อยๆจนถึงหมายเลข6ซึ่งแปลว่าวันเสาร์ครับ D คือวันที่ D เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 21ครับ
0: M คือเดือน
1: M คือเดือนตุลาคม8ครับ
0: Y คือเลขท้าย2ตัวของปีคริสตศักราชในที่นี้คืออะไรครับ
1: 58ครับ
0: แต่มีข้อยกเว้นเล็กน้อยครับสำหรับวันที่ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ให้เราใช้เลขท้าย2ตัวของปีก่อนหน้าเช่นวันที่27มกราคมคริสตศักราช2022เราจึงได้ว่า Y เท่ากับ21 C คือเลขต้น2ตัวของปีคริสตศักราชในที่นี้คือเท่าไหร่ครับ
1: 19ครับ
0: ใส่เข้าไปครับแล้วเราก็ปิดวงเล็บแล้วมอดดูโล
1: ด้วย7
0: 7ครับผม
1: มอดมาจากมอดดูโลโดย N มอด M คือเศษของการหาร N ด้วย M เช่น9มอด7เท่ากับ2ความหมายคือเอา9ตั้งหารด้วย7จะได้1เศษ2เช่นเดียวกัน35มอด7เท่ากับ0เพราะว่า35หาร7ลงตัวครับหรือเราสามารถมองมอดดูโลเป็นรูปแบบของหน้าปัดนาฬิกาเช่นการมอดด้วย7หน้าปัดนาฬิกาของเราจะเริ่มต้นที่0 1 2 3 4 5และ6ครับจากตัวอย่างเดิม9มอด7ความหมายมันคือนับไป9ครั้งครับ1 23 4 5 6 7 8และ9เลข9ที่เรานับตกอยู่ที่เลข2ให้เรานำเลข2มาเป็นคำตอบครับสัญลักษณ์ถัดไปที่คล้ายวงเล็บเหลี่ยมนี้คือ floor function หรือฟังก์ชันพื้นโดยค่าของฟังก์ชันพื้นที่ x คือจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ไม่มากกว่า x เช่น
0: ค่าของฟังก์ชันพื้นที่ 20.6 ได้เท่าไหร่ครับ
1: 20ครับ
0: ค่าของฟังก์ชันพื้นที่ 14.5 ได้เท่าไหร่ครับ
1: 14ครับ
0: ค่าของฟังก์ชันพื้นที่ 4.75 ได้เท่าไหร่ครับ
1: 4ครับ79มอด7ได้2ครับ
0: ตรงกับวันอะไรครับ
1: F2 วันอังคารครับ
0: วันอังคารครับช่วยเปิดกับ Google หน่อยครับ
1: 21 October 1958นะครับวันอังคารครับผม
0: เย้ถูกอีกแล้ว
3: หวานเจี๊ยบเลย
0: จะเห็นได้ว่าวิธีที่1การใช้กฎของเซลเลอร์นั้นยังมีข้อจำกัดอยู่นั่นก็คือเราต้องคำนวณผ่านการใช้ฟังก์ชันพื้นและปีที่ใช้จะต้องเปลี่ยนเป็นปีคริสตศักราชดังนั้นเพื่อความง่ายอาจารย์เลยขอเสนอวิธีที่2ครับคือการใช้ตารางครับจากตารางจะเห็นได้ว่าผมเปลี่ยนปีพุทธศักราชเป็นรหัสดังในตารางสีส้มเปลี่ยนเดือนต่างๆเป็นตัวเลขในตารางสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เศษที่ได้เนี่ยจะบอกถึงวันในสัปดาห์ตามตารางสีเหลืองนะครับสูตรในที่นี้คือนำวันที่มาบวกรหัสเดือนมาบวกรหัสปีแล้วมอด7ครับง่ายแค่นิดเดียวเอง
1: ง่ายมากเลยครับอาจารย
0: ์ตัวอย่างแรกนะครับวันที่10พฤษภาคม2527ตรงกับวันใดในสัปดาห์เริ่มต้นครับปี2527มีรหัสปีคืออะไรครับจากตารางสีส้ม
1: 1ครับ
0: เดือนพฤษภาคมตรงกับ
1: 0ครับ
0: 0ครับและวันที่10ดังนั้นเราเอาวันที่บวกรหัสเดือนบวกรหัสปีเลยเป็น10บวก0บวก1ได
1: ้11ครับ
0: 11มอดูโล7ได
1: ้4ครับ
0: จากตารางสีเหลืองถ้าเราได้เศษ4วันที่มีเศษ4คือวัน
1: พฤหัสบดี
3: หวานเจี๊ยบเลย
0: วันอังคารเหรอครับวันอาทิตย
4: ์จ้าผมขอวันที่3ธันวาคมครับ2527
0: วันจันทร์ครับ
2: ว้าว
0: ผม จริงจัง
1: อาจารย์ครับผมเห็นในตารางของอาจารย์เนี่ยบางปีมีดอกจันอยู่ท้ายเลขปีด้วยครับมันคืออะไรครับ
0: สังเกตไหมครับว่าปีที่มีดอกจันจะเกิดขึ้นซ้ำๆกันทุกๆกี่ปีครับ
1: 4ปีครับ
0: ในที่นี้คือปีอธิกสุลทินครับปีอธิกสุลทินคือปีที่มี366วันซึ่งจะเพิ่มวันที่29กุมภาพันธ์เข้าไปสังเกตนะครับในตารางเดือนสีน้ำเงิน
1: ครับผม
0: มกรากับกุมภาจะมีรหัสเดือนอยู่2รหัสสำหรับมกราคมในปีปกติเราจะใช้เลข6
1: ครับ
0: แต่ในปีที่มีดอกจันหรือปีอธิกสุลทินเราต้องใช้เลข5แทนในทำนองเดียวกันครับกุมภาพันธ์ในปีปกติจะใช้รหัสเดือนเป็น2
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นปีที่มีดอกจันหรือเป็นปีอธิกสุลทินเราจะใช้เลข1แทนครับและนี่คือตัวอย่างการนำไปใช้เรื่องฟังก์ชันเพื่อหาวันในสัปดาห์ซึ่ง2ฟังก์ชันที่เราพูดกันในวันนี้คือฟังก์ชันพื้นและฟังก์ชันมอดูโล
1: สุดยอด
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะทุกวันมันแมทมาก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ระหว่างที่เรารอไก่พุธเอ้ยไก่พฤหัสเอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับในตามนี้เลยโค้งๆชูปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกตริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่เอ้าเรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับบนกระดาษเลยนะครับตอนนี้ผมมีเส้นสีน้ำเงินคือเส้นโค้งพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าอาจารย์มีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้คุณสมบัตินี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสซึ่งคุณลุงก็จะวางไก่ย่างในจุดโฟกัสนี้นั่นเองครับทำไมลุงถึงได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาครับ
1: ถ้ามันบานไปเรารีดแสงไม่ได้ถ้าใหว้าวหน่อยคือมันสามารถรีดแสงให้มันวิ่งตรงไปได้ใช่ไ
0: หมในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแสงวิ่งออกมาจากจุดโฟกัสมันจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้นตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าพาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกันแน่มาดูกันเลยฮัลโหลนี่เลยครับไฟฉายพาราโบลาอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับไฟฉายเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนพาราโบลาหรือเปล่าถ้าเรามาดูข้างในนี้หน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไฟฉายนะครับสิ่งนี้นะประยุกต์ใช้ในไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของพาราโบลาที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของพาราโบลานอกเหนือจากนี้นะครับพาราโบลายังปรากฏในสิ่งรอบๆตัวเราเช่นอะไรบ้างครับแนววิถีของการชูดปลา3แต้มวู้สะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยการขึ้นเครื่องบินที่เรียกว่า Zero G Airplane ซึ่งเครื่องบิน Zero G Airplane นี้นะครับจะสร้างสภาพแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการบินเป็นแนววิถีพาราโบลานั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าพาราโบลาถูกนำมาประยุกต์ใช้

0: ้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแม่นมากเย้และแล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย
1: ์โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: ตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

0: กับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะ หลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันที

0: ข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
4: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลก ดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L-I-G-H-T light แปลว่าแสง air A-I-R air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหา

ครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการนี้นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา17นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถา

ระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทของพระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนและเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่ามงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทไทยอินเตอร์ไลม์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 ครอบครัวจุลบุษปะบริษัทศรีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะอุภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น

บริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารีพระประถมเจดีย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน510โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569

0: 2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระบาท

0: ากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุอาบภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าไป

0: ดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับน
1: ะ
0: เราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2ค
2: ือค
0: ิดคิดแล้วก
2: ็
0: ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
3: จ
0: ูโลเยโน
4: จีตุ
0: ร
4: ู
0: ปอะไรเอ่ย
4: ร
0: ูปสัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับ

0: ับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนมาอีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
1: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
2: ฉลามอยู่ใน
3: ทะเล
0: ทะเลตัวนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
4: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหนสองหลังครับ
5: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเล
6: ทุ่งนา
7: ทุ่งนา
0: ซาฟารีต้นนี้ครับ
8: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
9: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
10: ทะเล
0: ทะเลต้นหลังครับ
11: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
12: อยู่สวรรค์นา
0: สวรรค์นา
13: ปลาสีแดง
14: ปลา
0: ปลาอยู่ที
15: ่
0: ทะเลดาคง
16: ที่ใต้น้ำครับ
17: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำตัวนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
18: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
19: ช้าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหนถูกต้องป้อมเมอร์ไม่ตอบเหรอ
20: ช้างเลยใต้น้ำ
0: อีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไร
21: สิ่งของอาชีพ
22: สิ่งของอาชีพ
23: ไม่ใช่
24: สิ่งของอาชี
25: พไม่ใช่สิ่งของอาช
26: ีพสิ่งของอาช
0: ีพเริ่มต้นครับ
27: เปิ้ล
0: อยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับ
28: หมวก
0: เอาอะไรเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
29: ทหาร
0: ทหาร
30: หมวก
31: สีแดง
32: สีแดง
0: เป็นของใคร
33: ของดีนะ
34: ทหารทหาร
0: เอาอะไร
35: รถถัง
0: รถถังของใครดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใครโอเคว
36: ิทยาดา
37: วิทยาดา
38: วิทยา
0: ตกลงกันก่อนเอาอะไร
39: วิทยุ
40: ดูดิครับ
41: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางน้องวิทยุเป็นของใครทหาร
42: ทหารจังหวัดนน
0: ท์โอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายมั้ยง่ายมั้ยง่ายเนาะนะครับ
43: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปนะครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูป

และฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลาลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายลามาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในเป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชเชอร์ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของนี้ไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเค

รูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตักของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมอ่ะพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาหมึกกินอะไรครับกินเนื้อแล้วกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหาร5หมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมเหมือนกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปนะเอเชียเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเอาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียโคเรียเอเชียมาเลเซียเอเชียบอลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยเซาท์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่2ครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกา

นอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮย์ติเฮย์ตินอร์ทอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบา

อังกฤษโอเคก็เป็นสื่อใน AI ไทเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มที่เชื่อลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกบนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขานะครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทั่วกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็น

0: มีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าที่ของแล้วเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเรา
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัวกี่ตัว10ตัวใช่ไหมนะครับแล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โยจำนวนขา
2: ป
1: ีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมุติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมุติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วย
1: เกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มนึงก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้ง2อย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาโอ้มีหลายอันเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
1: อีกอันหนึ่งก็คือมีขา5ขาด้วย
0: มีขา5ขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับ8ขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับ
2: อย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีมีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์เราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
0: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งอ่ะ

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มที่เชื่อก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าที่เชื่อแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือออคโทพัสปลาหมึกยักษ์นะครับนีโมแล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี่น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะ

คัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็น PowerPoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับในเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้ผมนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการ
แล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นทีเชอร์ขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพ

0: แล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจําทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจําทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างเนาะและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจําทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจําทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินลบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังบูบอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางเนาะนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่2ก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนขับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ที่เชื่อบอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ที่เชื่อฟังนะครับ จากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างในเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่มั้ยครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี่ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่หนึ่งของการจัดกลุ่มอย่างที่สองครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเอ้ยเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้กันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมเรามันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้เชลล์นอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้จำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นนะคะซึ่งScratch เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน MIT โปรแกรมเนี้ยใช้งานฟรีนะคะแล้วก็มีรูปแบบเป็นลักษณะของการใช้บล็อกคำสั่งแทนการเขียนโค้ดนะคะทำให้ช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้นอกจากนี้นะคะบล็อกคำสั่งใน Scratch นะคะยังเป็นบล็อกที่ช่วยควบคุมการทำงานแบบมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็มีลักษณะของการควบคุมการทำงานแบบทำซ้ำผู้ใช้นะคะสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมลงไปได้ด้วยนะคะในการนำ Scratch ไปใช้เนี่ยนะคะมันจะช่วยในการเชื่อมโยงประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมประเภทที่เป็นการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะหรือว่า project based แล้วก็ลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะหรือว่า problem based Scratch นะคะมีตัวละครแล้วก็มีฉากหลังให้เราเลือกใช้นะคะสามารถที่จะสร้างเรื่องราวต่างๆได้ด้วยนะคะการใช้งาน Scratch เนี่ยนะคะก็เลยเป็นลักษณะการทำโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะนอกจากนั้นก็ยังส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะคะเพราะว่า Scratch เนี่ยเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกไปแล้วนะคะก็คือเขาใช้ลักษณะของการนำบล็อกคำสั่งมาวางเรียงต่อกันนะคะฉะนั้นก็จะต้องวางตามลำดับขั้นตอนเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการข้อดีข้อหนึ่งของ Scratch นะคะก็คือสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้นะคะชิ้นงานของเราเนี่ยค่ะนะคะเราสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้คนอื่นได้เข้าศึกษานะคะหรือว่าดูแนวคิดการออกแบบของเรานะคะและเราก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาชิ้นงานของคนอื่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นการใช้งาน Scratch กันก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรม Scratch ก่อนนะคะให้พิมพ์ scratch.mit.edu นะคะจากนั้นกด Enter พอเราเข้ามาที่เว็บของ Scratch เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นนะคะโดยการจอยเข้าไปก่อนก็คือเริ่มสมัครใช้งานนั่นเองนะคะเราลองใส่ชื่อเอกัญญรัตน์นะคะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าชื่อไม่ซ้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ M กัญญรัตน์แบบนี้นะคะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อนี้มีคนใช้แล้วนะคะให้เปลี่ยนชื่อใหม่นะคะอาจารย์ใช้ A กัญญรัตน์เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์เอาโชว์พาสเวิร์ดออกก่อนนะคะพาสเวิร์ดของอาจารย์ใส่ไปประมาณ6ตัวอักษรนะคะแล้วก็คลิกต่อไป

ถามว่าจะบันทึกไหมนะคะพาสเวิร์ดนี้อาจารย์ไม่บันทึกก็แล้วกันนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะประเทศที่เราอยู่เราก็เลื่อนไปเลือกประเทศไทยไทยแลนด์นะคะแล้วก็คลิกต่อไปให้ใส่เดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดนะคะอาจารย์ใส่กรกฎา19จากนั้นก็คลิกต่อไปคราวนี้ใส่เพศนะคะก็เป็นฟีเมลนะจากนั้นก็คลิกต่อไปใส่อีเมลค่ะนะคะให้ใส่อีเมลที่คุณใช้งานอาจจะแนะนำว่าให้ใส่อีเมลที่ใช้งานจริงนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีการยืนยันการใช้งานเว็บไซต์ของเขาโดยการยืนยันผ่านอีเมลนะคะดังนั้นอันนี้อาจารย์ก็ใช้เมลนะคะใช้เมลใส่ของ Gmail เข้าไปนะคะแล้วก็ Create เขาก็ Welcome แล้วนะคะแสดงว่าเราสมัครได้เรียบร้อยแล้วเราก็ Get Start เริ่มต้นเลยนะคะพอเราเริ่มต้นเข้ามาในนี้นะคะดูหน้าแรกอาจารย์ขออนุญาตปิดตัวนี้ไปก่อนนะคะมันเป็น Pop Up แจ้งเตือนเกะกะนิดหน่อยนะคะดูซิมีจดหมายส่งกลับมาไหมนะคะมีข้อความส่งให้เราด้วยก็มีข้อความต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่ Scratch เข้ามานะคะเราก็ไปดูสำรวจเมนูอื่นๆกันก่อนนะคะเมนูมีเมนูสร้างนะคะก็คือการสร้างงานใหม่นะคะสร้างโปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch เนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เราเรียกว่าโปรเจกต์เป็นชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นนะคะส่วนของการสำรวจนะคะลองคลิกดูนะคะสำรวจก็จะมีงานนะคะที่เป็นโครงงานอื่นๆที่เขาสร้างไว้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีทั้งอันนี้คือทั้งหมดนะคะกับการแยกหมวดหมู่Scratch เนี่ยสามารถสร้างได้เป็นแอนิเมชันก็ได้นะคะหรือจะสร้างเป็นงานศิลปะนะคะใช้วาดภาพอะไรเงี้ยหรือว่าทำเป็นเกมนะทำเป็นดนตรีเรื่องราวต่างๆหรือทำเป็นบทเรียนก็ได้นะคะดังนั้นเราลองดูนะคะแต่ละหมวดหมู่ค่ะถ้าเราสนใจหมวดหมู่ไหนเราก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ดูผลงานที่เขาทำไว้นะคะส่วนใหญ่ในนี้นะคะเขาแชร์ใช้งานร่วมกันฟรีนะคะก็คือจะมีโค้ดให้ดูด้วยนะคะว่าเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะคะค้นหาตามหมวดหมู่ก็จะสะดวกหน่อยนะคะก็ค้นได้ง่ายนะคะมีในส่วนของไอเดียนะคะจริงๆแล้วอันนี้ค่ะไอเดีย what will you create เป็นส่วนของการทำตัวอย่างให้ดูอะค่ะนะคะในส่วนของไอเดียอันนี้นะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch นะคะว่าScratch เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะเป็นการส่งเสริมเด็กๆนะคะที่เรียนรู้โดยเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะการคิดอย่างเป็นเหตุผลนะคะเป็นระบบนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันซึ่งในการทำงานร่วมกันความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยจะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในศตวรรษที่21นะคะนะอันนี้เป็นหัวข้อที่เราอธิบายกันถัดมานะคะเรามาดูอันนี้เมื่อกี้ไปดูไปแล้วนะคะเป็นข้อความนะคะที่แจ้งให้เราทราบอันนี้เป็นผลงานของฉันนะคะซึ่งตอนนี้เราเพิ่งสร้าง Scratch ขึ้นมาใหม่นะคะเราก็จะยังไม่มีผลงานข้างในนะคะคลิกเข้าไปว่างเปล่านะคะยังไม่มีผลงานอะไรในนี้นะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของuser ของเรานะคะเราคลิกดูนะคะก็จะมีโปรไฟล์นะโปรไฟล์เราสามารถที่

จะใส่รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวเองลงไปได้นิดหน่อยนะคะก็คืออยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครนะคะก็ใส่รายละเอียดลงไปนะคะแล้วก็จะมีผลงานของฉันนะซึ่งตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้สร้างอะไรนะคะก็เข้าไปก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือยังไม่มีอะไรแล้วก็จะมีการตั้งค่าบัญชีนะตั้งค่าบัญชีนะคะที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราสมัครนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็เซฟได้นะคะหรือว่าจะ delete account อันนี้ออกไปก็ได้แล้วถ้าเราไม่ใช้งานแล้วอะค่ะนะคะเราก็สามารถ delete account ออกไปนะคะแล้วก็ไปสมัคร account ใหม่ได้นะคะมีอันนี้ลงชื่อออกนะคะเรายังไม่ออกนะเราไปดูที่อันแรกก่อนนะคะอาจารย์กลับไปที่การเริ่มต้นนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นการใช้งาน Scratch นะคะเป็นเบื้องต้นนะเราเริ่มที่สร้างนะคะสร้างโปรเจกต์ก่อนสร้างโครงงานนะคะนี่คือโครงงานที่เราสร้างขึ้นนะคะตอนนี้จะดูคือมันเป็นภาษาไทยนะคะจะดูงงๆนิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์หาวิธีปรับเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแต่ถ้าใครถนัดใช้ภาษาไทยอันนี้นะคะคุณสามารถใช้ภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปปรับนิดนึงนะคะอาจารย์ขออนุญาตปรับเป็นอังกฤษแล้วกันนะคะโอเคนะคะปรับภาษาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูหน้าจอการทำงานของ Scratch กันบ้างนะคะ Scratch นะคะก็จะมีส่วนประกอบสำคัญหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าเวทีหรือว่าสเตจนะคะก็คือตรงนี้นะคะที่มีแมวอยู่บนพื้นสีขาวนะคะกรอบตรงนี้นะคะก็คือสเตจนะคะส่วนที่2นะคะก็คือตัวละครหรือว่าสไปรต์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเมื่อเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกนะคะสไปรต์เขาก็จะเลือกเป็นรูปแมวตัวนี้นะคะให้เรานะคะถัดมานะคะส่วนที่3ก็คือส่วนของสคริปต์นะคะในนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับการวางสคริปต์คำสั่งนะคะที่ใช้งานซึ่ง3ส่วนเนี้ยจะต้องทำงานประสานกันสัมพันธ์กันนะคะเวลาเราใช้อ่ะค่ะมันจะสัมพันธ์กันทั้งฉากนะคะตัวละครแล้วก็สคริปต์เรามาดูแถบเครื่องมือของ Scratch กันบ้างนะคะแถบเครื่องมืออันแรกนะคะอันนี้นะคะคือเมนูไฟล์ก็จะมีการสร้างงานใหม่นะคะการบันทึกแล้วก็การบันทึกเป็นสำเนานะคะหรือว่าถ้าเกิดเรามีโปรเจกต์นะคะที่สร้างไว้ในคอมพิวเตอร์คือ Scratch เนี่ยค่ะมันมีตัวที่ออฟไลน์นะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบออฟไลน์แล้วก็เอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วเวลาเราจะเผยแพร่ค่ะเราก็โหลดนะคะจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้บนเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการบันทึก to your computer นะคะอันนี้ก็คือเราจะบันทึกงานของเรานะคะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเผื่อว่าวันไหนเราลืมรหัสผ่านนะคะเราก็สามารถที่จะมีโปรเจกต์อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นมาใช้งานได้นะคะเมนูถัดมานะคะก็คือเมนู Edit ก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือมี Restore นะคะกับ Turn on Turbo Mode นะคะ2ส่วนนะแล้วก็จะมี Tutorialอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูตัวอย่างนะคะที่เขาเป็นการสอนใช้งานเบื้องต้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นเบื้องต้นจริงๆนะคะในการใช้งานรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะถัดมาตรงนี้ก็คือ Untitled นะคะยังเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่มีชื่อเรื่อง

ฉะนั้นเราอาจจะสร้างชื่อเรื่องนะคะโดยการพิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะอันนี้นะคะ C Project Page นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าโปรเจกต์ที่เราจะเผยแพร่ค่ะนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเวลามีคนอื่นเข้ามานะคะเห็นโปรเจกต์ของเรานะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อาจารย์กลับไปที่ Insight นะคะคราวนี้นะคะถัดมาทางขวามือนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของเรานะคะซึ่งตอนนี้พอเราเข้าไปดูอะค่ะจะเห็นว่ามีงานชิ้นแรกของเราแล้วนะคะที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะกลับเข้าไปใช้งานเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะคลิก See Insight เพื่อเข้าไปใช้งานได้กับ Delete นะคะลบโปรเจกต์ออกถ้าเกิดว่า เราสร้างโปรเจกต์มาเยอะซ้ำกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะ Delete ลบออกไปได้นะคะอาจารย์กลับเข้าไปในตัวโปรเจกต์นะคะโดยการคลิกที่ See Insight โหลดใหม่อีกรอบนะคะตัว Scratch นะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นมุมตรงเนี้ยนะคะมีขึ้นแว๊บๆนะคะว่า Project Save นะคะเขาเซฟอัตโนมัตินะคะฉะนั้น เราก็ไม่ต้องกังวลสักเท่าไหร่นะคะเขาจะมีการเซฟเป็นระยะนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานนะคะเขาก็จะเซฟไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็เซฟได้เหมือนกันนะคะเซฟเนี่ยค่ะเขาก็จะเซฟโปรเจกต์ให้นะคะถัดมาทางนี้อันนี้เป็นตัวโปรไฟล์ของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูแท็บเครื่องมืออื่นๆกันบ้างนะคะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วมีสเตตนะคะตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะเป็นส่วนของการแสดงผลออบเจกต์นะคะหรือว่าตัวสไปรท์ที่เราเลือกใช้นะคะในนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะมามีตรงนี้อีกนะคะแอบนิดนึงนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้นะคะโค้ดส่วนของโค้ดนะคะหรือว่าคำสั่งนะคะมีคอสตูมแล้วก็มีซาวอาจารย์คลิกให้ดูก็ได้นะคะคอสตูมเข้าไปก็จะเป็นการออกแบบหรือว่าการจัดการสไปรต์นะคะหรือว่าตัวละครที่เราสร้างขึ้นนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะสามารถเพิ่มลบได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ต้องการอันไหนนะคะอันนี้จะเห็นว่ามีตัวแมวเนี่ยค่ะมี2ภาพนะคะเป็นภาพนิ่ง2ภาพหมายความว่าเวลาทำงานนะคะแมวตัวนี้สามารถที่จะขยับได้นะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเครื่องมือรายละเอียดต่างๆนี่อาจารย์ไปอธิบายในส่วนของการปรับแต่งคอสตูมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะซาวนะคะเสียงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสียงของแมวค่ะนะคะตัวสไปรต์ตัวเนี้ยนอกจากจะมีภาพนิ่ง2ภาพอยู่ด้านในแล้วนะคะยังมีเสียงประกอบด้วยนะคะเราลองเล่นเสียงดูก็ได้นะคะเป็นเสียงแมวร้องนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเราดูลักษณะนี้นะคะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างสไปรต์ของเราได้เองด้วยนะคะคุณสามารถที่จะใช้ภาพนิ่งที่คุณสร้างขึ้นนะคะถ้าอยากให้เคลื่อนไหวก็ทำภาพนิ่ง2ภาพนะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะในส่วนของสไปรต์นะคะแล้วเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมีปุ่มให้เราสามารถที่จะเพิ่มเสียงเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะจังกลับไปที่หน้าจอโค้ดก่อนนะคะคราวนี้เรามาเริ่มกันนะด้วยคำสั่งง่ายๆนะคะคือโค้ดเนี่ยค่ะมีหมวดหมู่ของโค้ดอยู่นะคะมีหมวดของโมชั่นนะคะก็คือการเคลื่อนที่ลุคก็คือการแสดงผลบนหน้าจอนะคะเราลองติ๊กดูก็ได้นะคะจะแสดงผลอะไรบ้างบนหน้าจอนะคะมีซาวนะคะก็คือการแสดงผลเสียงบนหน้าจอนะคะอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เราจะกำหนดกับโปรเจกต์ของเรานะคะคอนโทรล
นะคะคำสั่งในการควบคุมนะคะแล้วก็จะมี sensing นะคะคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบอย่างเช่นการ touching การชนกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าสีนะหรือว่าในลักษณะของการถามตอบนะคะถัดมานะคะเป็น operator

คุณสามารถที่จะสร้างตัวแปรในส่วนนี้ได้นะคะฉะนั้นเราเขียนโปรแกรมนะคะเราใช้ตัวแปรอะไรยังไงเนี่ยเรามาเขียนในนี้ได้เลยนะคะสร้างตัวแปรในนี้ได้เลยนะคะถัดมาเป็น my block นะคะ my block ก็คือคุณสามารถที่จะสร้างบล็อกคำสั่งของคุณเองได้ด้วยอะค่ะนะคะบล็อกที่ทำงานอย่างเช่นบางทีเนี่ยการทำงานที่มันซ้ำๆกันนะคะเราสามารถที่จะเอามาสร้างนะคะเป็นบล็อกใหม่หนึ่งบล็อกเพื่อให้ทำงานรูปแบบเนี้ยนะคะอยู่ในบล็อกเนี้ยแล้วเราก็เอาบล็อกนี้ไปใช้นะคะโดยที่คำสั่งมันจะได้ลดความซ้ำซ้อนลงอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนกับหน้าจอแสดงผลนะคะหรือว่าสเตจเนี่ยนะคะเวทีเนี่ยนะคะเวทีตรงนี้นะคะสเตจตรงนี้นะคะมันมีพื้นที่นะคะแกน x แล้วก็แกน y นะคะแกน x ก็คือแนวนอนแกน y ก็คือแนวตั้งนะคะแกน x ตรงนี้นะคะจากขอบซ้ายถึงขอบขวาตรงนี้นะคะก็คือลบ240ถึงบวก240ฉะนั้นนะคะแนวแกน x จะมีระยะทางอยู่ที่480พิกเซลแกน y นะคะมีระยะนะคะจากขอบบนถึงขอบล่างตรงนี้นะคะอยู่ที่บวก180ถึงลบ180นะคะฉะนั้นแนวแกน y นะคะจะมีพื้นที่ระยะทางอยู่ที่360พิกเซลนะคะทำไมเราถึงต้องรู้ระยะทางนะคะเพราะว่าเราจะได้กำหนดตำแหน่งตรงนี้ค่ะนะคะการเคลื่อนที่ของตัวละครของเราอ่ะได้อย่างถูกต้องนะคะหรือว่าเราจะกำหนดให้ออบเจกต์แสดงผลนะคะเราก็สามารถที่จะกำหนดบนพื้นที่นี้ได้นะคะแกน x กับแกน y นี่นะคะตัดกันตรงกลางอยู่ที่นี่ x 0 y 0นะคะคุณจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเจ้าแมวของเรานะคะสไปรท์1เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0แล้วก็แสดงผลนะคะโชว์ก็คือให้แสดงผลบนสเตจนะคะขนาดก็คือ100%ของขนาดจริงด้านนะคะก็คือการวางตำแหน่งของสไปรท์นะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180นะคะหมุนนะ270 90คราวนี้นะคะเรามาดูถ้าอาจารย์ลองเปลี่ยนตำแหน่งนะคะแกน x เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า x นะคะซ้ายสุดเนี่ยคือลบ240กลางลำตัวเลยนะคะอยู่ที่ตำแหน่งขอบของหน้าจอนะคะลองไปที่240ตำแหน่ง240นะคะตรงกลางลำตัวนะคะก็จะอยู่ที่ขอบของหน้าจอด้านขวานะคะกลับมาที่ศูนย์ใหม่นะคะตรงตำแหน่งของ y เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า y ก็คือ180ด้านบนนะคะ180ตรงกลางของตัวไปอยู่ที่ขอบด้านบนนะคะแล้วก็ลบ180ตรงกลางลำตัวก็ไปอยู่ที่ขอบด้านล่างอันนี้เป็นการเช็คตำแหน่งแกน x แกน y นะคะถัดมานะอันนี้ดูแล้วนะคะเลื่อนไปทางนี้นิดนึงตรงนี้มีสเตทนะคะสเตทตอนตรงนี้ค่ะเป็นแบ็คดรอปนะคะก็คือเราสามารถที่จะใส่ภาพฉากหลังลงไปได้นะคะโดยที่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกภาพนะคะค้นหานะหรือว่าการวาดภาพนะคะสร้างขึ้นมาค่ะนะคะในนี้นะคะกลับไปใหม่นะคะอันนี้ก็คือเลือกน
นะคะเลือกที่เขามีให้นะคะ

หรือก็อันนี้อัพโหลดสำหรับการสร้างวาดฉากขึ้นมาเองนะคะจะได้ไม่ไปใช้ของเขานะคะเราก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะคะเราก็ใช้ฉากตรงนี้ได้นะคะตรงนี้สเตทนะคะอาจารย์ใช้ฉากสีเขียวนี่เลยก็แล้วกันนะคะกลับไปที่โค้ดใหม่เรามาเริ่มต้นการทำงานของคำสั่งนะคะของโปรเจกต์นี้กันก่อนนะคะโปรเจกต์นี้นะคะอาจารย์จะตั้งชื่อว่า move นะคะโปรเจกต์ของการเคลื่อนที่นะคะ move นะคะอันนี้ในการ move นะคะจริงๆแล้วเราจะใช้ motion นะคะการเคลื่อนที่นะคะคำสั่งการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่ตัวแมวไปตามตำแหน่งที่เรากำหนดนะคะแต่นี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่แมวมันจะเริ่มต้นการทำงานเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์ก่อนฉะนั้นการเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์เนี่ยค่ะเราจะใช้โค้ด event นะคะกำหนดเหตุการณ์นะคะจะเริ่มโปรเจกต์เมื่อไหร่นะคะอันแรกเลยค่ะ when คลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาวางบนพื้นที่โค้ดนะคะแล้วก็ปล่อยอันนี้หมายถึงเมื่อเราคลิกธงสีเขียวแล้วให้เกิดอะไรขึ้นกับแมวก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครนะคะว่าตัวละครของเราเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะโดยที่การเซตค่าเริ่มต้นเนี่ยค่ะนะคะเราก็ไปที่ motion นะคะแต่นี้อาจารย์ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแกน x แกน y เลยนะคะก็เลือก go to x y 0นำมาต่อตอนนี้นะคะค่าเริ่มต้นนะคะเมื่อเรากดธงสีเขียวนะคะธง start นะคะจะเห็นว่าแมวเราจะอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0เสมอนะจากนั้นนะคะเราตั้งค่าหน่วงเวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาโปรแกรมทำงานเนี่ยค่ะเขาทำงานตามคำสั่งในทันทีฉะนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะการเคลื่อนที่ของเขานะคะตอนนี้เรากำลังจะให้เขาย้ายตำแหน่งนะคะจาก x 0 y 0ไปตำแหน่งอื่นนะคะซึ่งในตอนนี้ที่อาจารย์ตั้งใจไว้ก็คือจะให้ขยับนะคะไปทางขวามือชิดกับขอบทางด้านขวามือนะคะดังนั้นอาจารย์หน่วงเวลาการแสดงผลสักนิดนึงนะคะโดยที่ตัวหน่วงเวลาเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของ control นะคะเราเข้าไปที่ control นะคะแล้วเลือก weight ก็คือการหน่วงเวลาเนี่ยนะคะเลือก weight มาต่อนะคะสัก1วินาทีนะให้หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนแล้วคุณค่อยขยับไปตามคำสั่งที่เรากำหนดเมื่อ weight 1วิแล้วเราจะให้ขยับยังไงเรากลับไปที่ motion นะคะการเคลื่อนที่นะคะจะมีคำสั่งที่ใช้สำหรับเคลื่อนที่เนี่ยนะคะมี move อีกอันหนึ่งนะคะการเคลื่อนที่นะคะไปตามแนวแกน x หรือว่าเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวนอนนะคะเราจะใช้ change x by นะคะกับเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวตั้งนะเฉพาะแนวตั้งนะคะเราก็จะใช้ change y byนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคนเขียนโปรแกรมอะค่ะว่าต้องการให้เขาเคลื่อนที่ในลักษณะไหนนะคะอาจารย์ลองให้ดูนะคะเอา move มาวางถ้าเราจะให้เคลื่อนที่ไปทางขวานะคะ10 step นะคะเราก็เอา move มาวางและลองกดเขาก็จะเวท1วิแล้วก็เคลื่อนที่ไป10สเต็ปนะคะลองกด play อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นก่อนแล้วขยับนะคะไป10สเต็ปนี่นะคะ x 10นี่นะคะทีนี้ถ้าเราจะให้ไปชิดขอบทางด้านขวานะคะเราตั้งสัก200ลองดูนะคะกด start พอ start ปุ๊บนะคะต้องไปตำแหน่ง x 0 y 0ก่อนนะและรอ1วินะคะแล้วถึงจะไป move ไป200สเต็ป200สเต็ปไป

ชิดขอบพอดีนะคะถัดจากคำสั่ง move นะคะเรามาดูคำสั่งข้างล่างคือคำสั่ง turn นะคะ turn คือการหมุนค่ะนะคะเราจะหมุนเป็นลักษณะขององศานะคะค่า default ของเขาเนี่ยอยู่ที่15องศาหมุนทีละ15องศาแบบนี้ค่ะนะคะอาจารย์ลองเอาไอ้ตัว move เนี่ยลบก่อนนะคะวิธีการลบคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่คำสั่งที่เราจะลบเนี่ยนะคะคลิกค้างไว้แล้วก็เอาไปเก็บนะคะหรือวิธีการลบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลองลากมาวางใหม่ก็คือคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลบคำสั่งเช่นเดียวกันพอเราลบคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเอาคำสั่ง turn มาใช้นะคะ turn อันนี้นะคะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนอันนี้เป็นการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะลองแบบตามเข็มก่อนนะคะเทิร์น15นะคะอาจจะลองเพลย์นะคะกดสตาร์ทอันนี้15องศานะคะหมุนไปทีละ15องศานะคะลองลบออกนะคะแล้วลองใช้หมุนแบบทวนเข็มนะคะ15องศาเช่นเดียวกันนะคะก็หมุนกลับมานะคะหมุนตามเข็มกับหมุนแบบทวนเข็มนะคะอีกอันนึงนะคะอาจจะลองเก็บอันนี้มาก่อนนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือการเคลื่อนที่นะคะโดยการกำหนดให้เคลื่อนที่แบบสุ่มนะคะอาจจะลองลากแบบสุ่มมาวางนะคะไปครั้งแรกไปที่นี่นะคะครั้งที่สองกดอีกครั้งหนึ่งคือเขาจะสุ่มตำแหน่งอะค่ะแล้วแต่โปรแกรมจะสุ่มให้นะคะว่าจะไปปรากฏที่ตำแหน่งไหนนะคะอันนี้เป็นการขยับนะคะหรือว่าการเคลื่อนที่แบบสุ่มถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะคุณอาจจะลองนึกถึงเกมที่มีการปรากฏของตัวละครนะคะให้เราไล่จับอะไรเงี้ยปรากฏในพื้นที่ต่างๆแล้วเราก็เคลื่อนที่ไปเพื่อจับไอตัวอ็อบเจกต์นะคะหรือว่าไอตัวสปริตนะคะที่มันเกิดขึ้นแบบสุ่มเราก็สามารถจะใช้แบบนี้ได้นะคะอาจจะลบอันนี้ออกไปก่อนนะคะคราวนี้ go to xy นะคะเป็นการกำหนดตำแหน่งเลยนะคะระบุชัดเจนว่าเราจะไปที่ตำแหน่งไหนของพื้นที่บนหน้าจอนะคะซึ่งอาจารย์จะไปที่ตำแหน่งแกน x 200นะคะ x 200หมายถึงว่าไปชิดขอบทางด้านขวานะคะy เราบอกว่า y เนี่ยมีระยะก็คือลบ180นะคะ y ที่อยู่ด้านล่างนี่นะคะลบ180แต่ถ้าลบ180ปุ๊บเนี่ยอาจจะทะลุหน้าจอออกไปนะคะอาจารย์เผื่อระยะนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัวละครเนี่ยกึ่งกลางก็คือพอ180ปุ๊บเนี่ยหัวลงไปข้างล่างเลยฉะนั้นอาจารย์จะเผื่อระยะไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้ลงไปทะลุอ่ะนะคะตัวทะลุลงไปอาจารย์ใช้ลบสัก150นะคะเราดูซินะคะตำแหน่ง x 200 y ลบ150นะคะคือตรงไหนนะคะอาจารย์ลองกดสตาร์ทดูนะคะตำแหน่ง150ก็ยังทะลุลงไปอยู่ดีนะคะอาจารย์ลองใช้สัก130เกินไปนิดหน่อยนะคะสัก125ลองเปลี่ยนค่าตัวเลขนะคะเพื่อที่จะได้ดูระยะที่แน่ชัดนะคะกดสตาร์ทนะคะพอดีนะคะคืออยู่มุมล่างขวานะ go to ตำแหน่ง xy นะคะถ้าเราอยากจะให้ไปอยู่มุมบนซ้ายนะคะ
ตรงนี้นะคะมุมบนซ้ายเราจะให้แกน x สักเท่าไหร่ดีนะคะx เนี่ยถ้าเป็นตรงนี้ค่ะจะเห็นว่า200เนี่ยชิดขอบพอดีฉะนั้นแกน x ที่ชิดขอบทางด้านซ้ายอาจารย์เดาว่าน่าจะเป็นลบ200นะคะแต่ว่าด้านบนตรงนี้ค่ะนะคะด้านบนตรงนี้คือ180นะคะอาจารย์ก็ตั้งสัก125ลองดูนะคะอ่ะหางยังเกินอยู่นะคะพอดีหางยาวไปนิดนึงนะคะอาจารย์125หางยาวไปเอา120แล้วกันนะคะลองดูซิก็ยังยาวไปอยู่ดีนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรับให้มันพอดีทีหลังก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่โดยการระบุตำแหน่งนะคะถัดมาจะลบไปก่อนนะถัดมานะคะไกลนะคะไกลหนึ่งนะคะหนึ่งวินะคะทูนะคะหมายถึงว่าการไกลเนี่ยคือการย้ายตำแหน่งอะค่ะนะคะจากตำแหน่งหนึ่งไปจากตำแหน่งหนึ่งนะคะแบบเป็นเหมือนเคลื่อนที่ไปทีละสเต็ปอะค่ะแล้วไปยังจุดหมายที่กำหนดนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยเราใช้ move นะคะแล้วเราก็ใช้ go to จะเห็นว่าเขากระโดดจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ากลายเนี่ยเป็นยังไงนะคะอาจารย์ลองลากกลายมานะคะกลายตรงนี้นะคะมี random position นะคะอันนี้ก็จะเป็นrandom position นะกับเมาส์พอยเตอร์ก็คือเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มกับเคลื่อนที่ไปแบบตามเมาส์ที่เราขยับเดี๋ยวลองแบบสุ่มก่อนนะคะอันนี้นะคะ1วิเนี่ยค่ะเขาสุ่มนะคะแต่ว่านักศึกษาจะเห็นว่าเขาค่อยๆเคลื่อนที่ไปทีละพิกเซลนะคะแล้วมันจะเห็นเหมือนกับค่อยๆขยับไปอะค่ะนะคะไม่ได้กระโดดนะคะอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะการเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มนะคะแล้วก็ขยับทีละพิกเซลด้วยนะคะใช้เวลา1วินะลองเปลี่ยนนะคะกลายแบบใช้เมาส์พอยเตอร์นะคะจะลองกดสตาร์ทนะเราชี้เมาส์ลองสตาร์ทใหม่จะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่นะคะไปตามตำแหน่งที่เราชี้เมาส์โอเคนะคะอันนี้คือกลาย1เสร็จ2เมาส์พอยเตอร์นะคะถัดมาเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะกลายอีกอันหนึ่งเป็น1เสก 2xy นะคะก็คือ1วิไปที่ตำแหน่ง xy อะค่ะนะคะว่าเราจะให้ไปที่ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะคะอาจารย์อยากจะให้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x 0 y 0ไปที่มุมบนขวานะคะนั้นเรามาลองกำหนดตำแหน่ง xy นะคะ x เมื่อสักครู่นี้ชิดขอบขวาก็คือ200นะคะส่วน y เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งอาจจะน่าจะประมาณ125นะคะแล้วเราลองกดสตาร์ทดูนะคะอันนี้เคลื่อนที่โดยระบุตำแหน่งที่ชัดเจนไปเลยนะคะว่าเราจะให้เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งไหนถัดมานะคะอาจารย์ลบออกก่อนเรามาดูที่ point in direction นะคะอันนี้ก็คือเป็นการหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะคะเราดูซิว่าเราจะระบุ direction เขาแบบไหนนะคะตอนนี้ direction ตั้งค่าไว้ที่90นะคะถ้าเราอยากจะหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะดูสินะคะพออยู่ตำแหน่ง x 0 y 0นะคะจากตำแหน่ง90ที่หันหน้าไปทางขวานะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180ลองดูนะคะว่าเราหมุนเจ้าแมวไปลักษณะไหน

ดสตาร์ทแมวตะแคงทิ่มหน้าลงไปแล้วนะคะลองเปลี่ยนใหม่นะคะจาก180เป็น270ลองดูนะคะหมุนหน้าไปทางนั้นนะคะถัดมาอีกที่ตำแหน่ง0ลองกด Start หมุนไปนะคะหันหน้าไปด้านบนนะคะนี่คือลักษณะของการหมุนเจ้าแมวนะคะหันหน้าไปยังตำแหน่งต่างๆถัดลงมานะคะมี point toward นะคะลองดูนะคะอันนี้ point toward จะมีเมาส์พอยเตอร์นะคะอยู่อันเดียวจะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันกับไอตัวข้างบนนะคะอันนี้ก็คือให้ไปตามทิศทางของเมาส์พอยเตอร์อย่างเดียวนะคะอาจจะลองกด start กดมาใหม่ให้หมุนนะคะหน้าไปตามทิศทางของเมาส์โอเคนะคะอันนี้ก็เป็น point toward นะคะเลื่อนลงมาอีกนะคะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ change x by อันนี้คือการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ไปเฉพาะแกน x เท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขอกลับไปตั้งเจ้าแมวก่อนนะคะให้เจ้าแมวหันหน้าเหมือนเดิมก่อนนะคะ direction ที่90นะคะเล่นกลับมาเรามาลอง change x by การเคลื่อนที่เจ้าแมวไปตามแนวแกน x อันนี้จะเฉพาะแนวนอนนะคะได้เฉพาะแนวนอนเท่านั้นอาจารย์เคลื่อนที่ไปที่200จาก0ไป200จาก0ไปลบ200อันนี้คือไป x นะคะแนวนอนอย่างเดียวถัดลงมานะคะก็คือการ change y by นะ change y by คือเคลื่อนที่ตามแนวแกน y นะคะหรือว่าแนวตั้งแนวตั้งอาจารย์มีอยู่180นะคะถ้าเราไปถึง180เราจะทะลุขึ้นไปนะคะเราก็จะ150ด้านบนลองเพลย์ดูนะคะยังทะลุอยู่ดีนะคะสักเท่าไหร่ดีนะ120120นะคะพอได้คราวนี้ถ้าจะลงไปข้างล่างล่ะนะคะตามแนวตั้งอาจารย์ก็ไปที่ลบโดยประมาณนะคะลบ120ประมาณนี้อันนี้ก็คือการเคลื่อนที่นะมีอีกตัวหนึ่งน่าสนใจนะคะคือตัวนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลบอันนี้ก่อนตัวนี้ if on aidBounce นะคะหมายถึงว่าถ้าไปชนขอบอะค่ะไปถึงขอบนะคะก็ให้หมุนนะหมุนกลับด้านนะคะอาจารย์ต้องให้เจ้าแมวไปถึงขอบก่อนนะคะฉะนั้นอาจารย์ตั้งให้เคลื่อนที่แบบกลายละกันนะคะกลาย to นะคะตำแหน่ง x 0ตำแหน่งตรงกลางนะคะให้เคลื่อนที่ตามแนวนอนนะคะดังนั้น x เนี่ยอาจารย์ตั้งไว้ว่า200นะคะก็คือให้เคลื่อนที่ไปชิดขอบขวาส่วน y เนี่ยเป็น0นะคะกำหนดว่าเคลื่อนที่ที่ตำแหน่ง y 0ก็คือกึ่งกลางนะคะตรงนี้เคลื่อนที่ไปก่อนไปชิดนะคะคราวนี้พอชนขอบอะค่ะจะเห็นว่าหนวดเจ้าแมวชนขอบไปแล้วนะคะอาจารย์ใช้ตัว if on edge bounce เนี่ยนะคะมาวางต่อลองดูนะคะ
ผลที่ได้นะคะเกิดอะไรขึ้นหมุนกลับด้านค่ะคือหมุนกลับด้านแต่ไม่ได้กลับภาพนะคะหมุนเอานะคะงั้นเจ้าแมวก็จะกลับด้านแล้วนะคะพอกลับด้านปุ๊บนะคะอาจารย์อยากให้เจ้าแมวเดินกลับมาทางฝั่งขวานะคะนะคะอาจารย์ให้เวทไว้นิดนึงนะคะอาจารย์กลับไปที่คอนโทรลนะคะให้เวท1 วิก่อนเวทไว้สัก1 วิแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้เจ้าแมวเดินกลับมานะคะให้มาอยู่ตรงขอบด้านซ้ายนะคะก็จะใช้ glide to เหมือนกันนะคะไปที่ motion นะคะแล้วก็ glide to ใช้ go to xy นี่นะคะglide to ตำแหน่งแกน x ก็คือลบ200นะ y 0เหมือนกันนะคะก็คือให้เคลื่อนที่ตามแนวแกน x นะคะแล้วที่ตำแหน่ง y 0เรามาลองดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าแมวถอยไปก่อนแล้วก็มาใหม่ นะคะพอดีภาพไม่ได้กลับนะคะเรายังไม่ได้เซตให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะเขาก็เลยเคลื่อนที่แบบนี้เลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพอไปถึงตำแหน่งนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมีการใช้คำสั่งให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะแล้วถึงจะเดินย้อนกลับมาทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นกับการใช้งาน Scratch นะคะด้วย Motion ร่วมกับ Event เล็กน้อยแล้วก็ร่วมกับ Control เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เห็นลักษณะการเคลื่อนที่เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะมาใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆนะคะเราเห็นมีหลายหมวดนะคะอาจารย์จะมาลองใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ

0: งทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิ้นเหลือทน
1: wow.
0: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2 อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
2: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
2: ดาวเทียมดวงที่3คร
0: ับ
2: ผม
0: นะครับ
3: หวานเจี๊ยบเลย
0: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษในวงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้น1ส่วน4ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลาง10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวันมันแมนมาก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

าทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ํา1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งเมื่อเราเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวเปิบบีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้รูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทําจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทําไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆ อาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่
แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

ซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแต่มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เปอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่ดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบ๊ทจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบ๊ทเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีอะมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบ๊ทจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบ๊ทนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบ๊ทก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบ๊ทเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

กันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidon Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระหว่างที่เรารอไก่พุธเอ้ยไก่พฤหัสเอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับในตามนี้เลยโค้งๆชูปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกตริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่เอ้าเรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับบนกระดาษเลยนะครับตอนนี้ผมมีเส้นสีน้ำเงินคือเส้นพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าอาจารย์มีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้คุณสมบัตินี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้ง

0: ปาโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้นตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งปาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าปาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกันแน่มาดูกันเลยฮัลโหลนี่เลยครับไฟฉายปาราโบลาอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับไฟฉายเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนปาราโบลาหรือเปล่าถ้าเรามาดูข้างในนี้หน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไฟฉายนะครับสิ่งนี้นะประยุกต์ใช้ในไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของพาราโบลาที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของพาราโบลานอกเหนือจากนี้นะครับพาราโบลายังปรากฏในสิ่งรอบๆตัวเราเช่นอะไรบ้างครับแนววิถีของการชูดบาส3แต้มวู้สะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยการขึ้นเครื่องบินที่เรียกว่า Zero G Airplane ซึ่งเครื่องบิน Zero G Airplane นี้นะครับจะสร้างสภาพแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการบินเป็นแนววิถีพาราโบลานั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าพาราโบลาถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแม่นมากเย้และแล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์
1: โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ต่อ
4: ไปไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้
8: โห
7: นี่มัน
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูมิ้นสังคมศึกษากันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้ครูอยากจะถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนรู้ไหมว่านักวิชาการทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ยังไงและเขารู้ได้ยังไงว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรสงสัยไหมถ้าสงสัยเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาอธิบายให้ฟังในรายวิชาของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเอง

0: ่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะครูก็มีคำถามสักเล็กน้อยนะคะจะมาถามนักเรียนนักเรียนเคยไปเที่ยวที่อยุธยาไหมคะ
1: เคยครับ
0: เคยไปใช่ไหมคะเคยไปที่ไหนบ้าง
2: วัดชัยไหมครับ
0: วัดชัยวัฒนารามแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นหลักฐานประเภทไหนในทางประวัติศาสตร
2: ์สถานที่หรือเปล่านะ
0: โบราณสถานที่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าโบราณสถานเนี่ยมีความสำคัญยังไงในการศึกษาประวัติศาสตร์
1: รู้อดีตเหรอครับ
0: เก่งมากเลยนะคะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายเลยเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไร
1: เรื่องราวที่ผ่านมาครับ
0: เก่งมากเลยค่ะคำว่าประวัติศาสตร์นะคะมีความหมายว่าอดีตที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วนะคะหรืออาจจะหมายถึงอีกอย่างนึงนั่นก็คือการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับในอดีตนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยครูให้นักเรียนเล่าเรื่องราวชีวประวัติของนักเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์ไหมคะ
1: ผมว่าไม่เป็นนะครับ
0: จริงๆแล้วชีวประวัติของนักเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตัวนักเรียนเองอาจจะไม่ได้มีความสำคัญถึงระดับชาตินะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ

แต่เดี๋ยวก่อนทำไมประวัติศาสตร์ที่เราเล่ากันอยู่ในปัจจุบันจึงไม่เท่ากับอดีตนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าหนังสือหรือว่างานเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่อดีตที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เป็นเพียงเรื่องราวที่เขียนหรือว่าเรียบเรียงขึ้นจากหลักฐานต่างๆที่นักวิชาการเนี่ยเขาสามารถที่จะรวบรวมได้ประวัติศาสตร์ที่เราได้อ่านจากช่องทางออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันนะคะจึงไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งหรือเศษเสี้ยวหนึ่งของอดีตเท่านั้นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์กันไปแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วนักเรียนก็ยังได้รู้อีกว่าการที่จะศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องใช้อะไรคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญยังไงคะ

นักเรียนจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะพวกเราเนี่ยพอจะรับรู้เรื่องราวในอดีตได้จากหลักฐานที่คนในอดีตเนี่ยได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะการจัดการกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจึงเป็นทักษะที่สำคัญนะคะของนักประวัติศาสตร์ที่จะทำให้สามารถอธิบายเรื่องราวในอดีตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะแต่เดิมเนี่ยนักประวัติศาสตร์นะคะเขาจะยึดถือใช้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นแต่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะคะได้มีการใช้ข้อมูลที่คนในอดีตเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆหรือเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดปากต่อปากกันมาโดยไม่ได้มีการจดเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนก็จะแบ่งได้ทั้งหมดเป็น2ประเภทนั่นก็คือหลักฐานที่ลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองค่ะ

0: นักเรียนรู้ไหมคะว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยคืออะไร
1: อ๋อตัวหนังสือหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องค่ะตัวหนังสือใช่ไหมคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะหมายถึงตัวหนังสือที่ปรากฏนะคะในสังคมมนุษย์ที่เจริญและพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะซึ่งมนุษย์แต่ละสังคมนะคะก็จะทิ้งหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือประเภทต่างๆเอาไว้นะคะแต่ก่อนนะคะไม่มีการใช้กระดาษนะคะแต่มนุษย์เนี่ยจะรู้จักการสลักจารึกตัวหนังสือนะคะลงบนอะไรคะแผ่นหินนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรคะ
1: ศิลาจารึก
0: ศิลาจารึกถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะปรากฏในรูปแบบของการเขียนหรือว่าบันทึกตำนานพงศาวดารจดหมายเหตุตลอดจนเอกสารของทางราชการเอกชนนะคะหรือบุคคลทั่วไปในรูปแบบหนังสือบันทึกความทรงจำปัจจุบันนะคะยังหมายรวมถึงข้อความจากการโพสต์ลงในโลกออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นศิลาจารึกหลักที่2วัดสี่ชุมหรือต้นฉบับพระราชพงศาวดารฉบับกรุงเกราฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดหรืออาจจะเป็นฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่ก็เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกันค่ะ

0: อนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรและนักเรียนรู้ไหมว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรล่ะคืออะไร
1: ไม่มีตัวหนังสือครับ
0: ถูกต้องค่ะเป็นหลักฐานที่ไม่มีตัวหนังสือปรากฏอยู่ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเป็นวัตถุต่างๆที่มนุษย์เนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็ตกทอดมาตามกาลเวลานะคะบางสิ่งเนี่ยอาจจะตกทอดลงมาแบบสมบูรณ์แต่บางสิ่งก็ชำรุดทรุดโทรมไปแล้วใช่ไหมคะอันได้แก่โบราณสถานโบราณสถานก็อย่างเช่นวัดเจดีย์วิหารหรือว่าอาจจะเป็นโบราณวัตถุนะคะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปภาพวาดฝาผนังนะคะหรืออาจจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆพวกดาบเครื่องปั้นดินเผาเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดที่ครูได้พูดมาเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเลยนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพหรือพระปางสามยอดเป็นต้นนั่นเองค่ะ

อย่างไรก็ตามนะคะหลักฐานบางอย่างเนี่ยอาจจะได้เป็นทั้งหมด2ประเภทนะคะขึ้นอยู่กับว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยต้องการใช้หลักฐานนั้นๆในการตอบคำถามประเด็นใดยกตัวอย่างเช่นจารึกที่ฐานของพระพุทธรูปกรณีพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรีค่ะหากนักประวัติศาสตร์นะคะต้องการที่จะศึกษาข้อมูลตามตัวอักษรที่จารึกอยู่บนฐานพระพุทธรูปองค์นี้หลักฐานชิ้นนี้นะคะก็จะจัดเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าหากนักประวัติศาสตร์นะคะต้องการทราบถึงอายุพระพุทธรูปองค์นี้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใดเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยใช้วิธีการเทียบเคียงรูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปองค์นี้กับพระพุทธรูปองค์อื่นๆนะคะที่คล้ายกันแล้วก็ทราบอายุที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ

อนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกันไปแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลักฐานนะคะยังได้มีการแบ่งลำดับความสำคัญออกไปอีกนะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็ได้นั่นก็คือ 1. หลักฐานชั้นต้นและ 2. คือหลักฐานชั้นรองค่ะโดยรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย

0: ่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูหลักฐานที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยค่ะนั่นก็คือหลักฐานชั้นต้นหรือ primary source นักเรียนคิดว่าหลักฐานชั้นต้นเป็นอะไรคะ
1: เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าครับ
0: ก็ยังไม่ถูกซะทีเดียวนะคะหลักฐานชั้นต้นนะคะเป็นบันทึกหรือว่าคำบอกเล่าของพยานหรือว่าผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์นั้นๆจริงๆนะคะอาจจะเป็นการใช้ภาษาวิชาการว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงหลักฐานที่เป็นวัตถุด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นบันทึกของลาลูแบร์หรือเจดีย์วัดอรุณราชวราราม
1: เ

ต่อมาเรามาดูหลักฐานที่มีความสำคัญลำดับรองลงมาจากหลักฐานชั้นต้นกันค่ะนั่นก็คือหลักฐานชั้นรอง secondary source หลักฐานชั้นรองนะคะเป็นหลักฐานที่ประมวลขึ้นมาจากหลักฐานชั้นต้นอีกทีนึงโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการปรากฏงานในรูปแบบของบทความหนังสือตัวอย่างเช่นนะคะการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาที่อาศัยงานนิพนธ์โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะอย่างพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าที่พระองค์นะคะได้ทรงศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่านะคะจึงจัดเป็นเอกสารชั้นรองกล่าวคือสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพไม่ใช่บุคคลที่อยู่ร่วมสมัยหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในสมัยอยุธยาแต่ได้ทรงศึกษาประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นและนำมาเขียนประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาขึ้นในภายหลังค่ะ

ข้อแรกข้อใดเป็นหลักฐานประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรกอไก่พระราชพงศาวดารขอไข่จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาคอควายอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและงองูศิลาจารึกหลักที่2วัด4ชุ่ม

่อไปเป็นคำถามข้อที่2นะคะข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นกอไก่บันทึกของลาลูแบร์ขออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งคอควายหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยและงองูพระพุทธรูปศิลปะลพบุรี

สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ถึงการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมคะว่าจำเป็นที่จะต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยสำหรับในวันนี้นะคะครูมิ้นสังคมศึกษาก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟม
3: ทั้งหมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบ Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFitchertrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่การ Fitchertrope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคาร ที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผงได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองอะคะถ้ามีเส้นทางการขึ้นและตกที่แน่นอนแบบนี้เนี่ยทำไมเราถึงเห็นกลุ่มดาวในแต่ละคืนที่ไม่เหมือนกันล่ะคะ
1: ตอนไขความลับดวงอาทิตย์ตกดิน
0: ใช่คะดูสิคะวันนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยค่ะเอ๊ะแต่แบบนี้จะเรียกว่าดวงอาทิตย์ตกน้ำหรือดวงอาทิตย์ตกทะเลดีนะ
1: จะเรียกอะไรก็คงจะเหมือนกันแหละค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยครูจะเรียกว่าดวงอาทิตย์ตกไปแล้วค่ะดูสิ
0: จริงด้วยค่ะโหพอตกไปปุ๊บเนี่ยใกล้มืดเลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วนะคะครูเช่ภาวะชอบดูทั้งดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกเลยค่ะดวงดาวก็ชอบดูนะคะแต่แปลกใจมากเลยทำไมบางคืนดาวก็สวยๆบางคืนดาวก็มีเยอะบางคืนดาวก็มีน้อยบางทีออกมาดูนะก็ออกมาเกอร์เลยอะค่ะ
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมีการขึ้นและตกในทุกวันที่ไม่เหมือนกันค่ะ
0: ดวงดาวนี่คือมีขึ้นแล้วก็ตกเหมือนดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าแต่อะไรทำให้เกิดการขึ้นและตกของดวงดาวอะคะ
1: ถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะใน
2: ลับซ่าท้าทดลอง
1: จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงดาวดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ขึ้นตกไปไหนหรอกค่ะแต่ว่ามันเกิดจากการที่โลกเราหมุนรอบตัวเองค่ะแคลลองบอกครูได้ไหมคะว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศไหนคะ
0: ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองอะคะ
1: ที่แพลวเห็นแบบนั้นนะคะเป็นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองค่ะโดยจะหมุนในทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกค่ะทำให้ทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยเจอกับดวงอาทิตย์ก่อนเวลาที่เรามองจากโลกเราก็เลยมองเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและก็ตกทางทิศตะวันตกนั่นเองค่ะ
0: แบบนี้ก็เลยทำให้เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลากลางวันแล้วพอดวงอาทิตย์ตกก็เป็นช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะครูมีคลิปค่ะจากรายการคิดวิทย์ค่ะตอนกลางวันกลางคืนมาให้ดูกันไปดูกันเลย
3: พูดถึงคำว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาสู่ท้องฟ้าและฉายแสงสว่างสู่โลกนั่นคือตอนกลางวันใช่ไหมล่ะครับส่วนตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าแสงอาทิตย์หายไปนั่นคือตอนกลางคืนใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงแสงอาทิตย์และกลางวันกลางคืนเนี่ยคงมีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับต้องบอกก่อนเลยว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทรงกลมลอยอยู่ในอวกาศและหมุนรอบตัวเองด้วยแรงเหวี่ยงของตัวมันเองนะครับจึงทำให้โลกของเราเนี่ยมีทรงเหมือนลูกส้มหรือมีทรงแป้นนะครับและความพิเศษนอกจากนั้นนอกจากมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วมันยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับหุยไม่เวียนหัวหรือไงฮะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับกินเวลาไปถึง24ชั่วโมงหรือ1วันกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับโลกของเรายังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีก1ปีหรือ365วันอีกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับและจากปัจจัยทั้ง2 อย่างนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์มากมายบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลางวันกลางคืนการขึ้นตกของดวงดาวนะครับและการเกิดทิศการกำหนดเวลาโลกของเราอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคน
4: ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปใกล้แสนไกลเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคร์ดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลย
3: คราวนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนกันนะครับและเราจะมาดูกันว่ามีดวงดาวดวงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาลของเรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ลูกโลกของเรากันก่อนเลยครับเรามาหาประเทศไทยกันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนของลูกโลกใบนี้ประเทศไทยนี่ไงเจอแล้วครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไงครับพอเราเจอประเทศของเราปุ๊บเราก็เอาสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยมาติดไว้จะได้หาง่ายๆครับเรียบร้อยจากนั้นนะครับให้เรานำไฟฉายมาตั้งบนแท่นวางไฟฉายนะครับตั้งให้ตรงกับแกนกลางของโลกนะครับแบบนี้ตรงแล้วใช่ไหมล่ะครับทีนี้ปิดไฟเห็นไหมล่ะครับเราก็เหมือนยืนอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันไกลโพ้นแล้วแล้วเราก็มาเปิดไฟฉายครับเห็นไหมนะครับทีนี้โลกของเรากับไฟฉายเนี่ยไฟฉายก็เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกของเราเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้เริ่มหมุนกันช้าๆนะครับ

ลองสังเกตดูว่าจะมีด้านที่โดนแสงกับด้านที่ไม่โดนแสงด้านที่โดนแสงคือเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงก็คือเวลากลางคืนนั่นเอง

คราวนี้ถ้าโลกของเราหมุนรอบตัวเองจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างปิดไฟให้แสงสว่างเนี่ยส่องไปยังโลกของเรานะครับคราวนี้เพิ่มอุปกรณ์อีก1ชิ้นเป็นไม้ที่มีรูตรงกลางขนาดเท่าๆกันลองยกขึ้นมาตั้งให้เงาของไม้ส่องลงไปที่โลกครับลองสังเกตดูรูแต่ละรูที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับและมีสีเข้มไม่เท่ากันอีกด้วยทั้งที่มาจากแสงแบบเดียวกันรูก็เจาะเท่าๆกันมันเป็นเพราะอะไรกันนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่กระจายออกพื้นที่ตรงกลางนี้จะได้รับแสงไปเต็มๆเลย

พื้นที่ด้านบนได้รับแสงน้อยกว่าตรงกลางเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่โดนแสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ฤดูกาลก็แตกต่างกันเช่นกันครับลองดูในโซนประเทศไทยที่ตั้งอยู่สิครับเห็นไหมล่ะครับไม่ว่าจะโคจรไปอยู่ตรงไหนก็โดนแสงอาทิตย์แบบเต็มๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะอยู่ตรงกลางเลย

เหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นก็จะเห็นได้ว่ากลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเราคำถามบริเวณใดของโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่ากันระหว่างจุดนี้กับจุดนี้

0: คำตอบก็คือบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
1: โอ้แบบนี้เนี่ยดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: อืมใช่ค่ะเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าโลกกลมๆของเราค่ะเวลาที่เขาหมุนรอบตัวเองนะคะเขาก็จะหมุนรอบแกนโลกค่ะโดยแกนโลกนะคะหน้าตาจะแบบนี้ก็คือจะเป็นแกนที่ชี้ระหว่างทางขั้วเหนือกับขั้วใต้โดยแกนโลกที่ชี้ไปทางขั้วฟ้าเหนือนะคะก็จะมีดาวเหนืออยู่ค่ะเวลาที่โลกล้มตัวเองจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกทำให้เรามองเห็นดาวนะคะหมุนเป็นวงค่ะจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนั่นเองค่ะซึ่งเส้นทางในการหมุนนะคะของดาวก็จะขนานไปเรื่อยๆค่ะรอบดาวเหนือเลย
1: ถ้ามีเส้นทางการขึ้นและตกที่แน่นอนแบบนี้เนี่ยทำไมเราถึงเห็นกลุ่มดาวในแต่ละคืนที่ไม่เหมือนกันล่ะคะ
2: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยนอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วนะคะโลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยและการที่โลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะจะส่งผลทำให้การขึ้นของดาวนะคะเร็วขึ้นวันละ4นาทีแล้วตลอดทั้งคืนถ้าเรานั่งดูดาวนะคะก็จะเห็นตำแหน่งของดาวเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วย
1: แบบนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วขึ้นช้าก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะพอสังเกตเห็นว่าเหมือนตอนช่วงฤดูหนาวเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นเช้ากว่าปกติแล้วก็จะตกเร็วกว่าปกติด้วยใช่ปะคะ
2: ใช่ค่ะอย่างเช่นวันที่22ธันวาคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะถ้าในประเทศไทยเราก็จะได้ยินคำว่าวันตะวันอ้อมข้าว
1: ตะวันอ้อมข้าว
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตนะคะเขาก็จะเรียกว่าเหมายัน
1: เหมายันตะวันอ้อมข้าวกับเหมายันภาวะรู้สึกว่าเหมือนเคยได้ยินตอนช่วงเช้าๆอะค่ะที่เขามีการประกาศว่าวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 6:36 นาทีและก็จะตกลับขอบฟ้าประมาณ 17:55 นาทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแพลวลองนับดูสิคะว่าเวลาที่เขาประกาศเมื่อกี้มันมีกลางวันเป็นกี่ชั่วโมง
1: 6:36 ใช่ไหมคะ7:36 89 10 11 12 13 14 15 16 17 11ชั่วโมง19นาที
2: ถูกต้องค่ะจะเห็นว่านะคะไม่ถึง12ชั่วโมงใช่ไหมด
1: ัง
2: นั้นน่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่กลางวันน่ะสั้นกว่ากลางคืนแล้วก็จะเป็นช่วงวันสำคัญไงค่ะก็คือประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวส่วนประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้ค่ะก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน
1: แล้วแบบนี้จะมีวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวกว่ากลางคืนไหมคะ
2: อ๋อมีแน่นอนค่ะวันนั้นเขาเรียกว่าวันคริสต์มายัน
1: คริสต์มายัน
2: ใช่ค่ะในประเทศไทยนะคะก็จะตรงกับวันที่21มิถุนายนค่ะดวงอาทิตย์นะคะก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและก็ตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ค่ะระยะก็จะยาวมากๆเลยทำให้กลางวันนะคะยาวกว่ากลางคืนค่ะและก็ส่งผลให้ประเทศทางซีกโลกเหนือนะคะเป็นช่วงวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะ
1: แล้วซีกโลกใต้ล่ะคะ
2: ซีกโลกใต้ก็จะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะ
1: อุ้ยแล้วแบบนี้มันจะมีวันที่กลางวันกลางคืนเท่ากันไหมคะ
2: มีแน่นอนค่ะวันนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าวันวสันตวิสุวัต
1: วัดสันตะวิสุวัต
2: ในประเทศไทยก็จะประมาณวันที่21มีนาคมวันนั้นนะคะดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางที่วันตกพอดีเป๊ะเลยค่ะทำให้กลางวันกลางคืนนะคะถูกแบ่งเป็น12ชั่วโมงเท่ากันเลยค่ะและประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือนะคะก็จะถือว่าเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิส่วนทางซีกโลกใต้นะคะก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
1: แล้วแบบนี้ประเทศที่อยู่ทางแถบซีกโลกเหนือกำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วประเทศทางซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมีวันพิเศษอะไรไหมคะ
2: มีค่ะ
1: มีด้วย
2: ใช่ค่ะวันนั้นเขาเรียกว่าวันสาธวิสุวัตค่ะ
1: สาธวิสุวัตชื่อเรียกยากทั้งนั้นเลย
2: ในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะตรงกับวันที่23กันยายนเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีเป๊ะเลยกลางวันกลางคืนก็จะเท่ากันเลยค่ะ12ชั่วโมง
1: นี่แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะคะว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกตอนไหนอะค่ะ
2: เราสามารถรู้ได้ค่ะจากการคำนวณ
1: คำนวณ
2: ใช่ค่ะ ก่อนอื่นทบทวนพื้นฐานกันนิดนึงแล้วกันเนาะโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเอง1วันใช้เวลากี่ชั่วโมง
1: 1วัน24ชั่วโมงค่ะ
2: ถูกต้องไหมคะแล้วโลกของเรานะคะเป็นลักษณะที่เป็นวงกลมใช่ไหมหมุนเป็นวงกลมดังนั้นก็จะมีมุมภายในเท่ากับ360องศาแสดงว่าใน24ชั่วโมงโลกนะคะสามารถหมุนได้360องศาทำให้ดวงดาวเนี่ยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปได้360องศาเช่นกัน
1: ค่ะ
2: คำถามถามว่าแล้วใน1ชั่วโมงค่ะดาวจะสามารถเปลี่ยนไปได้กี่องศา
1: 24ชั่วโมงเปลี่ยนไป360องศาเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงก็จะเท่ากับ360หาร24ก็จะเป็น15องศาค่ะ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมาก
1: คิดได้ไวจริง
2: สมมุตินะคะว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีเลยนะคะตอน 6:00 น.คำถามถามว่าดวงอาทิตย์จะตกทางทิศตะวันตกพอดีตอนกี่โมงคะ
1: ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีตอน 6:00 น.ตกทางทิศตะวันตก12ชั่วโมงก็ต้องเป็น 18:00 น.พอดีเลยใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องค่ะแปลค่
1: ะ
2: ดวงอาทิตย์นะคะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเนี่ยคิดเป็นกี่องศาคะ
1: ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกก็ครึ่งวงกลมใช่ไหมคะก็180องศาหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ180องศาพอดีค่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะดวงอาทิตย์เวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเนี่ยปกติจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงแสดงว่าใน12ชั่วโมงดวงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปได้180องศาแล้วถ้า1ชั่วโมงล่ะคะแพลว
1: ถ้า1ชั่วโมงเราก็เอา180องศาหารด้วย12ก็จะได้15องศา
2: ถูกต้องค่ะแสดงว่าใน1ชั่วโมงดวงอาทิตย์นะคะจะเปลี่ยนตำแหน่งไปได้15องศา
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าคุณครูถามว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีเวลา 6:00 น.
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถามว่าแล้วเวลา 9:00 น.ดวงอาทิตย์จะอยู่ตำแหน่งไหน
1: ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก 6:00 น.แล้วตอน 9:00 น.ก็จะ6 7 8 9ก็เป็น3ชั่วโมงใช่ไหมคะก็ไปคูณ15องศาก็จะเป็น45องศามุมเงยค่ะ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนี่นะคะแพลวสามารถที่จะคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาได้แล้วโดยอาศัยมุมเงย
1: ค่ะ
2: แล้วแพลวรู้ไหมคะว่าเราสามารถคำนวณได้ด้วยนะคะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางทิศไหนได้ด้วย
1: แบบนี้ก็ต้องเกี่ยว

0: ข้องกับมุมอะซิมุทหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องค่ะเด็กๆจำมุมอะซิมุทได้ไหมคะที่เป็นมุมทิศค่ะมุมอะซิมุทนะคะก็คือมุมในแนวราบค่ะใช่ไหมคะอย่างที่ครูเคยบอกนะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นทรงกลมใช่ไหมคะถ้าเราตัดปั๊บก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับวงกลมดังนั้นนะคะมุมทิศก็จะถูกแบ่งตั้งแต่0จนถึง360องศาโดยจะเริ่มที่ทางทิศเหนือเป็น0องศาค่ะแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ360องศาค่ะสมมุติว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี
0: ทิศตะวันออก
1: ใช่ค่ะซึ่งมุมอะซิมุทของทิศตะวันออกนะคะก็จะเข้ากับ90องศาค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วดวงอาทิตย์จะตกที่ทิศใดเพียงแค่นำมุมภายในค่ะ360ไปลบกับมุมที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นก็คือ90องศาค่ะก็จะได้เท่าไหร่คะ360ลบ90ได้270ถูกต้องค่ะ270องศาก็คือมุมอะซิมุทของทิศตะวัน
0: ตก
1: พอดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วแปลคะสมมุติว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นที่มุมอะซิมุท60องศา
0: อะซิมุท60องศา
1: ดวงอาทิตย์จะไปตกที
0: ่ก็ต้องเป็น360ลบ60ก็จะเป็นมุมอะซิมุทที่300องศาพอดีค่ะ
1: ถูกต้องค่ะเป็นไงคะเด็กๆตามทันไม่เอ่ย
0: ครูใช่ค่ะแต่ว่าเราสงสัยอยู่อย่างนึงอะค่ะทำไมตอนเวลากลางวันเนี่ยเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะแต่พอตกเย็นช่วงก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินเนี่ยมันเป็นสีส้มอะคะ
1: คำถามแบบนี้นะคะถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยเขาคงจะไม่เห็นภาพดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรวและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าไขความลับดวงอาทิตย์ตกดินนี่ค่ะกิจกรรมไขความลับดวงอาทิตย์ตกดินค่ะ
0: จะไขความลับดวงอาทิตย์เหรอคะดวงอาทิตย์จากตรงไหนอะคะเห็นมีแต่น้ำแล้วก็นม
1: นี่ค่ะดวงอาทิตย์ของเราคือไฟฉายค่ะ
0: ไฟฉายเนี่ยนะคะ
1: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไขความลับกันค่ะว่าทำไมท้องฟ้าตอนกลางวันถึงมีสีฟ้าและตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังตกดินท้องฟ้าถึงกลายเป็นสีส้มถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทดลองกันเลย
0: ค่ะทำยังไงเอ่ย
1: นี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ตู้ปลานะคะแทนชั้นบรรยากาศค่ะและก็มีฉากสีขาวนะคะไว้รับแสงจะได้มองเห็นชัดขึ้นเราจะวางฉากไว้ด้านนี้นะคะใช่ค่ะส่วนน้ำนมเก็บไว้ก่อนก่อนอื่นนะคะแพลวคะบอกครูได้ไหมคะว่าแสงในธรรมชาติที่เราเห็นอะแพลวมองเห็นแสงเป็นสีอะไร
0: สีขาว
1: แบบนี้ใช่ไหม
0: นี่เลยสีขาว
1: แต่จริงๆแล้วนะคะแสงที่อยู่ในธรรมชาตินะคะจะประกอบไปด้วยคลื่นแสงที่มีความยาวต่างกันอยู่7แสงค่ะหรือ7สีนั่นเอง
0: 7สีเหมือนรุ้งหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะมีสีอะไรบ้างเอ่ย
0: ม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง
1: ถูกต้องค่ะซึ่งเมื่อ7สีนะคะรวมกันจะทำให้มองเห็นเป็นสีขาวอย่างที่เห็นค่ะ
0: สีขาวนี่มากับ7สีได้หรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราส่องไฟฉายนะคะคือตัวแทนของดวงอาทิตย์นะคะส่องผ่านชั้นบรรยากาศตอนนี้เห็นอะไรไหมคะ
0: ไม่เห็นมีอะไรเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ในชั้นบรรยากาศของเราไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยยังมีส่วนที่เป็นคลอไรด์ที่ล่องลอยอยู่นั่นก็คือฝุ่นดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนมลงไปค่ะแทนฝุ่นที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ
0: โอเคค่ะ
1: โอเคแล้วใส่นิดเดียวนะคะเด็ก
0: ๆแค่นี้เลยเหรอ
1: ใช่
0: แค่นี้เอง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในชั้นบรรยากาศไม่ได้มีฝุ่นขนาดแล้วคนค่ะ
0: ว้าว
1: โอเคตอนนี้เห็นไหมแน่คะ
0: มันจะขุ่นขึ้นนะคะ
1: จะขุ่นขึ้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำการส่องไฟฉายลงเข้าไปค่ะเด็กๆลองมาดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ฮะเฮ้ยครูใช่คะทำไมที่ฉากกั้นตรงนี้มันมีสีส้มเกิดขึ้นด้วยอะคะ
1: ใช่ไหมคะตอนแรกนะคะแสงไฟที่เราส่องไปเป็นสี
0: ขาว
1: ถูกต้องค่ะเมื่อนะคะแสงแดดนะคะผ่านเข้าไปนะคะในชั้นบรรยากาศจำลองของเราทะลุไปเห็นเป็นสีส้มเป็นเพราะว่าเกิดปรากฏการทินดอลเกิดขึ้นค่ะ
0: ทินดอล
1: ใช่ค่ะปรากฏการทินดอลนะคะก็คือเกิดจากการที่แสงนะคะไปตกกระทบกับอนุภาคที่มันล่องลอยอยู่ในโหลนี้นะคะนั่นคือน้ำนมมันเกิดการกระเจิงของแสงค่ะทำให้เรามองเห็นสีกัน อย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าแสงสีขาวที่เราเห็นเนี่ยประกอบไปด้วยสีถึง7สีด้วยกัน ช่ไหมคะสีอะไรบ้างนะ

0: คลื่นที่สั้นที่สุดมันก็จะเกิดการกระเจิงของแสงออกมาค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นสีฟ้าที่สะท้อนเข้าตาเรากลางวันเราเลยมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าส่วนในตอนช่วงเย็นนะคะดวงอาทิตย์นะคะก็จะขยับออกห่างจากโลกมากนะคะทำให้เกิดการขนานกับพื้นโลกอีกอย่างเนื้อคือในตอนกลางวันเนี่ยฝุ่นละอองเนี่ยก็จะมีอยู่แต่เมื่อพอถึงตอนช่วงเย็นน่ะฝุ่นละอองจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่ถูกสะสมมาทำให้ฝุ่นละอองมันลอยฟุ้งเข้าไปในชั้นบรรยากาศมากขึ้นทำให้เกิดความหนาแน่นของอนุภาคเวลาที่แสงของดวงอาทิตย์ตกกระทบกับอนุภาคมันก็เกิดการกระเจิงเยอะขึ้นค่ะทำให้คลื่นที่มันเป็นคลื่นสั้นก็คือพวกสีฟ้าสีม่วงนะคะกระเจิงออกหมดเลยเหลือแค่สีส้มที่เห็นอยู
1: ่
0: ทำให้ตอนเย็นนะคะเราจะมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มนั่นเองค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยก็หายสงสัยแล้วล่ะค่ะครูเช่ว่าทำไมตอนกลางวันเราถึงมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วพอช่วงเย็นก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินถึงเป็นสีส้มแบบนี
0: ้
1: น้องๆคะปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงดาวนั้นนะคะเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปอย่างทิศตะวันออกค่ะซึ่งทำให้เรานะคะมองเห็นเส้นทางการขึ้นของดวงดาวจากทิศตะวันออกแล้วก็ตกไปอย่างทิศตะวันตกนั่นเองแต่ว่าจะมีการเร็วขึ้นนะคะวันละ4นาทีค่ะ
0: ซึ่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เองนะคะก็มีตำแหน่งที่เปลี่ยนไปทุกวันค่ะโดยในแต่ละวันนะคะมุมอาซิมุทของการขึ้นของดวงอาทิตย์นะคะจะเปลี่ยนไป1องศาเสมอค่ะรวมถึงนะคะถ้าเด็กสังเกตดีๆค่ะใน1ชั่วโมงนะคะตำแหน่งมุมเงยของดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนไป15องศาเหมือนกันค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองค่ะและก็ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วย
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่นะคะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษแล้วก็พี่แพลวเนี่ยขอตัวไปดูดาวต่อก่อนนะคะโหตอนนี้ดาวน่าจะกำลังสวยแน่เลยค่ะเราออกไปดูกันดีไหมคะ
0: ไปเลยค่ะบ๊ายบาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญวิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติ๊กเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาน้องถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลย

ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์พิมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายคล้องแว่นของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวคล้องแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบก็จะใช้ตัวสายคล้องแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่สองเลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์สองตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายคล้องแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ูคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อ

คุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยอ่ะตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่น้องชายพี่ชายก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆอาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

กซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิกซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดตัดสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแต่มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะ

องมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

น้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

0: ใบโอโอเย่ตอนมารู้จักหวานกระเทอะ
1: น้องเหนือรู้จักสัตว์ที่เรียกว่าปลาวาฬไหมครับ
2: รู้สิครับตัวใหญ่ๆอยู่ในทะเลพ่นน้ำออกมาจากหลังฟู
1: แต่น้องเหนือรู้ไหมว่าปลาวาฬที่เขาเรียกปลากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะครับ
2: ฮะไม่ใช่ปลาหรอครับ
1: ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนปลาแต่ว่าถ้าปลาของจริงเนี่ยน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราสั่งปลาทอดมามันจะมีอวัยวะตรงนี้ฮะตรงแก้มเนี่ยที่เปิดปิดได
2: ้อ๋อผมเคยเห็นครับมันชอบกระพือ
1: ซึ่งเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไร
2: เลือด
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปลาวาฬเนี่ยที่เราเรียกปลาจริง

0: ไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่สามารถหายใจผ่านเหงือกได้นะฮะแต่ปลาวาฬเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ปลาวาฬเนี่ยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงที่ว่าหายใจทาง
1: จมูก
0: ถูกต้องครับที่น้องเหนือบอกว่าปลาวาฬพ่นน้ำออกจากหลังเนี่ยนั่นก็คือรูจมูกที่ไว้หายใจนั่นเองนะครับย้อนกลับไปประมาณ50กว่าล้านปีก่อนนะครับบรรพบุรุษต้นตระกูลของปลาวาฬเนี่ยเคยอาศัยอยู่บนบกเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคล้ายๆหมาด้วยหน้ายื่นๆแล้วก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนเต็มตัวเดินสี่ขานะฮะพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้ำใกล้ชิดกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำหากินในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการให้ส่วนต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยรูจมูกเนี่ยปกติอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมากลายเป็นปลาวาฬปุ๊บเนี่ยครับรูจมูกมันค่อยๆกระเถิบเลื่อนขึ้นมามาอยู่บนหัวนี่
1: แล้วทำไมรูจมูกถึงย้ายไปอยู่บนหัว
0: สาเหตุที่รูจมูกวิวัฒนาการเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นมาสูดอากาศนั่นเองนะฮะน้องเหนือลองนึกภาพถ้าเกิดเราอยู่ใต้น้ำแล้วเราขึ้นมาสูดอากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้ง
2: โอ้มันเป็นไงฮะ
1: เมื่อยคอ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่าประวานรูจมูกอยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
1: ขึ้นมาแบบสง่างาม
0: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ขาหน้าก็คือตอนแรกเอาไว้เดินแต่พออยู่ในน้ำมากๆไปขาหน้าค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำครับมันเรียกว่าอะไร
1: อ๋อครีบ
0: ถูกต้องครับจากที่เคยเป็นนิ้วเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อเข้ามาเติมให้เต็มนะครับกลายเป็นใบพายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปผ่าครีบของปลาวาฬทุกวันนี้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในก็ยังเป็นกระดูกนิ้วอยู
1: ่เป็นกระดูกนิ้วครับ
0: คือมันเป็นการบ่งบอกว่าต้นตระกูลของมันอ่ะเคยเป็นสัตว์ที่มีนิ้วเหมือนกับเรามาก่อนต่อไปเรามาดูร่างกายท่อนล่างกันบ้างครับอย่างที่บอกต้นตระกูลปลาวาฬมี4ขาขาหลังเหมือนกับสัตว์4เท้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในน้ำปุ๊บโอ้โหขาหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่อยๆวิวัฒนาการหดเข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ปลาวาฬที่เราเห็นไม่มีขาหลังแล้วนะแล้วก็หางเนี่ยส่วนหางก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆปลาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้พี่แทนครับแล้วทุกวันนี้ปลาวาฬมันกินอะไรเหรอครับ
0: ปลาวาฬทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบน้องเหนือแบบที่1เนี่ยคือเหมือนกับต้นตระกูลมันคือมีฟันที่เป็นซี่เหมือนเป็นเขี้ยวครับ
1: เป็นเขี้ยว
0: แล้วมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเช่นจับปลากินจับแมวกินจับเพนกวินกินอะไรเงี้ย
1: เพนกวิน
0: ยกตัวอย่างเช่นปลาวาฬเพชรฆาตอีกตัวนึงที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะก็คือปลาวาฬที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนึกภาพออกไหมที่มันหัวมันจะโหนงๆออกมา
1: ใช่ครับแล้วมันโอมพินอคคิโอแล้วในปาก
0: แล้วก็มีฟันเป็นซี่ใหญ่ๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าปลาวาฬหัวทุยแบบที่2ครับเป็นปลาวาฬที่มีฟันพิเศษฟันมันจะไม่ได้เป็นซี่แต่มันจะเป็นขนลงมาแบบนี
1: ้เหมือนแปรงสีฟันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เอามาแปรง
0: คือเป็นปลาวาฬที่มีแปรงสีฟันอยู่ในปากนะฮะน้องเหนือรู้ไหมว่าฟันแบบนี้ในธรรมชาติเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
0: เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับปลาวาฬประเภทนี้จะเป็นปลาวาฬที่ตัวใหญ่มากเลยนะจริงๆเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตัวนึงที่คนน่าจะรู้จักก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินน้องเดือรู้ไหมว่าในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำทะเลนะฮะจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ย
1: แพลงก์ตอน
0: ใช่ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาวาฬอมน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วใช้ฟันที่เหมือนแปรงสีฟันของมันเนี่ยรีดเอาน้ำออกไปแล้วให้เหลือแต่แพลงก์ตอนอยู่ในปากเหมือนน้องเหนือแบบว่าอมน้ำเข้าไปแล้วก็แบบเอาน้ำออกไปให้หมดแล้วเหลือแต่ของกินอยู่ข้างในปาก
1: เหมือนเรารีดผ้าเปียกๆไว้ครับก็รีดน้ำออก
0: อันนั้นมันรีดผ้าครับเอาละครับน้องเหนือสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: 1ได้รู้ว่าปลาวาฬไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ2บรรพบุรุษของปลาวาฬมี4ขาอยู่บนบกเหมือนหมาเลยครับ
0: ครับผมและ3
1: ได้รู้ว่าฟันของปลาวาฬเนี่ยมี2แบบแบบเป็นเขี้ยวแบบเป็นเหมือนแป้งสีฟัน
0: เก็บความรู้เสริมอีกข้อครับคำว่าปลาวาฬถ้าเราจะเรียกให้ถูกตามชีววิทยาจริงๆเราต้องเรียกว่าวาฬเฉยๆไม่มีคำว่าปลานะครับ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูมิ้นสังคมศึกษากันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้ครูอยากจะถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนรู้ไหมว่านักวิชาการทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีวิธีศึกษาประวัติศาสตร์ยังไงและเขารู้ได้ยังไงว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรสงสัยไหมถ้าสงสัยเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาอธิบายให้ฟังในรายวิชาของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเอง

0: ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะครูก็มีคำถามสักเล็กน้อยนะคะจะมาถามนักเรียนนักเรียนเคยไปเที่ยวที่อยุธยาไหมคะ
1: เคยครับ
0: เคยไปใช่ไหมคะเคยไปที่ไหนบ้าง
2: วัดชัยไหมครับ
0: วัดชัยวัฒนารามแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นหลักฐานประเภทไหนในทางประวัติศาสตร
2: ์สถานที่หรือเปล่านะ
0: โบราณสถานสถานที่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าโบราณสถานเนี่ยมีความสำคัญยังไงในการศึกษาประวัติศาสตร
1: ์รู้อดีตเหรอครับ
0: เก่งมากเลยนะคะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายเลยเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไร
1: เรื่องราวที่ผ่านมาครับ
0: เก่งมากเลยค่ะคำว่าประวัติศาสตร์นะคะมีความหมายว่าอดีตที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วนะคะหรืออาจจะหมายถึงอีกอย่างนึงนั่นก็คือการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับในอดีตนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยครูให้นักเรียนเล่าเรื่องราวชีวประวัติของนักเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์ไหมคะ
1: ผมว่าไม่เป็นนะครับ
0: จริงๆแล้วชีวประวัติของนักเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตัวนักเรียนเองอาจจะไม่ได้มีความสำคัญถึงระดับชาตินะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ

แต่เดี๋ยวก่อนทำไมประวัติศาสตร์ที่เราเล่ากันอยู่ในปัจจุบันจึงไม่เท่ากับอดีตนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าหนังสือหรือว่างานเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่อดีตที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เป็นเพียงเรื่องราวที่เขียนหรือว่าเรียบเรียงขึ้นจากหลักฐานต่างๆที่นักวิชาการเนี่ยเขาสามารถที่จะรวบรวมได้ประวัติศาสตร์ที่เราได้อ่านจากช่องทางออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันนะคะจึงไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งหรือเศษเสี้ยวหนึ่งของอดีตเท่านั้นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์กันไปแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วนักเรียนก็ยังได้รู้อีกว่าการที่จะศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องใช้อะไรคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญยังไงคะ

นักเรียนจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะพวกเราเนี่ยพอจะรับรู้เรื่องราวในอดีตได้จากหลักฐานที่คนในอดีตเนี่ยได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะการจัดการกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจึงเป็นทักษะที่สำคัญนะคะของนักประวัติศาสตร์ที่จะทำให้สามารถอธิบายเรื่องราวในอดีตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะแต่เดิมเนี่ยนักประวัติศาสตร์นะคะเขาจะยึดถือใช้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นแต่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะคะได้มีการใช้ข้อมูลที่คนในอดีตเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆหรือเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดปากต่อปากกันมาโดยไม่ได้มีการจดเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนก็จะแบ่งได้ทั้งหมดเป็น2ประเภทนั่นก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองค่ะ

0: นักเรียนรู้ไหมคะว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยคืออะไร
1: อ๋อตัวหนังสือหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องค่ะตัวหนังสือใช่ไหมคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะหมายถึงตัวหนังสือที่ปรากฏนะคะในสังคมมนุษย์ที่เจริญและพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะซึ่งมนุษย์แต่ละสังคมนะคะก็จะทิ้งหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือประเภทต่างๆเอาไว้นะคะแต่ก่อนนะคะไม่มีการใช้กระดาษนะคะแต่มนุษย์เนี่ยจะรู้จักการสลักจารึกตัวหนังสือนะคะลงบนอะไรคะแผ่นหินนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรคะ
1: ศิลาจารึก
0: ศิลาจารึกถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะปรากฏในรูปแบบของการเขียนหรือว่าบันทึกตำนานพงศาวดารจดหมายเหตุตลอดจนเอกสารของทางราชการเอกชนนะคะหรือบุคคลทั่วไปในรูปแบบหนังสือบันทึกความทรงจำปัจจุบันนะคะยังหมายรวมถึงข้อความจากการโพสต์ลงในโลกออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นศิลาจารึกหลักที่2วัดสี่ชุมหรือต้นฉบับพระราชพงศาวดารฉบับกรุงเกราฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดหรืออาจจะเป็นฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่ก็เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกันค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรและนักเรียนรู้ไหมว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรล่ะคืออะไร
1: ไม่มีตัวหนังสือครับ
0: ถูกต้องค่ะเป็นหลักฐานที่ไม่มีตัวหนังสือปรากฏอยู่ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเป็นวัตถุต่างๆที่มนุษย์เนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็ตกทอดมาตามกาลเวลานะคะบางสิ่งเนี่ยอาจจะตกทอดลงมาแบบสมบูรณ์แต่บางสิ่งก็ชำรุดทรุดโทรมไปแล้วใช่ไหมคะอันได้แก่โบราณสถานโบราณสถานก็อย่างเช่นวัดเจดีย์วิหารหรือว่าอาจจะเป็นโบราณวัตถุนะคะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปภาพวาดฝาผนังนะคะหรืออาจจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆพวกดาบเครื่องปั้นดินเผาเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดที่ครูได้พูดมาเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเลยนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพหรือพระปางสามยอดเป็นต้นนั่นเองค่ะ

อย่างไรก็ตามนะคะหลักฐานบางอย่างเนี่ยอาจจะได้เป็นทั้งหมด2ประเภทนะคะขึ้นอยู่กับว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยต้องการใช้หลักฐานนั้นๆในการตอบคำถามประเด็นใดยกตัวอย่างเช่นจารึกที่ฐานของพระพุทธรูปกรณีพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรีค่ะหากนักประวัติศาสตร์นะคะต้องการที่จะศึกษาข้อมูลตามตัวอักษรที่จารึกอยู่บนฐานพระพุทธรูปองค์นี้หลักฐานชิ้นนี้นะคะก็จะจัดเป็นฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าหากนักประวัติศาสตร์นะคะต้องการทราบถึงอายุพระพุทธรูปองค์นี้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใดเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยใช้วิธีการเทียบเคียงรูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปองค์นี้กับพระพุทธรูปองค์อื่นๆนะคะที่คล้ายกันแล้วก็ทราบอายุที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ

นนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกันไปแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลักฐานนะคะยังได้มีการแบ่งลำดับความสำคัญออกไปอีกนะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็จะแบ่งได้นั่นก็คือ1หลักฐานชั้นต้นและ2คือหลักฐานชั้นรองค่ะโดยรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย

0: ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูหลักฐานที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยค่ะนั่นก็คือหลักฐานชั้นต้นหรือ primary source นักเรียนคิดว่าหลักฐานชั้นต้นเป็นอะไรคะ
1: เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าครับ
0: ก็ยังไม่ถูกซะทีเดียวนะคะหลักฐานชั้นต้นนะคะเป็นบันทึกหรือว่าคำบอกเล่าของพยานหรือว่าผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์นั้นๆจริงๆนะคะอาจจะเป็นการใช้ภาษาวิชาการว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงหลักฐานที่เป็นวัตถุด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นบันทึกของลาลูแบร์หรือเจดีย์วัดอรุณราชวรราราม

่อมาเรามาดูหลักฐานที่มีความสำคัญลำดับรองลงมาจากหลักฐานชั้นต้นกันค่ะนั่นก็คือหลักฐานชั้นรอง secondary sourceหลักฐานชั้นรองนะคะเป็นหลักฐานที่ประมวลขึ้นมาจากหลักฐานชั้นต้นอีกทีนึงโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการปรากฏงานในรูปแบบของบทความหนังสือตัวอย่างเช่นนะคะการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาที่อาศัยงานนิพนธ์โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะอย่างพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าที่พระองค์นะคะได้ทรงศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะพงศาวดารเรื่องไทยลบพม่านะคะจึงจัดเป็นเอกสารชั้นรองกล่าวคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพไม่ใช่บุคคลที่อยู่ร่วมสมัยหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในสมัยอยุธยาแต่ได้ทรงศึกษาประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นและนำมาเขียนประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาขึ้นในภายหลังค่ะ

ข้อแรกข้อใดเป็นหลักฐานประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรกอไก่พระราชพงศาวดารขอไข่จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาคอควายอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและงองูศิลาจารึกหลักที่2วัด4ชุ่ม

ต่อไปเป็นคำถามข้อที่2นะคะข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นกอไก่บันทึกของลาลูแบขอไข่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งคอควายหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยและงองูพระพุทธรูปศิลปะลพบุรี

ำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ถึงการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมคะว่าจำเป็นที่จะต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยสำหรับในวันนี้นะคะครูมิ้นสังคมศึกษาก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่า

0: คนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อเสด็จเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: สงสัยไหมว่าทำไมไม่สามารถดึงถุงพลาสติกออกจากขวดแก้วได้ต่อจากนั้นติดตามเรื่องน่ารู้ยิ้มเรื่องง่ายๆแต่มีกลไกซับซ้อนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉ

0: ลาดแบบยกกำลังสอง
1: การทดลองวันนี้นะครับเรามีการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ของรอบตัวเรานะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับลูกๆที่บ้านหรือว่าคุณครูนะครับสามารถใช้กับนักเรียนในห้องก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือขวดโหลปากกว้างนี้นะครับแล้วก็มี

0: แนบกับขวดโหลมากที่สุดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็พยายามดึงถุงนี่ให้ตึงนิดหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะใช้ยางนี้นะครับรัดปากขวดโหลอย่างนี้โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะให้เด็กๆ เนี่ยเข้ามาลองดึงถุงนี่ออกจากขวดนี่ได้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: เคนครับ
0: เด็กชายอะไรครับ
1: ผมทำเพียนเหมือนคร
0: ับโอเคน้องเคนพี่มีอะไรให้ช่วยอยู่อย่างหนึ่งนะน้องเคนพร้อมไหมพี่อยากจะให้น้องเคนเนี่ยครับช่วยดึงถุงพลาสติกนี่ออกจากขวดให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ไหนลองดึงดูสิครับได้เปล่า
1: ไม่ได้อ้
0: าวสองมือเลยเอาดึงแรงๆได้ไหมครับอ้าวทำไมดึงไม่ได้ครับตั้งใจดึงว่าเนี่ยตั้งใจนะดึงแรงๆเอ๊ะใครดึงติดกาวข้างล่างเปล่า
1: ไม่
0: น้องเคนว่าทำไมมันดึงไม่ได้ครับทำไมถึงถุงพลาสติกไม่ออกมาข้างล่างติดกาวไว้เปล่าดูไหมดูไว้ข้างล่างมีไหมเห็นไหมก็ไม่มีอะไรนี่นาเห็นไหมถูกไหมมันก็โล่งๆน้องเคนดึงอีกทีดึงให้แรงๆเลยดึงสิครับดึงดึงออกมาได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้เลยเห็นไหมโอ้โหนี่แข็งมากเลยเนาะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาเนาะใช่ไหมครับต้องเคนว่าเป็นเพราะอะไรอะครับ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับน้องๆทางบ้านคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าหาว่าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันนะครับการที่เราไม่สามารถดึงถุงออกมาจากขวดได้ก็เพราะว่ามีแรงดันของอากาศกดทับถุงไว้จากด้านบนนั่นเองครับคนเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศนี้อยู่แล้วจึงไม่เคยรู้สึกอะไรนะครับในช่องว่างระหว่างถุงกับขวดนั้นยังมีอากาศเหลืออยู่แต่เมื่อพยายามดึงถุงออกช่องว่างนี้ก็จะขยายตัวทำให้อากาศข้างในกระจายตัวไปตามช่องว่างที่เพิ่มขึ้นความหนาแน่นของอากาศภายในขวดจึงลดลงดังนั้นแรงดันจากอากาศภายนอกที่มีความหนาแน่นมากกว่าจึงดันถุงกลับเข้าไปในขวดทำให้ดึงไม่ออกเสมือนเป็นสุญญากาศเมื่อรู้จักแรงดันอากาศแล้วก็สามารถใช้หลักการนี้มาเล่นสนุกได้อีกมากมายครับการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเพียงแค่การยิ้มอย่างนี้นะครับดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมีความซับซ้อนไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรรอยยิ้มเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2กลุ่มคือกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหาโหนกแก้มกับกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่ช่วยดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้นซึ่งการสั่งให้กล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้เคลื่อนไหวมีกลไกที่แตกต่างกันครับเมื่อเรายิ้มตามมารยาทหรือยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มกล้ามเนื้อรอบปากเท่านั้นที่เราสามารถสั่งให้ทำงานได้แต่ถ้าเรายิ้มจากใจหรือจากความรู้สึกมีความสุขกล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้จึงจะทำงานประสานกันครับ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟมทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: คุณเชษคะดูสิคะวันนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยค่ะเอ๊ะแต่แบบนี้จะเรียกว่าดวงอาทิตย์ตกน้ำหรือดวงอาทิตย์ตกทะเลดีนะ
1: จะเรียกอะไรก็คงจะเหมือนกันแหละค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยครูจะเรียกว่าดวงอาทิตย์ตกไปแล้วค่ะดูสิ
0: จริงด้วยค่ะโหพอตกไปปุ๊บเนี่ยใกล้มืดเลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วนะคะครูเชษภาวะชอบดูทั้งดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกเลยค่ะดวงดาวก็ชอบดูนะคะแต่แปลกใจมากเลยทำไมบางคืนดาวก็สวยสวยบางคืนดาวก็มีเยอะบางคืนดาวก็มีน้อยบางทีออกมาดูนะก็ออกมาเกอร์เลยอะค่ะ
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมีการขึ้นและตกในทุกวันที่ไม่เหมือนกันค่ะ
0: ดวงดาวนี่คือมีขึ้นแล้วก็ตกเหมือนดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าแต่อะไรทำให้เกิดการขึ้นและตกของดวงดาวอะคะ
1: ถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะใน
2: ลับซ่าท้าทดลอง
1: จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงดาวดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ขึ้นตกไปไหนหรอกค่ะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: แต่ว่ามันเกิดจากการที่โลกเราหมุนรอบตัวเองค่ะแคลลองบอกครูได้ไหมคะว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศไหนคะ
0: ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองอะคะ
1: ที่แพลวเห็นแบบนั้นนะคะเป็นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองค่ะโดยจะหมุนในทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกค่ะทำให้ทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยเจอกับดวงอาทิตย์ก่อนเวลาที่เรามองจากโลกเราก็เลยมองเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและก็ตกทางทิศตะวันตกนั่นเองค่ะ
0: แบบนี้ก็เลยทำให้เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลากลางวันแล้วพอดวงอาทิตย์ตกก็เป็นช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะครูมีคลิปค่ะจากรายการคิดวิทย์ค่ะตอนกลางวันกลางคืนมาให้ดูกันไปดูกันเลย
3: พูดถึงคำว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาสู่ท้องฟ้าและฉายแสงสว่างสู่โลกนั่นคือตอนกลางวันใช่ไหมล่ะครับส่วนตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าแสงอาทิตย์หายไปนั่นคือตอนกลางคืนใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงแสงอาทิตย์และกลางวันกลางคืนเนี่ยคงมีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับต้องบอกก่อนเลยว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทรงกลมลอยอยู่ในอวกาศและหมุนรอบตัวเองด้วยของตัวมันเองนะครับจึงทำให้โลกของเราเนี่ยมีทรงเหมือนลูกส้มหรือมีทรงแป้นนะครับและความพิเศษนอกจากนั้นนอกจากมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วมันยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับหุยไม่เวียนหัวหรือไงฮะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับกินเวลาไปถึง24ชั่วโมงหรือ1วันกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับโลกของเรายังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีก1ปีหรือ365วันอีกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับและจากปัจจัยทั้ง2 อย่างนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์มากมายบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลางวันกลางคืนการขึ้นตกของดวงดาวนะครับและการเกิดทิศการกำหนดเวลาบนโลกของเราอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคน
4: ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปใกล้แสนไกลเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคร์ดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลย
3: คราวนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนกันนะครับและเราจะมาดูกันว่ามีดวงดาวดวงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาลของเรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ลูกโลกของเรากันก่อนเลยครับเรามาหาประเทศไทยกันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนของลูกโลกใบนี้ประเทศไทยนี่ไงเจอแล้วครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไงครับพอเราเจอประเทศของเราปุ๊บเราก็เอาสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยมาติดไว้จะได้หาง่ายๆครับ

0: ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองอะคะถ้ามีเส้นทางการขึ้นและตกที่แน่นอนแบบนี้เนี่ยทำไมเราถึงเห็นกลุ่มดาวในแต่ละคืนที่ไม่เหมือนกันล่ะคะ
1: ตอนไขความลับดวงอาทิตย์ตกดิน

ากนั้นนะครับให้เรานำไฟฉายมาตั้งบนแท่นวางไฟฉายนะครับตั้งให้ตรงกับแกนกลางของโลกนะครับแบบนี้ตรงแล้วใช่ไหมล่ะครับทีนี้ปิดไฟเห็นไหมล่ะครับเราก็เหมือนยืนอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันไกลโพ้นแล้วแล้วเราก็มาเปิดไฟฉายครับเห็นไหมล่ะครับทีนี้โลกของเรากับไฟฉายเนี่ยไฟฉายก็เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกของเราเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้เริ่มหมุนกันช้าๆนะครับ

ลองสังเกตดูว่าจะมีด้านที่โดนแสงกับด้านที่ไม่โดนแสงด้านที่โดนแสงคือเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงก็คือเวลากลางคืนนั่นเอง

คราวนี้ถ้าโลกของเราหมุนรอบตัวเองจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างปิดไฟให้แสงสว่างเนี่ยส่องไปยังโลกของเรานะครับคราวนี้เพิ่มอุปกรณ์อีก1ชิ้นเป็นไม้ที่มีรูตรงกลางขนาดเท่าๆกันลองยกขึ้นมาตั้งให้เงาของไม้ส่องลงไปที่โลกครับลองสังเกตดูรูแต่ละรูที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับและมีสีเข้มไม่เท่ากันอีกด้วยทั้งที่มาจากแสงแบบเดียวกันรูก็เจาะเท่าๆกันมันเป็นเพราะอะไรกันนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่กระจายออกพื้นที่ตรงกลางนี้จะได้รับแสงไปเต็มๆเลยส่วนพื้นที่ด้านบนได้รับแสงน้อยกว่าตรงกลางเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่โดนแสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ฤดูกาลก็แตกต่างกันเช่นกันครับลองดูในโซนประเทศไทยที่ตั้งอยู่สิครับเห็นไหมล่ะครับไม่ว่าจะโคจรไปอยู่ตรงไหนก็โดนแสงอาทิตย์แบบเต็มๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะอยู่ตรงกลางเลย

จากเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นก็จะเห็นได้ว่ากลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเราคำถามบริเวณใดของโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่ากันระหว่างจุดนี้กับจุดนี้

0: คำตอบก็คือบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
1: โอ้แบบนี้เนี่ยดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: อืมใช่ค่ะเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าโลกกลมๆของเราค่ะเวลาที่เขาหมุนรอบตัวเองนะคะเขาก็จะหมุนรอบแกนโลกค่ะโดยแกนโลกนะคะหน้าตาจะแบบนี้ก็คือจะเป็นแกนที่ชี้ระหว่างทางขั้วเหนือกับขั้วใต้โดยแกนโลกที่ชี้ไปทางขั้วฟ้าเหนือนะคะก็จะมีดาวเหนืออยู่ค่ะเวลาที่โลกเราหมุนรอบตัวเองจากทางที่ตะวันตกไปทางที่ตะวันออกทำให้เรามองเห็นดาวนะคะหมุนเป็นวงค่ะจากที่ตะวันออกไปยังที่ตะวันตกนั่นเองค่ะซึ่งเส้นทางในการหมุนนะคะของดาวก็จะขนานไปเรื่อยๆค่ะรอบดาวเหนือเลย
1: ถ้ามีเส้นทางการขึ้นและตกที่แน่นอนแบบนี้เนี่ยทำไมเราถึงเห็นกลุ่มดาวในแต่ละคืนที่ไม่เหมือนกันล่ะคะ
2: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยนอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วนะคะโลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยและการที่โลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะจะส่งผลทำให้การขึ้นของดาวนะคะเร็วขึ้นวันละ4นาทีแล้วตลอดทั้งคืนถ้าเรานั่งดูดาวนะคะก็จะเห็นตำแหน่งของดาวเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วย
1: แบบนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วขึ้นช้าก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะพอสังเกตเห็นว่าเหมือนตอนช่วงฤดูหนาวเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นเช้ากว่าปกติแล้วก็จะตกเร็วกว่าปกติด้วยใช่ปะคะ
2: ใช่ค่ะอย่างเช่นวันที่22ธันวาคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะถ้าในประเทศไทยเราก็จะได้ยินคำว่าวันตะวันอ้อมข้าว
1: ตะวันอ้อมข้าว
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตนะคะเขาก็จะเรียกว่าเหมายัน
1: เหมายันตะวันอ้อมข้าวกับเหมายันภาวะรู้สึกว่าเหมือนเคยได้ยินตอนช่วงเช้าๆอะค่ะที่เขามีการประกาศว่าวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 6:36 นและก็จะตกรับขอบฟ้าประมาณ 17:55 นาทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแพลวลองนับดูสิคะว่าเวลาที่เขาประกาศเมื่อกี้มันมีกลางวันเป็นกี่ชั่วโมง
1: 6:36 ใช่ไหมคะ7:36 89 10 11 12 13 14 15 16 17 11ชั่วโมง19นาที
2: ถูกต้องค่ะจะเห็นว่านะคะไม่ถึง12ชั่วโมงใช่ไหมด
1: ัง
2: นั้นน่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่กลางวันน่ะสั้นกว่ากลางคืนแล้วก็จะเป็นช่วงวันสำคัญไงค่ะก็คือประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวส่วนประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้ค่ะก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน
1: แล้วแบบนี้จะมีวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวกว่ากลางคืนไหมคะ
2: อ๋อมีแน่นอนค่ะวันนั้นเขาเรียกว่าวันคริสต์มายัน
1: คริสต์มายัน
2: ใช่ค่ะในประเทศไทยนะคะก็จะตรงกับวันที่21มิถุนายนค่ะดวงอาทิตย์นะคะก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและก็ตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ค่ะระยะก็จะยาวมากๆเลยทำให้กลางวันนะคะยาวกว่ากลางคืนค่ะและก็ส่งผลให้ประเทศทางซีกโลกเหนือนะคะเป็นช่วงวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะ
1: แล้วซีกโลกใต้ล่ะคะ
2: ซีกโลกใต้ก็จะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะ
1: อุ้ยแล้วแบบนี้มันจะมีวันที่กลางวันกลางคืนเท่ากันไหมคะ
2: มีแน่นอนค่ะวันนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าวันวสันตวิสุวัต
1: วัดสันตะวิสุวัต
2: ในประเทศไทยก็จะประมาณวันที่21มีนาคมวันนั้นนะคะดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางที่วันตก

0: พอดีเป๊ะเลยค่ะทำให้กลางวันกลางคืนนะคะถูกแบ่งเป็น12ชั่วโมงเท่ากันเลยค่ะและประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือนะคะก็จะถือว่าเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิส่วนทางซีกโลกใต้นะคะก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
1: แล้วแบบนี้ประเทศที่อยู่ทางแถบซีกโลกเหนือกำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วประเทศทางซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมีวันพิเศษอะไรไหมคะ
0: มีค่ะ
1: มีด้วย
0: ใช่ค่ะวันนั้นเขาเรียกว่าวันสาทวิสุวัตค่ะ
1: สาทวิสุวัตชื่อเรียกยากทั้งนั้นเลย
0: ในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะตรงกับวันที่23กันยายนเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีเป๊ะเลยค่ะกลางวันกลางคืนก็จะเท่ากันเลยค่ะ12ชั่วโมง
1: นี่แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะคะว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกตอนไหนอะค่ะ
0: เราสามารถรู้ได้ค่ะจากการคำนวณ
1: คำนวณ
0: ใช่ค่ะก่อนอื่นทบทวนพื้นฐานกันนิดนึงแล้วกันเนาะโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเอง1วันใช้เวลากี่ชั่วโมง
1: 1วัน24ชั่วโมงค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะแล้วโลกของเรานะคะเป็นลักษณะที่เป็นวงกลมใช่ไหมหมุนเป็นวงกลมดังนั้นก็จะมีมุมภายในเท่ากับ360องศาแสดงว่าใน24ชั่วโมงโลกนะคะสามารถหมุนได้360องศาทำให้ดวงดาวเนี่ยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปได้360องศาเช่นกัน
1: ค่ะ
0: คำถามถามว่าแล้วใน1ชั่วโมงค่ะดาวจะสามารถเปลี่ยนไปได้กี่องศา
1: 24ชั่วโมงเปลี่ยนไป360องศาเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงก็จะเท่ากับ360หาร24ก็จะเป็น15องศาค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมาก
1: เลขไวจริง
0: สมมุตินะคะว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีเลยนะคะตอน6โมงเช้าคำถามถามว่าดวงอาทิตย์จะตกทางทิศตะวันตกพอดีตอนกี่โมงคะ
1: ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีตอน6โมงเช้าตกทางทิศตะวันตก12ชั่วโมงก็ต้องเป็น18นาฬิกาพอดีเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะแปลว่าดวงอาทิตย์นะคะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเนี่ยคิดเป็นกี่องศาคะ
1: ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกก็ครึ่งวงกลมใช่ไหมคะก็180องศาหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะ180องศาพอดีค่ะถ้าแปลสังเกตดีๆนะคะดวงอาทิตย์เวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเนี่ยโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงแสดงว่าใน12ชั่วโมงดวงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปได้180องศาแล้วถ้า1ชั่วโมงล่ะคะแพลว
1: ถ้า1ชั่วโมงเราก็เอา180องศาหารด้วย12ก็จะได้15องศา
0: ถูกต้องค่ะแสดงว่าใน1ชั่วโมงดวงอาทิตย์นะคะจะเปลี่ยนตำแหน่งไปได้15องศา
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าคุณครูถามว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีเวลา6นาฬิกา
1: ค่ะ
0: ถามว่าแล้วเวลา9นาฬิกาดวงอาทิตย์จะอยู่ตำแหน่งไหน
1: ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก6นาฬิกาแล้วตอน9นาฬิกาก็จะ6 7 8 9ก็เป็น3ชั่วโมงใช่ไหมคะก็ไปคูณ15องศาก็จะเป็น45องศามุมเงยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนี่นะคะแพลวสามารถที่จะคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาได้แล้วโดยอาศัยมุมเงย
1: ค่ะ
0: แล้วแพลวรู้ไหมคะว่าเราสามารถคำนวณได้ด้วยนะคะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางทิศไหนได้ด้วย
1: แบบนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับมุมอะซิมุทหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเด็กๆจำมุมอะซิมุทได้ไหมคะที่เป็นมุมทิศค่ะมุมอะซิมุทนะคะก็คือมุมในแนวราบค่ะใช่ไหมคะอย่างที่ครูเคยบอกนะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นทรงกลมใช่ไหมคะถ้าเราตัดปั๊บก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับวงกลมดังนั้นนะคะมุมทิศก็จะถูกแบ่งตั้งแต่0จนถึง360องศาโดยจะเริ่มที่ทางทิศเหนือเป็น0องศาค่ะแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ360องศาค่ะสมมุติว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี
1: ทิศตะวันออก
0: ใช่ค่ะซึ่งมุมอะซิมุทของทิศตะวันออกนะคะก็จะเข้ากับ90องศาค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วดวงอาทิตย์จะตกที่ทิศใดเพียงแค่นำมุมภายในค่ะก็คือ360ไปลบกับมุมที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นก็คือ90องศาค่ะก็จะได้เท่าไหร่คะ360ลบ90ได้

0: 270
1: ถูกต้องค่ะ270องศาก็คือมุมอาซิมุทของทิศตะวัน
0: ตก
1: พอดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพลาวคะสมมุติว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นที่มุมอาซิมุท60องศา
2: สมมติ60องศา
1: ดวงอาทิตย์จะไปตกที
2: ่ก็ต้องเป็น360ลบ60ก็จะเป็นมุมอาซิมุทที่300องศาพอดีค่ะ
1: ถูกต้องค่ะเป็นไงคะเด็กๆตามทันไหมเอ่ย
2: ครูใช่ค่ะแต่ว่าเราสงสัยอยู่อย่างนึงอะค่ะทำไมตอนเวลากลางวันเนี่ยเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะแต่พอตกเย็นช่วงก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินเนี่ยมันเป็นสีส้มอะค่ะ
1: คำถามแบบนี้นะคะถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยเขาคงจะไม่เห็นภาพดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรวและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าไขความลับดวงอาทิตย์ตกดินนี่ค่ะกิจกรรมไขความลับดวงอาทิตย์ตกดินค่ะ
2: จะไขความลับดวงอาทิตย์เหรอคะดวงอาทิตย์จากตรงไหนอะคะเห็นมีแต่น้ำแล้วก็นม
1: นี่ค่ะดวงอาทิตย์ของเราคือไฟฉายค่ะ
2: ไฟฉายเนี่ยนะคะ
1: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไขความลับกันค่ะว่าทำไมท้องฟ้าตอนกลางวันถึงมีสีฟ้าและตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังตกดินท้องฟ้าถึงกลายเป็นสีส้มถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทดลองกันเลย
2: ค่ะทำยังไงเอ่ย
1: นี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ตู้ปลานะคะแทนชั้นบรรยากาศค่ะและก็มีฉากสีขาวนะคะไว้รับแสงจะได้มองเห็นชัดขึ้นเราจะวางฉากไว้ด้านนี้นะคะใช่ค่ะส่วนน้ำนมเก็บไว้ก่อนก่อนอื่นนะคะแพลวคะบอกครูได้ไหมคะว่าแสงในธรรมชาติที่เราเห็นอะแพลวมองเห็นแสงเป็นสีอะไร
2: สีขาว
1: แบบนี้ใช่ไหม
2: นี่เลยสีขาว
1: แต่จริงๆแล้วนะคะแสงที่อยู่ในธรรมชาตินะคะจะประกอบไปด้วยคลื่นแสงที่มีความยาวต่างกันอยู่7แสงค่ะหรือ7สีนั่นเอง
2: 7สีเหมือนรุ้งหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะมีสีอะไรบ้างเอ่ย
2: ม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง
1: ถูกต้องค่ะซึ่งเมื่อ7สีนะคะรวมกันจะทำให้มองเห็นเป็นสีขาวอย่างที่เห็นค่ะ
2: สีขาวนี่มาจาก7สีได้หรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราส่องไฟฉายนะคะคือตัวแทนของดวงอาทิตย์นะคะส่องผ่านชั้นบรรยากาศตอนนี้เห็นอะไรไหมคะ
2: ไม่เห็นมีอะไรเลยอะค
1: ่
2: ะ
1: แน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ในชั้นบรรยากาศของเราไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยยังมีส่วนที่เป็นคลอไรด์ที่ล่องลอยอยู่นั่นก็คือฝุ่นดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนมลงไปค่ะแทนฝุ่นที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ
2: โอเคค่ะ
1: โอเคแล้วใส่นิดเดียวนะคะเด็กๆ
2: แค่นี้เลยเหรอ
1: ใช่
2: แค่นี้เอง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในชั้นบรรยากาศไม่ได้มีฝุ่นขนาดละคนค่ะ
2: ว้าว
1: โอเคตอนนี้เห็นไปแน่คะ
2: มันจะขุ่นขึ้นนะคะ
1: จะขุ่นขึ้นใช่ไหมหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำการส่องไฟฉายลงเข้าไปค่ะเด็กๆลองมาดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: หุ้ยครูใช่คะทำไมที่ฉากกั้นตรงนี้มันมีสีส้มเกิดขึ้นด้วยอะคะ
1: ใช่ไหมคะตอนแรกนะคะแสงไฟที่เราส่องไปเป็นสี
2: ขาว
1: ถูกต้องค่ะเมื่อนะคะแสงแดดนะคะผ่านเข้าไปนะคะในชั้นบรรยากาศจำลองของเราทะลุไปเห็นเป็นสีส้มเป็นเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์ทินดอลเกิดขึ้นค่ะ
2: ทินดอล
1: ใช่ค่ะปรากฏการณ์ทินดอลนะคะก็คือเกิดจากการที่แสงนะคะไปตกกระทบกับอนุภาคที่มันล่องลอยอยู่ในโหลนี้นะคะนั่นคือน้ำนมมันเกิดการกระเจิงของแสงค่ะทำให้เรามองเห็นสีที่ต่างกัน อย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าแสงสีขาวที่เราเห็นเนี่ยประกอบไปด้วยสีถึง7สีด้วยกันใช่ไหมคะสีอะไรบ้างนะ
2: ม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงค่ะ
1: ซึ่งการที่มันเกิดม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะเกิดจากการเรียงลำดับของความยาวคลื่นค่ะโดยสีม่วงคามและสีน้ำเงินนะคะเป็นความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดค่ะเรียงไปหายาวที่สุดนั่นก็คือเหลืองแสดแดงดังนั้นนะคะเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทินดอลจะเห็นว่าแสงของดวงอาทิตย์นะคะไปกระทบเข้ากับอนุภาคเมื่อมันชนกับอนุภาคตัวความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดมันก็จะเกิดการกระเจิงของแสงออกมาค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นสีฟ้าที่สะท้อนเข้าตาเรากลางวันเราเลยมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าส่วนในตอนช่วงเย็นนะคะดวงอาทิตย์นะคะก็จะขยับออกห่างจากโลกมากนะคะทำให้เกิดการขนานกับพื้นโลกอีกอย่างนึงก็คือในตอนกลางวันเนี่ยฝุ่นละอองเนี่ยก็จะมีอยู่แต่เมื่อพอถึงตอนช่วงเย็นเนี่ยฝุ่นละอองจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่ถูกสะสมมาทำให้ฝุ่นละอองมันลอยฟุ้งเข้าไปในชั้นบรรยากาศมากขึ้นทำให้เกิดความ

0: หนาแน่นของอนุภาคเวลาที่แสงของดวงอาทิตย์ตกกระทบกับอนุภาคมันก็เกิดการกระเจิงเยอะขึ้นค่ะทำให้คลื่นที่มันเป็นคลื่นสั้นก็คือพวกสีฟ้าสีม่วงเนี่ยค่ะกระเจิงออกหมดเลยเหลือแค่สีส้มที่เห็นอยู
1: ่
0: ทำให้ตอนเย็นนะคะเราจะมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มนั่นเองค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยก็หายสงสัยแล้วล่ะค่ะครูเช่ว่าทำไมตอนกลางวันเราถึงมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วพอช่วงเย็นก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินถึงเป็นสีส้มแบบนี้น้องๆคะปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงดาวนั้นนะคะเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปอย่างทิศตะวันออกค่ะซึ่งทำให้เรานะคะมองเห็นเส้นทางการขึ้นของดวงดาวจากทิศตะวันออกแล้วก็ตกไปยังทิศตะวันตกนั่นเองแต่ว่าจะมีการเร็วขึ้นนะคะวันละ4นาทีค่ะ
0: ซึ่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เองนะคะก็มีตำแหน่งที่เปลี่ยนไปทุกวันค่ะโดยในแต่ละวันนะคะมุมอาซิมุทของการขึ้นของดวงอาทิตย์นะคะจะเปลี่ยนไป1องศาเสมอค่ะรวมถึงนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆค่ะใน1ชั่วโมงนะคะตำแหน่งมุมเงยของดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนไป15องศาเหมือนกันค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองค่ะและก็ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วย
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่นะคะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษฐ์แล้วก็พี่แพลวเนี่ยขอตัวไปดูดาวต่อก่อนนะคะโหตอนนี้ดาวน่าจะกำลังสวยแน่เลยค่ะเราออกไปดูกันดีไหมคะ
0: ไปเลยค่ะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นนะคะซึ่งScratch เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน MIT โปรแกรมนี้ใช้งานฟรีนะคะแล้วก็มีรูปแบบเป็นลักษณะของการใช้บล็อกคำสั่งแทนการเขียนโค้ดนะคะทำให้ช่วยลดปัญหาข้อผิด

ลาดในการพิมพ์ได้นอกจากนี้นะคะบล็อกคำสั่งใน Scratch นะคะยังเป็นบล็อกที่ช่วยควบคุมการทำงานแบบมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็มีลักษณะของการควบคุมการทำงานแบบทำซ้ำผู้ใช้นะคะสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมลงไปได้ด้วยนะคะในการนำ Scratch ไปใช้เนี่ยนะคะมันจะช่วยในการเชื่อมโยงประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมประเภทที่เป็นการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะหรือว่า project based แล้วก็ลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะหรือว่า problem based scratch นะคะมีตัวละครแล้วก็มีฉากหลังให้เราเลือกใช้นะคะสามารถที่จะสร้างเรื่องราวต่างๆได้ด้วยนะคะการใช้งาน Scratch เนี่ยนะคะก็เลยเป็นลักษณะการทำโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะนอกจากนั้นก็ยังส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะคะเพราะว่า Scratch เนี่ยเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกไปแล้วนะคะก็คือเขาใช้ลักษณะของการนำบล็อกคำสั่งเรียงต่อกันนะคะฉะนั้นก็จะต้องวางตามลำดับขั้นตอนเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการข้อดีข้อนึงของ Scratch นะคะก็คือสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้นะคะชิ้นงานของเราเนี่ยค่ะนะคะเราสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้คนอื่นได้เข้ามาศึกษานะคะหรือว่าดูแนวคิดการออกแบบของเรานะคะและเราก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาชิ้นงานของคนอื่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นการใช้งาน Scratch กันก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรม Scratch ก่อนนะคะให้พิมพ์ scratch.mit.edu นะคะจากนั้นกด Enterพอเราเข้ามาที่เว็บของ Scratch เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นนะคะโดยการจอยเข้าไปก่อนก็คือเริ่มสมัครใช้งานนั่นเองนะคะเราลองใส่ชื่ เอกัญญรัตน์นะคะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าชื่อไม่ซ้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ M กัญญรัตน์แบบนี้นะคะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อนี้มีคนใช้แล้วนะคะให้เปลี่ยนชื่อใหม่นะคะอาจารย์ใช้ A กัญญรัตน์เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์เอาโชว์พาสเวิร์ดออกก่อนนะคะพาสเวิร์ดของอาจารย์ใส่ไปประมาณ6ตัวอักษรนะคะแล้วก็คลิกต่อไปเขาถามว่าจะบันทึกไหมนะคะพาสเวิร์ดนี้อาจารย์ไม่บันทึกก็แล้วกันนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะประเทศที่เราอยู่เราก็เลื่อนไปเลือกประเทศไทยThailand นะคะแล้วก็คลิกต่อไปให้ใส่เดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดนะคะอาจารย์ใส่กรกฎาคม19จากนั้นก็คลิกต่อไปคราวนี้ใส่เพศนะคะก็เป็น femaleจากนั้นก็คลิกต่อไปใส่อีเมลค่ะนะคะให้ใส่อีเมลที่คุณใช้งานอาจารย์แนะนำว่าให้ใส่อีเมลที่ใช้งานจริงนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีการยืนยันการใช้งานเว็บไซต์ของเขาโดยการยืนยันผ่านอีเมลนะคะดังนั้นอันนี้อาจารย์ก็ใช้เมลใช้เมลใส่ของ Gmail เข้าไปนะคะแล้วก็ create เขาก็ welcome แล้วนะคะแสดงว่าเราสมัครได้เรียบร้อยแล้วเราก็ get start เริ่มต้นเลยนะคะพอเราเริ่มต้นเข้ามาใน

นี้นะคะดูหน้าแรกอาจารย์ขออนุญาตปิดตัวนี้ไปก่อนนะคะมันเป็นป๊อปอัพแจ้งเตือนเกะกะนิดหน่อยนะคะดูซิมีจดหมายส่งกลับมาไหมนะคะมีข้อความส่งให้เราด้วยก็มีข้อความต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่ Scratch เข้ามานะคะแล้วก็ไปดูสำรวจเมนูอื่นๆกันก่อนนะคะเมนูมีเมนูสร้างนะคะก็คือการสร้างงานใหม่นะคะสร้างโปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch เนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เราเรียกว่าโปรเจกต์เป็นชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นนะคะส่วนของการสำรวจนะคะลองคลิกดูนะคะสำรวจก็จะมีงานนะคะที่เป็นโครงงานอื่นๆที่เขาสร้างไว้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีทั้งอันนี้คือทั้งหมดนะคะกับการแยกหมวดหมู่Scratch เนี่ยสามารถสร้างได้เป็นแอนิเมชันก็ได้นะคะหรือจะสร้างเป็นงานศิลปะนะคะใช้วาดภาพอะไรเงี้ยหรือว่าทำเป็นเกมนะทำเป็นดนตรีเรื่องราวต่างๆหรือทำเป็นบทเรียนก็ได้นะคะดังนั้นเราลองดูนะคะแต่ละหมวดหมู่ค่ะถ้าเราสนใจหมวดหมู่ไหนเราก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ดูผลงานที่เขาทำไว้นะคะส่วนใหญ่ในนี้นะคะเขาแชร์ใช้งานร่วมกันฟรีนะคะก็คือจะมีโค้ดให้ดูด้วยนะคะว่าเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะคะค้นหาตามหมวดหมู่ก็จะสะดวกหน่อยนะคะก็ค้นได้ง่ายนะคะมีในส่วนของไอเดียนะคะจริงๆแล้วอันนี้ค่ะไอเดีย what will you create เป็นส่วนของการทำตัวอย่างให้ดูอะค่ะนะคะในส่วนของไอเดียอันนี้นะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch นะคะว่า Scratch เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะเป็นการส่งเสริมเด็กๆนะคะที่เรียนรู้โดยเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะการคิดอย่างเป็นเหตุผลนะคะเป็นระบบนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันซึ่งในการทำงานร่วมกันความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยจะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในศตวรรษที่21นะคะนะอันนี้เป็นหัวข้อที่เราอธิบายกันถัดมานะคะเรามาดูอันนี้เมื่อกี้ไปดูไปแล้วนะคะเป็นข้อความนะคะที่แจ้งให้เราทราบอันนี้เป็นผลงานของฉันซึ่งตอนนี้เราเพิ่งสร้าง Scratch ขึ้นมาใหม่นะคะเราก็จะยังไม่มีผลงานข้างในนะคะคลิกเข้าไปว่างเปล่านะคะยังไม่มีผลงานอะไรในนี้นะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของ user ของเรานะคะเราคลิกดูนะคะก็จะมี profile นะ profile เราสามารถที่จะใส่รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวเองลงไปได้นิดหน่อยนะคะก็คืออยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครนะคะก็ใส่รายละเอียดลงไปนะคะแล้วก็จะมีผลงานของฉันนะซึ่งตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้สร้างอะไรนะคะก็เข้าไปก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือยังไม่มีอะไรแล้วก็จะมีการตั้งค่าบัญชีนะตั้งค่าบัญชีนะคะที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราสมัครนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็เซฟได้นะคะหรือว่าจะ delete account อันนี้ออกไปก็ได้แล้วถ้าเราไม่ใช้งานแล้วอะค่ะนะคะเราก็สามารถ delete account ออกไปนะคะแล้วก็ไปสมัคร account ใหม่ได้นะคะมีอันนี้ลงชื่อออกนะคะเรายังไม่ออกนะเราไปดูที่อันแรกก่อนนะคะอาจารย์กลับไปที่การเริ่มต้นนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นการใช้งาน Scratch นะคะเป็นเบื้องต้นนะเราเริ่มที่สร้างนะคะสร้างโปรเจกต์ก่อนสร้างโครงงานนะคะนี่คือโครงงานที่เราสร้างขึ้นนะคะตอนนี้จะดูคือมันเป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์จะดูงงๆนิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์หาวิธีปรับเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแต่ถ้าใครถนัดใช้ภาษาไทยอันนี้นะคะคุณสามารถใช้ภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปปรับนิดนึงนะคะอาจารย์ขอ

ขออนุญาตปรับเป็น English แล้วกันนะคะอ่ะโอเคนะคะปรับภาษาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูหน้าจอการทำงานของ Scratch กันบ้างนะคะ Scratch นะคะก็จะมีส่วนประกอบสำคัญหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าเวทีหรือว่า Stage นะคะก็คือตรงนี้นะคะที่มีแมวอยู่บนพื้นสีขาวนะคะกรอบตรงนี้นะคะก็คือสเตจนะคะส่วนที่2นะคะก็คือตัวละครหรือว่าสไปรท์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเมื่อเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกนะคะสไปรท์เขาก็จะเลือกเป็นรูปแมวตัวนี้นะคะให้เรานะคะถัดมานะคะส่วนที่3ก็คือส่วนของสคริปต์นะคะในนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับการวางสคริปต์คำสั่งนะคะที่ใช้งานซึ่ง3ส่วนนี้จะต้องทำงานประสานกันสัมพันธ์กันนะคะเวลาเราใช้อ่ะค่ะมันจะสัมพันธ์กันทั้งฉากนะคะตัวละครแล้วก็สคริปต์เรามาดูแถบเครื่องมือของ Scratch กันบ้างนะคะแถบเครื่องมืออันแรกนะคะอันนี้นะคะคือเมนูไฟล์เมนูไฟล์ก็จะมีการสร้างงานใหม่นะคะการบันทึกแล้วก็การบันทึกเป็นสำเนานะคะหรือว่าถ้าเกิดเรามีโปรเจกต์นะคะที่สร้างไว้ในคอมพิวเตอร์คือ Scratch เนี่ยค่ะมันมีตัวที่ออฟไลน์นะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบออฟไลน์แล้วก็เอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วเวลาเราจะเผยแพร่ค่ะเราก็โหลดนะคะจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้บนเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการบันทึก to your computer นะคะอันนี้ก็คือเราจะบันทึกงานของเรานะคะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเผื่อว่าวันไหนเราลืมรหัสผ่านนะคะเราก็สามารถที่จะมีโปรเจกต์อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นมาใช้งานได้นะคะเมนูถัดมานะคะก็คือเมนู Edit ก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือมี Restore นะคะกับ Turn on Turbo Mode นะคะ2ส่วนนะแล้วก็จะมี Tutorial นะคะอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูตัวอย่างนะคะที่เขาเป็นการสอนใช้งานเบื้องต้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นเบื้องต้นจริงๆนะคะในการใช้งานรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะถัดมาตรงนี้ก็คือ Untitled นะคะยังเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่มีชื่อเรื่องนะคะฉะนั้นเราอาจจะสร้างชื่อเรื่องนะคะโดยการพิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะอันนี้นะคะ C Project Page นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าโปรเจกต์ที่เราจะเผยแพร่ค่ะนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเวลามีคนอื่นเข้ามานะคะเห็นโปรเจกต์ของเรานะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อาจารย์กลับไปที่ Insight นะคะคราวนี้นะคะถัดมาทางขวามือนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของเรานะคะซึ่งตอนนี้พอเราเข้าไปดูอะค่ะจะเห็นว่ามีงานชิ้นแรกของเราแล้วนะคะที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะกลับเข้าไปใช้งานเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะคลิก See Insight เพื่อเข้าไปใช้งานได้กับ Delete นะคะลบโปรเจกต์ออกถ้าเกิดว่าเราสร้างโปรเจกต์มาเยอะซ้ำกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะ Delete ลบออกไปได้อาจารย์กลับเข้าไปในตัวโปรเจกต์นะคะโดยการคลิกที่ See Insight โหลดใหม่อีกรอบนะคะตัว Scratch นะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นมุมตรงเนี้ยนะคะมีขึ้นแวบๆนะคะว่าโปรเจกต์เซฟนะคะเขาเซฟอัตโนมัตินะคะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลสักเท่าไหร่นะคะเขาจะมีการเซฟเป็นระยะนะคะงั้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานนะคะเขาก็จะเซฟไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะคลิก
แล้วก็เซฟ

ได้เหมือนกันนะคะเซฟเนี่ยค่ะเขาก็จะเซฟโปรเจกต์ให้นะคะถัดมาทางนี้อันนี้เป็นตัวโปรไฟล์ของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูแท็บเครื่องมืออื่นๆกันบ้างนะคะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วมีสเตตนะคะตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะเป็นส่วนของการแสดงผลอ็อบเจกต์นะคะหรือว่าตัวสไปรท์ที่เราเลือกใช้นะคะในนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะมามีตรงนี้อีกนะคะแอบนิดนึงนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้นะคะโค้ดส่วนของโค้ดนะคะหรือว่าคำสั่งนะคะมีคอสตูมแล้วก็มีซาวอาจารย์คลิกให้ดูก็ได้นะคะคอสตูมเข้าไปก็จะเป็นการออกแบบหรือว่าการจัดการสไปรท์นะคะหรือว่าตัวละครที่เราสร้างขึ้นนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะสามารถเพิ่มลบได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ต้องการอันไหนนะคะอันนี้จะเห็นว่ามีตัวแมวเนี่ยค่ะมี2ภาพนะคะเป็นภาพนิ่ง2ภาพหมายความว่าเวลาทำงานนะคะแมวตัวนี้สามารถที่จะขยับได้ถัดมานะคะเดี๋ยวเครื่องมือรายละเอียดต่างๆนี่อาจารย์ไปอธิบายในส่วนของการปรับแต่งคอสตูมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะซาวนะคะเสียงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสียงของแมวค่ะนะคะตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนอกจากจะมีภาพนิ่ง2ภาพอยู่ด้านในแล้วนะคะยังมีเสียงประกอบด้วยนะคะเราลองเล่นเสียงดูก็ได้นะคะเป็นเสียงแมวร้องนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเราดูลักษณะนี้นะคะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างสไปรท์ของเราได้เองด้วยนะคะคุณสามารถที่จะใช้ภาพนิ่งที่คุณสร้างขึ้นนะคะถ้าอยากให้เคลื่อนไหวก็ทำภาพนิ่ง2ภาพนะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะในส่วนของสไปรท์นะคะแล้วเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าตรงนี้มีปุ่มให้เราสามารถที่จะเพิ่มเสียงเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะจังกลับไปที่หน้าจอโค้ดก่อนนะคะคราวนี้เรามาเริ่มกันนะด้วยคำสั่งง่ายๆนะคะคือโค้ดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหมวดหมู่ของโค้ดอยู่นะคะมีหมวดของโมชั่นนะคะก็คือการเคลื่อนที่ลุคก็คือการแสดงผลบนหน้าจอนะคะเราลองติ๊กดูก็ได้นะคะจะแสดงผลอะไรบ้างบนหน้าจอนะคะมีซาวด์นะคะก็คือการแสดงผลเสียงบนหน้าจอนะคะอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เราจะกำหนดกับโปรเจกต์ของเรานะคะคอนโทรลนะคะคำสั่งในการควบคุมนะแล้วก็จะมี sensing นะคะคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบอย่างเช่นการ touching การชนกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าสีนะหรือว่าในลักษณะของการถามตอบนะคะถัดมานะคะเป็น operator นะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถที่จะคำนวณประมวลผลได้ด้วยนะคะ Scratch ก็เลยสามารถที่จะใช้ในการสร้างเกมได้นะคะนอกจากนั้น Variable นะคะก็คือตัวแปรนะคะคุณสามารถที่จะสร้างตัวแปรในส่วนนี้ได้นะคะฉะนั้นเราเขียนโปรแกรมนะคะเราใช้ตัวแปรอะไรยังไงเนี่ยเรามาเขียนในนี้ได้เลยนะคะสร้างตัวแปรในนี้ได้เลยนะคะถัดมาเป็น My Block นะคะ My Block ก็คือคุณสามารถที่จะสร้างบล็อกคำสั่งของคุณเองได้ด้วยอะค่ะนะคะบล็อกที่ทำงานอย่างเช่นบางทีเนี่ยการทำงานที่มันซ้ำๆกันนะคะเราสามารถที่จะเอามาสร้างนะคะเป็นบล็อกใหม่หนึ่งบล็อกเพื่อให้ทำงานรูปแบบเนี้ยนะคะอยู่ในบล็อกเนี้ยแล้วเราก็เอาบล็อกนี้ไปใช้นะคะโดยที่คำสั่งมันจะได้ลดความซ้ำซ้อนลงก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนกับหน้าจอแสดงผลนะคะหรือว่าสเตตเนี่ยนะคะเวทีเนี่ยนะคะเวทีตรงนี้นะคะสเตตตรงนี้นะคะมันมีพื้นที่นะคะแกน x แล้วก็แกน

n y นะคะแกน x ก็คือแนวนอนแกน y ก็คือแนวตั้งนะคะแกน x ตรงนี้นะคะจากขอบซ้ายถึงขอบขวาตรงนี้นะคะก็คือลบ240ถึงบวก240ฉะนั้นนะคะแนวแกน x จะมีระยะทางอยู่ที่480พิกเซลแกน y นะคะมีระยะนะคะจากขอบบนถึงขอบล่างตรงนี้นะคะอยู่ที่บวก180ถึงลบ180นะคะฉะนั้นแนวแกน y นะคะจะมีพื้นที่ระยะทางอยู่ที่360พิกเซลนะคะทำไมเราถึงต้องรู้ระยะทางนะคะเพราะว่าเราจะได้กำหนดตำแหน่งตรงนี้ค่ะนะคะการเคลื่อนที่ของตัวละครของเราอะได้อย่างถูกต้องนะคะหรือว่าเราจะกำหนดให้อ็อบเจกต์แสดงผลนะคะเราก็สามารถที่จะกำหนดบนพื้นที่นี้ได้นะคะแกน x กับแกน y นี่นะคะตัดกันตรงกลางอยู่ที่นี่ x 0 y 0นะคะคุณจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเจ้าแมวของเรานะคะสไปรท์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0แล้วก็แสดงผลนะคะโชว์ก็คือให้แสดงผลบนสเตจนะคะขนาดก็คือ 100% ของขนาดจริงไดเรคชั่นนะคะก็คือการวางตำแหน่งของสไปรท์นะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180นะคะหมุน270 90คราวนี้นะคะเรามาดูถ้าอาจารย์ลองเปลี่ยนตำแหน่งนะคะแกน x เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า x นะคะซ้ายสุดเนี่ยคือลบ240กลางลำตัวเลยนะคะอยู่ที่ตำแหน่งขอบของหน้าจอนะคะลองไปที่240ตำแหน่ง240นะคะตรงกลางลำตัวนะคะก็จะอยู่ที่ขอบของหน้าจอด้านขวานะคะกลับมาที่สูตรใหม่นะคะตรงตำแหน่งของ y เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า y ก็คือ180นะคะด้านบนนะคะ180ตรงกลางของตัวไปอยู่ที่ขอบด้านบนนะคะแล้วก็ลบ180ตรงกลางลำตัวก็ไปอยู่ที่ขอบด้านล่างอันนี้เป็นการเช็คตำแหน่งแกน x แกน y นะคะถัดมานะอันนี้ดูแล้วนะคะเลื่อนไปทางนี้นิดนึงตรงนี้มีสเตทนะคะสเตทตอนตรงนี้ค่ะเป็น backdrop นะคะก็คือเราสามารถที่จะใส่ภาพฉากหลังลงไปได้นะคะโดยที่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกภาพนะคะค้นหานะหรือว่าการวาดภาพนะคะสร้างขึ้นมาค่ะนะคะในนี้นะคะเรียนกลับไปใหม่นะคะอันนี้ก็คือเลือกนะคะเลือกที่เขามีให้นะคะหรือก็อันนี้อัปโหลดสำหรับการสร้างวาดฉากขึ้นมาเองนะคะจะได้ไม่ไปใช้ของเขานะคะเราก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะคะเราก็ใช้ฉากตรงนี้ได้นะคะตรงนี้สเตทนะคะอาจารย์ใช้ฉากสีเขียวนี่เลยก็แล้วกันนะคะกลับไปที่โค้ดใหม่เรามาเริ่มต้นการทำงานของคำสั่งนะคะของโปรเจกต์นี้กันก่อนนะคะโปรเจกต์นี้นะคะอาจารย์จะตั้งชื่อว่า move นะคะโปรเจกต์ของการเคลื่อนที่นะคะ move นะคะอันนี้ในการ move นะคะจริงๆแล้วเราจะใช้ motion นะคะการเคลื่อนที่นะคะคำสั่งการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่ตัวแมวไปตามตำแหน่งที่เรากำหนดนะคะแต่นี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่แมวมันจะเริ่มต้นการทำงานเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์ก่อน

ฉะนั้นการเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์เนี่ยค่ะเราจะใช้โค้ดอีเวนต์นะคะกำหนดเหตุการณ์นะคะจะเริ่มโปรเจกต์เมื่อไหร่นะคะอันแรกเลยค่ะเว้นคลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาวางบนพื้นที่โค้ดนะคะแล้วก็ปล่อยอันนี้หมายถึงเมื่อเราคลิกธงสีเขียว

นะคะโดยที่การเซตค่าเริ่มต้นเนี่ยค่ะนะคะเราก็ไปที่ motion นะคะแต่นี้อาจารย์ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแกน x แกน y เลยนะคะก็เลือก go to x 0 y 0นำมาต่อนะคะตอนนี้นะคะค่าเริ่มต้นนะคะเมื่อเรากดธงสีเขียวนะคะธง start นะคะจะเห็นว่าแมวเราจะอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0เสมอนะจากนั้นนะคะเราตั้งค่าหน่วงเวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาโปรแกรมทำงานเนี่ยค่ะเขาทำงานตามคำสั่งในทันทีฉะนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะการเคลื่อนที่ของเขานะคะตอนนี้เรากำลังจะให้เขาย้ายตำแหน่งนะคะจาก x 0 y 0ไปตำแหน่งอื่นนะคะซึ่งในตอนนี้ที่อาจารย์ตั้งใจไว้ก็คือจะให้ขยับนะคะไปทางขวามือชิดกับขอบทางด้านขวามือนะคะอันนั้นอาจารย์หน่วงเวลาการแสดงผลสักนิดหนึ่งนะคะโดยที่ตัวหน่วงเวลาเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของ control นะคะเราเข้าไปที่ control นะคะแล้วเลือก weight weight ก็คือการหน่วงเวลาเนี่ยนะคะเลือก weight มาต่อนะคะสัก1วินาทีนะให้หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนแล้วคุณค่อยขยับไปตามคำสั่งที่เรากำหนดเมื่อเวท1วิแล้วเราจะให้ขยับยังไงเรากลับไปที่โมชั่นนะคะการเคลื่อนที่นะคะจะมีคำสั่งที่ใช้สำหรับเคลื่อนที่เนี่ยนะคะมี move อีกอันหนึ่งนะคะการเคลื่อนที่นะคะไปตามแนวแกน x หรือว่าเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวนอนนะคะเราจะใช้ change x by นะคะกับเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวตั้งนะเฉพาะแนวตั้งนะคะเราก็จะใช้ change y by นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคนเขียนโปรแกรมอะค่ะว่าต้องการให้เขาเคลื่อนที่ในลักษณะไหนนะคะอาจารย์ลองให้ดูนะคะเอา move มาวางถ้าเราจะให้เคลื่อนที่ไปทางขวานะคะ10 step นะคะเราก็เอา move มาวางและลองกดเขาก็จะ wait 1วิแล้วก็เคลื่อนที่ไป10 step นะคะลองกด play อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นก่อนแล้วขยับนะคะไป10 step นี่นะคะ x 10นี่นะคะอันนี้ถ้าเราจะให้ไปชิดขอบทางด้านขวานะคะเราตั้งสัก200ลองดูนะคะกด start พอ start ปุ๊บนะคะต้องไปตำแหน่ง x 0 y 0ก่อนนะและรอ1วินะคะแล้วถึงจะไป move ไป200 step 200 step ไปชิดขอบพอดีนะคะถัดจากคำสั่ง move นะคะเรามาดูคำสั่งข้างล่างคือคำสั่ง turn นะคะ turn คือการหมุนค่ะนะคะเราจะหมุน เป็นลักษณะขององศานะคะค่า default ของเขาเนี่ยอยู่ที่15องศาหมุนทีละ15องศาแบบนี้ค่ะนะคะอาจารย์ลองเอาไอ้ตัว move เนี่ยลบก่อนนะคะวิธีการลบคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่คำสั่งที่เราจะลบเนี่ยนะคะคลิกค้างไว้แล้วก็เอาไปเก็บนะคะหรือวิธีการลบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลองลากมาวางใหม่ก็คือคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลบคำสั่งเช่นเดียวกันพอเราลบคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเอาคำสั่ง turn มาใช้นะคะ turn อันนี้นะคะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนอันนี้เป็นการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะลองแบบตามเข็มก่อนนะคะเทิร์น15นะคะอาจจะลองเพลย์นะคะกดสตาร์ทอันนี้15องศานะคะหมุนไปทีละ15องศานะคะลองลบออกนะคะแล้วลองใช้หมุนแบบทวนเข็มนะคะ15องศาเช่นเดียวกันนะคะก็หมุนกลับมานะคะหมุนตามเข็มกับหมุนแบบทวนเข็มนะคะอีกอันนึงนะคะอาจจะลองเก็บอันนี้มาก่อนนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือการเคลื่อนที่นะคะโดย

การกำหนดให้เคลื่อนที่แบบสุ่มนะคะอาจจะลองลากแบบสุ่มมาวานะคะไปครั้งแรกไปที่นี่นะคะครั้งที่สองกดอีกครั้งหนึ่งคือเขาจะสุ่มตำแหน่งอะค่ะแล้วแต่โปรแกรมจะสุ่มให้นะคะว่าจะไปปรากฏที่ตำแหน่งไหนนะคะอันนี้เป็นการขยับนะคะหรือว่าการเคลื่อนที่แบบสุ่มถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะคุณอาจจะลองนึกถึงเกมที่มีการปรากฏของตัวละครนะคะให้เราไล่จับอะไรเงี้ยปรากฏในพื้นที่ต่างๆแล้วเราก็เคลื่อนที่ไปเพื่อจับไอตัวอ็อบเจกต์นะคะหรือว่าไอตัวสไปรท์นะคะที่มันเกิดขึ้นแบบสุ่มเราก็สามารถจะใช้แบบนี้ได้นะคะอาจจะลบอันนี้ออกไปก่อนนะคะคราวนี้ go to x y นะคะเป็นการกำหนดตำแหน่งเลยนะคะระบุชัดเจนว่าเราจะไปที่ตำแหน่งไหนของพื้นที่บนหน้าจอนะคะซึ่งอาจารย์จะไปที่ตำแหน่งแกน x 200นะคะ x 200หมายถึงว่าไปชิดขอบทางด้านขวานะคะ y เราบอกว่า y เนี่ยมีระยะก็คือลบ180นะคะ y ที่อยู่ด้านล่างนี่นะคะลบ180แต่ถ้าลบ180ปุ๊บเนี่ยอาจจะทะลุหน้าจอออกไปนะคะอาจารย์เผื่อระยะนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัวละครเนี่ยกึ่งกลางก็คือพอ180ปุ๊บเนี่ยหัวลงไปข้างล่างเลยฉะนั้นอาจารย์จะเผื่อระยะไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้ลงไปทะลุนะคะตัวทะลุลงไปอาจารย์ใช้ลบซัก150นะคะเราดูซินะคะตำแหน่ง x 200 y ลบ150นะคะคือตรงไหนนะอาจารย์ลองกดสตาร์ทดูนะคะตำแหน่ง150ก็ยังทะลุลงไปอยู่ดีนะคะอาจารย์ลองใช้รัก130เกินไปนิดหน่อยนะคะสัก125ลองเปลี่ยนค่าตัวเลขนะคะเพื่อที่จะได้ดูระยะที่แน่ชัดนะคะกดสตาร์ทนะคะพอดีนะคะคืออยู่มุมล่างขวานะ go to ตำแหน่ง x y นะคะถ้าเราอยากจะให้ไปอยู่มุมบนซ้ายนะคะตรงนี้นะคะมุมบนซ้ายเราจะให้แกน x สักเท่าไหร่ดีนะคะ x เนี่ยถ้าเป็นตรงนี้ค่ะจะเห็นว่า200เนี่ยชิดขอบพอดีฉะนั้นแกน x ที่ชิดขอบทางด้านซ้ายอาจารย์เดาว่าน่าจะเป็นลบ200นะคะแต่ว่าด้านบนตรงนี้ค่ะนะคะด้านบนตรงนี้คือ180นะคะอาจารย์ก็ตั้งสัก125ลองดูนะคะหางยังเกินอยู่นะคะพอดีหางยาวไปนิดนึงนะคะอาจารย์125หางยาวไปเอา120แล้วกันนะคะลองดูซิก็ยังยาวไปอยู่ดีนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรับให้มันพอดีทีหลังก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่โดยการระบุตำแหน่งนะคะถัดมาจะลบไปก่อนนะถัดมานะคะกลายนะคะกลายหนึ่งนะคะหนึ่งวินะคะทูนะคะหมายถึงว่าการกลายเนี่ยคือการย้ายตำแหน่งอะค่ะนะคะจากตำแหน่งหนึ่งไปจากตำแหน่งหนึ่งนะคะแบบเป็นเหมือนเคลื่อนที่ไปทีละสเต็ปอะค่ะแล้วไปยังจุดหมายที่กำหนดนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยเราใช้ move นะคะแล้วเราก็ใช้ go to จะเห็นว่าเขากระโดดจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ากลายเนี่ยเป็นยังไงนะคะอาจารย์ลองลากกลายมานะคะ
กลายตรงนี้นะคะ

มี random position นะคะอันนี้ก็จะเป็น random position นะกับ mouse pointer ก็คือเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มกับเคลื่อนที่ไปแบบตามเมาส์ที่เราขยับเดี๋ยวลองแบบสุ่มก่อนนะคะอันนี้นะคะ1 วิเนี่ยค่ะเขาสุ่มนะคะแต่ว่านักศึกษาจะเห็นว่าเขาค่อยๆเคลื่อนที่ไปทีละพิกเซลนะคะแล้วมันจะเห็นเหมือนกับค่อยๆขยับไปอะค่ะนะคะไม่ได้กระโดดนะคะอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะการเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มนะคะแล้วก็ขยับทีละพิกเซลด้วยนะคะใช้เวลา1 วิลองเปลี่ยนนะคะกลายแบบใช้เมาส์พอยเตอร์นะคะจะลองกดสตาร์ทนะเราชี้เมาส์ลองสตาร์ทใหม่จะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่นะคะไปตามตำแหน่งที่เราชี้เมาส์โอเคนะคะอันนี้คือกลาย1 เสร็จ2 mouse pointer นะคะถัดมาเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะกลายอีกอันหนึ่งเป็น1 เสก 2 xy นะคะก็คือ1 วิไปที่ตำแหน่ง xy อะค่ะนะคะว่าเราจะให้ไปที่ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะคะอาจารย์อยากจะให้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x 0 y 0ไปที่มุมบนขวานะคะงั้นเรามาลองกำหนดตำแหน่ง x y นะคะ x เมื่อสักครู่นี้ชิดขอบขวาก็คือ200นะคะส่วน y เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งอาจจะน่าจะประมาณ125นะคะแล้วเราลองกดสตาร์ทดูนะคะอันนี้เคลื่อนที่โดยระบุตำแหน่งที่ชัดเจนไปเลยนะคะว่าเราจะให้เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งไหนถัดมานะคะอาจารย์ลบออกก่อนเรามาดูที่ point in direction นะคะอันนี้ก็คือเป็นการหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะคะเราดูซิว่าเราจะระบุ direction เขาแบบไหนนะคะตอนนี้ direction ตั้งค่าไว้ที่90นะคะถ้าเราอยากจะหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะดูซินะคะพออยู่ตำแหน่ง x 0 y 0นะคะจากตำแหน่ง90ที่หันหน้าไปทางขวานะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180ลองดูนะคะว่าเราหมุนเจ้าแมวไปลักษณะไหนกดสตาร์ทแมวตะแคงทิ่มหน้าลงไปแล้วนะคะลองเปลี่ยนใหม่นะคะจาก180เป็น270ลองดูนะคะหมุนหน้าไปทางนั้นนะคะถัดมาอีกที่ตำแหน่ง0ลองกดสตาร์ทหมุนไปนะคะหันหน้าไปด้านบนนะคะนี่คือลักษณะของการหมุนเจ้าแมวนะคะหันหน้าไปยังตำแหน่งต่างๆถัดลงมานะคะมี point toward นะคะลองดูนะคะอันนี้ point toward จะมี mouse pointerนะคะอยู่อันเดียวจะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันกับไอตัวข้างบนนะคะอันนี้ก็คือให้ไปตามทิศทางของเมาส์พอยเตอร์อย่างเดียวนะคะอาจจะลองกดสตาร์ทกดมาใหม่ให้หมุนนะคะหน้าไปตามทิศทางของเมาส์โอเคนะคะอันนี้ก็เป็น point toward นะคะเลื่อนลงมาอีกนะคะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ change x by อันนี้คือ

0: การเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ไปเฉพาะแกน x เท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขอกลับไปตั้งเจ้าแมวก่อนนะคะให้เจ้าแมวหันหน้าเหมือนเดิมก่อนนะคะ direction ที่90เล่นกลับมาเรามาลอง change x by การเคลื่อนที่เจ้าแมวไปตามแนวแกน x อันนี้จะเฉพาะแนวนอนนะคะได้เฉพาะแนวนอนเท่านั้นอาจารย์เคลื่อนที่ไปที่200จาก0ไป200จาก0ไปลบ200อันนี้คือไป x นะคะแนวนอนอย่างเดียวถัดลงมานะคะก็คือการ change y by นะ change y by คือเคลื่อนที่ตามแนวแกน x นะคะหรือว่าแนวตั้งแนวตั้งอาจารย์มีอยู่180นะคะถ้าเราไปถึง180เราจะทะลุขึ้นไปนะคะเราก็ชัก150ด้านบนลองเพลย์ดูนะคะยังทะลุอยู่ดีนะคะสักเท่าไหร่ดีนะ120120นะคะพอได้คราวนี้ถ้าจะลงไปข้างล่างล่ะนะคะตามแนวตั้งอาจารย์ก็ไปที่ลบโดยประมาณนะคะลบ120ประมาณนี้อันนี้ก็คือการเคลื่อนที่นะมีอีกตัวหนึ่งน่าสนใจนะคะคือตัวนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลบอันนี้ก่อนตัวนี้ if on aidbounce นะคะหมายถึงว่าถ้าไปชนขอบอะค่ะไปถึงขอบนะคะก็ให้หมุนนะหมุนกลับด้านนะคะอาจารย์ต้องให้เจ้าแมวไปถึงขอบก่อนนะคะดังนั้นอาจารย์ตั้งให้เคลื่อนที่แบบกลายแล้วกันนะคะกลาย to นะคะตำแหน่ง x 0ตำแหน่งตรงกลางนะคะให้เคลื่อนที่ตามแนวนอนนะคะดังนั้น x เนี่ยอาจารย์ตั้งไว้ว่า200นะคะก็คือให้เคลื่อนที่ไปชิดขอบขวาส่วน y เนี่ยเป็น0นะคะกำหนดว่าเคลื่อนที่ที่ตำแหน่ง y 0ก็คือกึ่งกลางนะคะตรงนี้เคลื่อนที่ไปก่อนไปชิดนะคะคราวนี้พอชนขอบอะค่ะจะเห็นว่าหนวดเจ้าแมวชนขอบไปแล้วนะคะอาจารย์ใช้ตัว if on edge bounce เนี่ยนะคะมาวางต่อลองดูนะคะผลที่ได้นะคะเกิดอะไรขึ้นหมุนกลับด้านค่ะคือหมุนกลับด้านแต่ไม่ได้กลับภาพนะคะหมุนเอานะคะนั้นเจ้าแมวก็จะกลับด้านแล้วนะคะพอกลับด้านปุ๊บนะคะอาจารย์อยากให้เจ้าแมวเดินกลับมาทางฝั่งขวานะคะนะคะอาจารย์ให้เวทไว้นิดนึงนะคะอาจารย์กลับไปที่คอนโทรลนะคะให้เวท1วิก่อนเวทไว้สัก1วิแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้เจ้าแมวเดินกลับมานะคะให้มาอยู่ตรงขอบด้านซ้ายนะคะก็จะใช้ glide to เหมือนกันนะคะไปที่ motion นะคะแล้วก็ glide to ใช้ go to xy นี่นะคะใกล้ to ตำแหน่งแกน x ก็คือลบ200นะ y 0เหมือนกันนะคะก็คือให้เคลื่อนที่ตามแนวแกน x นะคะแล้วที่ตำแหน่ง y 0เรามาลองดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจะแมวถอยไปก่อนแล้วก็มาใหม่นะคะพอดีภาพไม่ได้กลับนะคะเรายังไม่ได้เซตให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะเขาก็เลยเคลื่อนที่แบบนี้เลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพอไปถึงตำแหน่งนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมีการใช้คำสั่งให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะแล้วถึงจะเดินย้อนกลับมาทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นกับการใช้งาน scratch นะคะด้วย motion ร่วมกับ event เล็กน้อยแล้วก็ร่วมกับ control เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เห็นลักษณะการเคลื่อนที่เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะมาใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆนะคะเราเห็นมีหลายหมวดนะคะอาจารย์จะมาลองใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในรายการ e-learning with Raj Kuk School ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 น.บนเพจ Raj Kuk School ค่ะ
1: พี่ฟุกค่ะ

0: พี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สา

0: ารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วง 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับผมอาจารย์สุรเชษฐ์จันงานนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนให้ทุกคนได้รู้วิธีการใช้โปรแกรม Google Form นะครับโปรแกรม Google Form คืออะไรครับเป็นแอปพลิเคชันของ Google นะครับที่ใช้สำหรับในการสร้างแบบสอบถามนะครับหรือใช้รวบรวมข้อมูลอื่นๆทางออนไลน์นะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เรายังสามารถนำมาประยุกต์ใช้นะครับในด้านงานอื่นๆเช่นนะครับเป็นการวางแผนการจัดการงานนะครับหรือใช้สำหรับในการทำแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านการเก็บข้อมูลในการทำวิจัยหรือทำแบบสอบถามหรือทำทางด้านของข้อสอบออนไลน์ได้เป็นต้นครับต่อมานะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับในห้องภาคปฏิบัติครับในการใช้งานของ Google Form นะครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่หน้าจอของล็อกอินนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้สำหรับตัวนี้ผมได้ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่ตัวไอคอน9ไอคอนนะครับคลิกไปเลยครับจากนั้นให้เรามาเลือกที่ตัว Drive นะครับหรือถ้าเกิดเราเอาเมาส์มาชี้เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเป็น Google Drive นะครับเป็นไอคอน Google Drive แล้วคลิกเข้าไปใน Google Drive เลยครับจากนั้นนะครับก็จะมาเจอในหน้าจอค่อนข้างหลากหลายเนาะทีนี้เราก็มาเลือกที่ตัวเห็นด้านซ้ายมือจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับคลิกไปที่เครื่องหมายบวกครับจากนั้นลงมาข้างล่างสุดนะครับมันจะมีกลุ่มสีม่วงอยู่นะครับที่เขียนบอกว่า Google Form นะเราคลิกไปที่ Google Form นะครับจากนั้นนะครับในหน้าจอมันจะขึ้นหน้าจอว่างๆไว้ให้เรานะครับตัวเนี้ยนะครับเราสามารถคีย์ข้อมูลเข้าไปได้เลยครับอันนี้คือเราสามารถตั้งชื่อได้เลยว่าเราตั้งชื่ออะไรนี้เราตั้งชื่อไว้ว่าเป็นแบบสอบถามก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปให้ได้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อมาเข้าสู่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่านะครับทางด้านขวามือทางด้านขวามือนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายที่บอกว่าเราจะต้องการ add question ก็คือต้องการเพิ่มนะครับเพิ่มอะไรมาบ้างอันดับแรกนะครับเราจะมาต้องบอกว่านะครับเป็นชื่อนะครับเป็น question อะไรแล้วก็เราใส่เป็นชื่อนามสกุลก็ได้นะครับโดยที่เราเลือกให้มันเป็นแบบshort answer นะครับเป็นชื่อนะครับก็จะรับค่าเป็นชื่อนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็เรียบร้อยเรียกกด enter ปุ๊บมันก็จะได้หน้าจอตัวนี้ขึ้นมาทีนี้พอเรามาใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บนะครับอันดับแรกเราจะต้องมาใส่เป็นแบบสอบถามนะครับว่าเราจะเป็นแบบสอบถามแบบไหนนะครับอันดับแรกเราใส่เป็นข้อ1นะครับเป็นข้อ1นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมากำหนดให้ตัวเลือกนะครับเป็นแบบถ้าเปิดก็เป็นข้อสอบเราจะเป็น multiple choice นะครับหรือตัวเช็คบ็อกซ์หรือตัว drop down นะครับทีนี้เราจะมาเลือกตัว multiple choice นะครับโดยที่นะครับตัวนี้นะครับเราจะบอกว่านะครับนักศึกษามีความพึงพอใจนะครับระดับตัวนี้เป็นระดับมากที่สุดนะครับอันนี้คือระดับมากนะครับอันนี้เป็นระดับปานกลางนะครับอันนี้ระดับน้อยนะครับแล้วก็น้อยที่สุดอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดนะครับว่านะครับวิธีการให้คนที่มาตอบแบบสอบถามเรานั้นนะครับเขาจะสามารถเลือกตามความพึงพอใจแบบมากแบบน้อยได้นะครับจากนั้นพอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดออกมาปุ๊บส่วนที่เกินเราก็ delete ออกนะครับเนาะจากนั้นเรามาพรีวิวดูนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้คือจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเนาะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมตัวนี้ซึ่งปกติก็คือจะสะดวกเอาไปใช้ในรูปแบบของเป็นทำข้อสอบข้อสอบก็สะดวกมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของงานวิจัยนะครับก็จะสามารถเอาไปทำการสอบถามเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างถือว่าสะดวกมากที่สุดนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งป้อนข้อมูลอีกตัวนี้นะครับสำหรับพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปแบบนี้เราไล่ปุ๊บเนี่ยนะครับในตัวระบบนะครับมันจะยิงข้อมูลเข้าไปสู่ในตัวของโปรแกรมนะครับเราก็สามารถทำการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลมาเป็นรูปแบบของ Excel ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาลองดูว่านะครับสมมติว่าเราได้ข้อที่1เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราพรีวิวที่หน้าที่ตาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยอันนี้คือนะครับในหน้าตาเราก็จะขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับโดยที่แบบสอบถามปุ๊บแล้วแต่ว่าแบบสอบถามเป็นบางส่วนก็มีให้ใส่ชื่อด้วยบางสิ่งก็อาจจะไม่ต้องใส่เพราะเนื่องจากว่าการทําแบบสอบถามเนี่ยนะครับบางกิจกรรมก็ไม่ต้องระบุนะครับชื่อของผู้คนตอบแบบสอบถามเนาะแต่สําหรับกรณีที่มีการเค้าเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบสอบถามงานวิจัยต่างๆอาจจะต้องมีการระบุชื่อเข้าไปด้วยสมมติอันนี้คือมีการระบุชื่อนิดนึงนะครับเป็นการทำแบบสอบถามนะครับ
จากนั้นนะครับแบบสอบถามความมั่นใจในการของนักศึกษาต่ออะไรต่อการเรียนการสอนนะครับของมหาวิทยาลัยปุ๊บถ้าเกิดเรามีความพึงพอใจมากปุ๊บเราก็กดมากจากนั้นก็กด submit นะครับโอเคอันนี้ลืมใส่อีเมลเนาะนะครับมาให้ request อีเมลเรียบร้อยนะแบบสอบถามเข้าส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่านะครับข้อมูลมาอย่างไรนี่คือในตัวของหลังจากที่เราเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับตัว response ตัวนี้คือเป็นการเก็บข้อมูลว่านะครับมีข้อมูลกี่ฉบับนะครับวิ่งกลับมาหาเราเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของตัวเขาเรียกว่าเป็นการลิงก์นะครับตัวนี้เราคลิกตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บให้เราทำการสร้างนะครับสร้างเขาเรียก create spreadsheet นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับโดยที่แบบสอบถามตอบว่านะครับเขาเรียกอะไรมีความคิดเห็นมากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้

คือเป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเนาะฉะนั้นตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้นะครับในตัวการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ตัวนี้นะครับไม่ยากเท่าไหร่นักนะครับเราก็สามารถทำการค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วก็มีการปรับได้หลายๆอย่างเนาะมีความอำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์นะครับหรือผู้ใช้งานโปรแกรมตัวนี้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับวันนี้นะครับมีการอธิบายแบบคร่าวๆนะครับถ้าเกิดท่านใดสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ผมขอบคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนกล้าอาสาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้เราก้าวสู่บทสุดท้ายของรายวิชานี้แล้วนะคะก็คือบทที่10นะคะสื่อสังคมออนไลน์และการประยุกต์ใช้ค่ะหลายคนนะคะคงคุ้นเคยกับคำว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียแล้วนะคะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยให้เราสามารถที่จะสื่อสารระหว่างกันนะคะทางเครือข่ายทางสังคมได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตโดยที่มีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารค่ะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะมานานหลายปีแล้วนะคะโดยจริงๆแล้วในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากดิจิตอล 1.0 นะคะคือในจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตนะคะการใช้งานหรือการเชื่อมตรงอินเทอร์เน็ตต่างๆช่วยให้เราสามารถที่จะคอนเน็กต์หรือว่าเข้าถึงกันได้นะคะสามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆได้ซึ่งเป็นยุคเริ่มแรกของการใช้โซเชียลมีเดียค่ะส่วนมาเป็นยุคที่2นะคะหรือเรียกว่าดิจิตอล 2.0 นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียเลยล่ะค่ะทุกคนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะคะสามารถที่จะคอนเน็กต์หรือเชื่อมโยงกันได้สื่อสารกันได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้และมาสู่ในยุคของดิจิตอล 3.0 นะคะคือเป็นยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะคะที่ช่วยในการที่ให้เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ต่างๆซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่นี้เกิดจากนะคะตัวอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของข้อมูลต่างๆและสุดท้ายก็คือนะคะยุคดิจิตอล 4.0 ยุคนี้นะคะเรากำลังก้าวสู่เข้ายุคนี้กันนะคะคือยุคของเทคโนโลยีที่มีมันสมองหรือในยุคของ AI นั่นเองยุคเทคโนโลยีดิจิตอล 4.0 นะคะหรือเทคโนโลยีมีสมองนะคะเราเรียกยุคนี้ว่ายุค AI ค่ะ AI นั้นนะคะเข้ามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็การทำธุรกิจของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการช่วยนะคะในการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ตัดสินใจหรือแม้กระทั่งประมวลผลหาข้อมูลต่างๆให้เรานั่นเองนะคะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าอัตราเติบโตเนี่ยนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆ YouTube นะคะและ Facebook ทุกคนเนี่ยนะคะเข้าถึง YouTube และ Facebook นะคะคิดเป็นร้อยละ90เลยนะคะของจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะ YouTube และ Facebook เองเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารหรือแม้กระทั่งดูคลิปวิดีโอหรือดูวิดีโอต่างๆสร้างความเพลิดเพลินให้กับคนในสังคมได้แอปพลิเคชันต่อมาก็คือ LINE ค่ะ LINE นะคะครองตลาดร้อยละ 86.2 ซึ่ง LINE เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้รวมถึงแอปพลิเคชัน Instagram ที่ทำการโชว์รูปนะคะหรือโชว์ข้อมูลต่างๆซึ่งมีการใช้บ่อยที่สุดคือ 64.2% แอปพลิเคชันสุดท้ายนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่เรียกว่า TikTok นั่นเองแอปพลิเคชัน TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่กำลังครองใจผู้คนในสังคมแล้วก็วัยรุ่นต่างๆในปัจจุบันนั่นเองนะคะประโยชน์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งตัวเราและก็ธุรกิจต่างๆนะคะเราสามารถที่ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลานะคะประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างเพื่อนได้และที่สำคัญในปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้เรานะคะสามารถที่จะหารายได้นะคะให้กับตัวเราได้นะคะข้อควรระวังของสื่อสังคมนะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือนะคะเราต้องคิดเสมอว่าข้อความต่างๆนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นข้อมูลสาธารณะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไว้เสมอนะคะว่าข้อความที่เราโพสต์ลงไปบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนี้เป็นข้อความที่ทุกคนสามารถที่เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นมันอาจเป็นข้อความที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเป็นข้อความที่ส่งผลเสียให้กับเราก็ได้นะคะแน่นอนว่าเมื่อเราเป็นผู้ส่งสารแล้วเราต้องเป็นผู้รับสารเวลาที่เราอ่านข้อมูลต่างๆนะคะบนสื่อ

คมออนไลน์ต่างๆนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณต่างๆนะคะที่สำคัญในการที่จะคิดวิเคราะห์ว่าข่าวสารต่างๆที่เราได้รับเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์ต่อเราไหมหรือนะคะเป็นจริงหรือเป็นเท็จขนาดไหนนะคะในการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำธุรกิจนะคะแน่นอนว่าการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางธุรกิจเนี่ยนะคะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายอยู่แล้วเรามาดูอันแรกก็คือในลักษณะของตัวการใช้แฟนเพจการใช้แฟนเพจต่างๆนะคะก็คือจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่ากิจกรรมต่างๆให้แก่บุคคลต่างๆที่น่าสนใจเพราะข้อดีของตัวแฟนเพจเองเราสามารถที่จะสร้างกิจกรรมนะคะหรือการประชาสัมพันธ์โฆษณาตัวเราโฆษณาสินค้าของเราให้กับกลุ่มลูกค้านะคะหรือกลุ่มผู้คนที่สนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมต่างๆได้นอกจากนี้แล้วนะคะทาง Facebook เองยังเตรียมแดชบอร์ดนะคะซึ่งช่วยเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆหรือทำการสร้างโฆษณานะคะตั้งค่าหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่างๆให้กับเราผู้เป็นเจ้าของแฟนเพจด้วยที่สามารถทำการวิเคราะห์ความต้องการต่างๆของลูกค้าได้นะคะต่อไปก็คือใน LINE นะคะ LINE แอดเนี่ยนะคะเราทราบดีอยู่แล้วว่า LINE เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารซึ่งปัจจุบันนี้ LINE ทำการเพิ่มช่องทางนะคะในการซื้อของนะคะหรือว่าขายของให้กับร้านค้าต่างๆซึ่งเพิ่มฟังก์ชันก็คือ LINE Shopping นะคะเป็นการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้าในการที่เปิดช่องทางต่างๆให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อของทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะรวมถึงเปิดช่องทางให้กับเราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างตลอดเวลาอันดับที่3ก็คือ YouTube นั่นเองนะคะ YouTube เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอซึ่งเกิดขึ้นหลายปีแล้วนะคะซึ่งแพลตฟอร์ม YouTube นี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มที่แสดงวิดีโอต่างๆนะคะคลิปที่สามารถแนะนำสินค้าหรือบริการของลูกค้าต่างๆได้นะคะซึ่งตัว YouTube เองเนี่ยนะคะมีความหลากหลายมีวิดีโอที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะองค์กรธุรกิจต่างๆมักจะใช้ YouTube เองเนี่ยเป็นช่องทางนึงนะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าต่างๆได้นะคะและสุดท้ายที่เราจะต้องพูดถึงเลยก็คือ TikTok นะคะ TikTok เป็นแอปพลิเคชันซึ่งกำลังมาแรงในหมู่นักทำการตลาดนะคะเพราะว่า TikTok เองเนี่ยนะคะอำนวยความสะดวกในการทำคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วก็สามารถที่ทำการสร้างสรรค์นะคะคลิปวิดีโอสั้นๆต่างๆเพื่อแนะนำสินค้านะคะแล้วก็บริการแล้วก็ยังเข้าถึงในกลุ่มวัยรุ่นได้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของตัวสื่อสังคมออนไลน์นะคะในชีวิตประจำวันแล้วก็ในธุรกิจต่างๆของเราได้นะคะอยู่ที่เราจะประยุกต์ใช้เราควรที่จะดึงข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของเราได้นะคะ

งสัยไหมว่าเพราะอะไรแม่เหล็กจึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ต่อด้วยเรื่องของสารส้มช่วยให้น้ำสะอาดได้อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้ครับเป็นการทดลองที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับน้องๆดูนะครับว่าแม่เหล็กอย่างนี้เราจะสามารถทำให้มันไม่เป็นแม่เหล็กแล้วก็ทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อย่างไรเห็นนะครับว่าแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเอามาดูดเข็มหมุดอย่างนี้เห็นว่ามันก็มีสภาพเป็นแม่เหล็กถูกไหมครับสามารถที่จะดูดเหล็กขึ้นมาได้แต่คราวนี้ผมจะมีวิธีสาธิตที่จะทำให้แม่เหล็กเนี่ยหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กถ้าสนใจก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมนะครับก็เอาถุงพลาสติกซิปล็อกอย่างนี้นะครับ1ถุงพร้อมกับเอาแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้นี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับเราก็เอาค้อนนี่นะครับทุบแม่เหล็กนี่ให้ละเอียดนั่นเองนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับที่เราทุบละเอียดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับดูนะครับดูให้ดีเห็นไหมครับว่ามันไม่สามารถดูดเข็มหมุดติดขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้น้องๆพอที่คิดออกไหมครับว่าเราสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กที่หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอย่างนี้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างไรนะครับวิธีก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราเอาแม่เหล็กที่มีอยู่นี่นะครับแม่เหล็กเนี้ยเราก็นำมาถูไปในทิศทางเดียวนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับเราถูไปในทิศเดียวอย่างนี้ถูไปมาประมาณสัก 10-20 ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เหล็กนี้สามารถที่จะดูดเข็มหมุดกลับมาได้หรือเปล่านะครับพร้อมยังครับเอาละครับดูพร้อมกันเลยนะครับ

ะครับมันเริ่มมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับโดยที่จากเมื่อตะกี้นี้ไม่สามารถที่จะดูดเข็มมาได้เลยนะครับคราวนี้น้องๆพอจะนึกออกไหมครับว่าเมื่อเราทำให้แม่เหล็กหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กแล้วก็กลับกลายมาเป็นแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอีกได้อย่างไรพอนึกออกไหมครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับในการที่เราจะทำให้แม่เหล็กนี้หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือว่าเราเอาแม่เหล็กนี้นะครับมาเขย่านะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้เองจะทำให้ทิศทางการเรียงตัวของแม่เหล็กนี้นะครับไม่เป็นทิศทางแค่นี้เองก็จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กครับลองมาดูถ้าเรามาใส่ไว้ในถุงนี้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วลองมาดูดจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะดูดเข็มหมุดให้ติดขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กอีกก็โดยที่นำแม่เหล็กนี้นะครับมาถูไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 10-20 ครั้งอย่างนี้นะครับแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อีกแล้วนะครับเป็นไงครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ

การเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงทำให้ความเป็นแม่เหล็กหมดไปแต่เมื่อเรานำแม่เหล็กไปถูจะทำให้การเรียงตัวของแม่เหล็กที่หมดสภาพไปแล้วกลับเป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงสามารถกลับมาดูดเหล็กได้ตามเดิมครับนี่ครับน้องๆจากการทดลองวันนี้นะครับเราเรียนรู้ได้ว่าการที่แม่เหล็กจะดูดเหล็กได้นั้นจะต้องมีการเรียงตัวของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะครับน้องๆ อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคนสมัยก่อนแกว่งสารส้มในน้ำก่อนที่จะนำมาดื่มหรือว่านำมาใช้แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นมีคำตอบในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับสารส้มมีส่วนช่วยทำให้น้ำสะอาดได้โดยหน้าที่ของสารส้มคือทำให้ตะกอนเล็กๆนอนก้นโดยสารส้มจะไปช่วยทำลายหรือลดประจุไฟฟ้าของวัตถุที่ไม่ละลายน้ำทำให้รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอนในที่สุดครับ

0: ีค่ะยินดีต้อนรับรายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนและจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับ ถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระบะนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
5: เคนครับ
4: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
5: พบทำเพนเหมือนครับ
4: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับปลา
5: เคยเห็นครับ
4: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำยังไงเอ่ย
5: ว่ายน้ำ
4: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอีกตัวนึงนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
5: ไม่มีครับ
4: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
5: พลาสติก
4: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
5: ครับ
4: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
5: ไม่ได้
4: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
5: ครับ
4: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
5: ไม่รู้
4: เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี้นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
5: ได
4: ้มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
5: ครับ
4: น้องเคนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
5: ไม
4: ่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำ

ใช้หางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจ

0: ตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีนะครับน้องๆเวลาที่เกิดไฟไหม้นะครับมีเรื่องที่ควรทำและก็ไม่ควรทำนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เคยที่จะเจอไฟไหม้จริงๆนะครับแต่หลายคนรวมถึงพี่ท็อปก็สงสัยว่า

ทำไมไฟไหม้ถึงห้ามใช้ลิฟต์เราใช้อะไรดับไฟได้บ้างนอกจากน้ำแล้วเราจะเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้อย่างไรแล้วรายการคิดวิทย์ของเราในวันนี้จะร้อนแรงและสุดตื่นเต้นขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยตื่นเต้นทุกนาทีเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับผู้ที่จะมาท้าทายโจทย์ร้อนๆในรายการคิดวิทย์กันแล้วไปพบกับพวกเขาด้วยเลยครับ

0: น้องๆผู้กล้าท้าเปลวไฟที่ร้อนแรงในวันนี้จะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการป้องกันอัคคีภัยน้องๆต้องตื่นตัวและมีสติกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมกับสู้ศึกจอดไฟลุกในวันนี้
1: สวัสดีครับน้องๆวันนี้ถ้ามีคำถามครับน้องๆมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะครับนะ
2: ทำไมไฟติดได
1: ้อะในการที่จะลุกไหม้ขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับนะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์ประกอบอย่างแรกเลยก็คือเชื้อเพลิงแต่เชื้อเพลิงเนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นสถานะใครรู้บ้างว่ามีกี่สถานะ
3: 3เหรอคร
1: ับ3สถานะถูกต้องครับเยอะมากมีอะไรบ้าง
4: ของแข็ง
3: ของเหลวแก๊ส
1: หรือก๊าซถูกต้องครับเชื้อเพลิงทั้ง3สถานะเนี่ยนะครับนะมันจะติดไฟได้เนี่ยมันต้องมีการคายไอซะก่อนเวลาที่น้ำมันติดไฟไม่ได้ติดจากตัวน้ำมันนะครับมันติดจากตัวอะไรฮะไอระเหยครับไอระเหยหรือเวเปอร์เนี่ยแหละส่วนก๊าซนะเป็นสถานะเขาบอกว่าเป็นสถานะที่ติดไฟได้ง่ายที่สุดไม่ต้องรอเปลี่ยนสถานะเพราะว่าสถานะของเขาเนี่ยเป็นเวเปอร์อยู่แล้วพร้อมที่จะติดไฟการคายไอของแข็งคืออะไรรู้ไหมการกลายเป็นควันนั่นเองครับเราเคยเห็นไหมครับก่อนที่มันจะติดเป็นเปลวแดงขึ้นมาหรือว่าเป็นถ่านแดงๆมันจะมีควันลอยขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับนี่นะครับเราเรียกกันว่าช่วงเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเนี่ยมันมีการคายไอควันที่ลอยเนี่ยติดไฟด้วยอันนี้คือตัวแรกเชื้อเพลิงตัวต่อมาครับองค์ประกอบตัวต่อมาก็เป็นในเรื่องของอากาศนะครับอากาศหรือออกซิเจนก็ได้ไฟเนี่ยนะครับนะมันต้องการปริมาณออกซิเจนตั้งแต่ 16% ขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งชอบไฟยิ่งติดง่ายแต่ถ้าต่ำกว่า 16% ลงมาเป็นไงฮะไฟที่ติดอยู่มันจะค่อยๆหลีลงแล้วก็ดับลงไม่มีออกซิเจนไฟมันก็ดับอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนแต่ร้อนเนี่ยมันร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนล่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
5: เชื้อเพลิง
6: ไฟเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
7: เวลาไฟไหม้มีเครื่องอุปกรณ์กี่ชนิดที่ใช้ดับไฟได้ครับ
1: อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะเตรียมนะครับนะให้น้องๆได้เรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมันใช้งานอะไรยังไงนำมาดับให้ถูกกับประเภทของไฟด้วยตัวแรกแบบนี้คือเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งเชื้อเพลิงธรรมดาดับได้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันหรือก๊าซดับได้เชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดับได้อย่างที่สองครับนะ CO2 ครับ CO2 มันจะมีอุณหภูมิความเย็นเย็นถึงลบ40องศาเซลเซียสครับถังทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับนะจะเป็นเครื่องดับเพลิงแบบน้ำครับครับถังที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับนะฝั่งนี้เป็นเครื่องดับเพลิงแบบโฟมนะเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยนะครับนะเราสามารถใช้เครื่องดับเพลิงแบบโฟมแบบนี้ดับได้สบายๆเพราะว่ามันออกแบบมานะครับนะเพื่อที่จะดับไฟประเภทนี้โดยเฉพาะเลย
8: สนุกมากเลยครับได้ความรู้ด้วยนะครับผมว่าแต่ละอย่างต้องดับไฟด้วยอย่างไรบ้างครับผมตื่นเต้นครับผมว่าจะได้ทดลองครั้งแรกนะครับผมยังไม่เคยทดลองถังดับเพลิงมาก่อนเลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะมีนะครับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆเอามา

0: จุดนะครับให้พวกเราเนี่ยสังเกตอ้าวเบื้องต้นเดี๋ยวพี่จะให้นะครับจุดให้ดูว่ามันลักษณะการลุกไหม้ควันมันจะเป็นยังไงแบบไหนสีออกมาเป็นยังไงดูสีของกลุ่มควันจะเป็นสีอะไรฮะเทาๆออกน้ำตาลใช่ไหมครับใช้น้ำทำการดับสบายๆเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาลองดูครับในจุดที่เราเห็นเป็นควันลอยขึ้นมานี่คือน้ำโดนไม่เต็มที่ใช่ไหมครับมันก็ยังมีกลุ่มควันเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็ต้องดับให้สนิทการดับเพลิงขั้นต้นก็ควรที่จะอยู่เหนือลมเหมือนกันถ้าอยู่ใต้ลมยังไงครับสำลักควันใช่ไหมสารดับเพลิงต่างๆถ้าเป็นผงเคมีแห้งจิบแล้วมันก็ทำให้ตลบกลับเข้ามาหาเราอีก
1: ตรงนี้
0: ตรงไหนอีกชี้เพื่อนดูตรงไหนมีควันใช่ไหมตรงไหนมีความแสดงว่ามันยังมีการไข้ไอใช่ไหมอาจจะเกิดการติดต่อลูกดามได้บริเวณนี้ครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังดับไม้อยู่ค่ะก็รู้ว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนะคะมีการดับที่ไม่เหมือนกันบางอันนะคะก็ใช้น้ำบางอันก็ใช้เคมีแห้งค่ะ
0: พร้อมไหมครับทั้งสองคน
2: พร้อม
0: ทดลองฉีดครับตายหยุดหยุดดูครับพอฉีดแล้วไฟดับแล้วหยุดดูบางครั้งผงเคมีมันยังไม่สัมผัสกับตัวเชื้อเพลิงทั่วทั้งหมดก็อาจจะเกิดการติดต่อลุกลามกลับขึ้นมาได้พี่มีถังนึงครับเป็นถังน้ำฉีดแล้วสายทั่วเอา1 2 3ฉีดหยุด
3: ต้องดับให้หมดถ้าไม่หมดอาจจะมันก็เป็นควันอยู่ครับ
0: คราวนี้จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่เดี๋ยวพี่จะใช้ CO2ฉีดดับให้ดูก่อนว่ามันดับได้จริงๆนะครับนี่ครับ CO2 ดับไหมมันดับไฟได้นะครับแต่ว่าถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมันก็ติดได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันนั้นถ้าใช้ผงดับเพลิงแบบเคมีแห้งนะครับปริมาณน้ำมันอาจจะมากเอาไม่อยู่นะครับ4ท่าน4คนมาตรงนี้เดี๋ยวมาใกล้ๆกันนะครับจับปลายสายพร้อมนะครับนะเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับ1 2 3เดินเข้ามาพร้อมฉีดสายข้อมือดับไหม CO2 ก็ดับได้ไดเคมีคอลก็ดับได้แต่ดับแล้วถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมาสัมผัสอีกมันก็ติดไฟซ้ำขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะว่าเชื้อเพลิงยังมีอยู่นะครับแต่ถ้ามาตอนนี้เราใช้โฟมดูซิจะเป็นยังไง
4: ถ้าพร้อมแล้วครับ1 2 3 4ครับ
0: ขอบกระบะตรงไม่ต้องสายข้อมือหยุดสนิทนะครับสนิทแบบไหนครับมีประกายไฟมีความร้อนนะครับทำไมครับไปสัมผัสโดนใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่สามารถติดไฟได้เพราะว่ามันจะไปเคลือบผิวหน้าของเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงไม่สามารถทำไมครับคายไอได้เห็นไหมโฟมจึงทำไมครับดับน้ำมันได้ดีที่สุด
5: ได้รู้ว่าดับไฟนี้ต้องใช้อะไรต้องใช้ถังนี้หรือใช้น้ำก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้โฟมดับรู้สึกมันดีครับรู้สึกว่ามันมันจริง
6: ๆคราวนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปในห้องที่มีแต่ขม่าวควันจากการเผาไหม้อยู่พวกเขาต้องทำยังไงกันบ้างนะ
0: ทีมงานเป็นไงบ้างพร้อมไหม
7: พร้อม
0: เยี่ยมลุยกันเลยมาตักอากาศนะครับวิธีการเบื้องต้นเนี่ยสัมผัสก่อนถ้ามันไม่ร้อนเราก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคควันเต็มเลยนะครับนะควันเริ่มเยอะแล้วเอ้าต้องใช้วิธีการคานแล้วล่ะนั่นแหละเยี่ยมทำไมต้องคานสู่ที่ต่ำก็เพราะว่าผลพลอยได้จากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มควันมีก๊าซพิษกลุ่มควันมันจะลอยขึ้นสู่ด้านบนถ้าเราเดินแบบปกติเนี่ยฮะเราจะสูดดมเอากลุ่มควันเอาก๊าซพิษพวกนี้เข้าไปนะครับเราอาจจะสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตได้
8: อ้าวลองดูซิประตูทางออกอยู่ด้านไหนครับเอามือสัมผัสดูเจอแล้วเจอลูกบิดแล้วใช่ไหมครับเอาละค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดเอาละค่อยๆเดินออกไป
0: มีถุงแล้วดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นค่ะ
0: ถ้าเราไม่มีถุงกันควันตัวนี้วิ่งออกมานี่เป็นไงฮะหรือว่าเดินออกมาอันตรายคิดว่าอันตรายไหม
1: อันตราย
0: อาจจะสำลักควันได้ใช่ไหมครับ

0: เรื่องของไฟมันเรื่องที่อันตรายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ที่นี่และน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านน่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟแล้วก็วิธีการดับไฟรวมไปถึงวิธีการเอาตัวรอดกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วใช่ไหมล่ะครับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้เนี่ยจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ไฟที่เผาไหม้อย่างร้อนแรงเกิดจากองค์ประกอบเพียงแค่3อย่างเชื้อเพลิงออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไฟก็จะดับลงทันทีลองนึกดูว่าหากเกิดเหตุไฟไหม้ความรู้เรื่ององค์ประกอบไฟนี้จะช่วยเราได้ยังไงบ้าง
0: มาเลยครับมาเลยเอาล่ะครับและตอนนี้ครับความสนุกจะเพิ่มเป็น2เท่าอย่างแน่นอนเพราะถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่ภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วซึ่งภารกิจวันนี้จะเต็มไปด้วยความร้อนและความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับรวมถึงการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่น้องๆใส่แบบนี้ด้วยอยากรู้ยังว่าโจทย์คืออะไร
2: อยากรู้ครับ
0: อยากรู้แล้วจะบอกให้วันนี้ก็คือให้น้องๆรวมพลังกลายเป็นนักดับเพลิงรุ่นจิ๋วควบคุมกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ทางนู้นให้ได้ภายในกองไฟนะครับก็จะมีเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้พลาสติกหรือว่าน้ำมันนะครับน้องๆต้องรีบควบคุมนะครับและพยายามดับไฟไม่ให้ไฟเนี่ยลุกไปไหม้ตุ๊กตาที่น่าสงสารตัวนี้น้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมไว้ให้นะครับมาดับไฟกันอย่างเต็มที่เลยยกเว้นน้ำที่จะมีให้น้องเพียงแค่1ถังเท่านั้นเจอโจทย์ที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆจะต้องตั้งสติและวางแผนกันให้ดีแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
3: ถ่านเว้ยน้ำดับต้องใช้น้ำดับดิ
4: ทรายมันจะดับเนี่ยมันจะลุกยิ่งกว่านะ
3: อืมใช้น้ำเลยมีดูน้ำดิมีน้ำแล้วนะ
5: โอ้เอาละสิครับเปลวไฟที่ลุกโหมขึ้นทำให้น้องๆไม่ทันได้ตั้งสติสาดน้ำที่มีอยู่เพียงถังเดียวลงไปในกองไฟทันทีแล้วทีนี้น้องๆจะทำยังไงกันต่อครับเนี่ย
4: รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่เคยเจออะไรมาก่อนแบบนี้ครับ
3: โอ้ตื่นเต้นมากครับเหนื่อยมากเลยครับ
4: เดี๋ยวไปเลยตรงนี้มันเอาไปคุก
3: ตอนแรกเราเอาน้ำเทลงไปก่อนก็ช่วยน้ำเป็นนิดนึงเราก็ต้องเอาทรายไปกบ
5: ในช่วงแรกนั้นน้องๆใช้ทรายเทลงไปบนกองไฟใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไล่อากาศและตบไฟที่กำลังลามไปตามแผ่นไม้ให้ดับลงได้แต่ความร้อนที่ระอุไหม้ถ่านด้านล่างสุดในกองไฟก็ทำให้เปลวไฟโหมลุกไหม้ขึ้นมาอีกหลายครั้งเอ๊ะนั่นน้องๆหยิบก้อนน้ำแข็งแห้งออกมาครับน้ำแข็งแห้งที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะช่วยให้พวกเขาดับไฟได้หรือเปล่า
3: น้ำแข็งแห้งมันมีความเย็นมากครับผมอุณหภูมิเขาพี่เขาบอกว่าติดลบ40องศาเลยครับ
6: ดับตรงไม้ก่อนนะพวก
7: กำลังคิดว่าจะเอาน้ำแข็งแห้งกับน้ำใสชูดีไหม
6: เนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยเออไปทำมาอีกทำมาอีก
8: เอาทำใส่ถังเลย
6: ฟองบู๊บฟองบู๊บน้ำแข็งนะจับรอบก็เดี๋ยวมันหมด

0: ให้ถึงตุ๊กตาบ้างครับใช้วิธีไหนบ้าง
1: ทรายครับ
0: ใช้ทรายใช้อะไรอีก
1: แล้วก็น้ำส้มสายชู
0: น้ำส้มสายชูน้ำแข็งแห้ง
2: ผง
0: เกลือ
3: ผง
0: ฟูทำไมถึงใช้ผงฟูแล้วก็น้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือครับ
1: เอา
2: เกลือ
1: เอามาผสมกัน
0: ครับ
1: จะ
2: เกลือมันเอาไว้เร่งความเย็นครับผม
0: อ๋อแล้วเอาเกลือไปเร่งอะไรเอ่ย
2: กับน้ำแข็งแห้งที่น้ำละลายอยู
0: ่น้ำแข็งแห้งที่มันละลายอยู
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูกับผงฟูใช้ด้วยกันทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้องๆมาถูกทางแล้วนะครับแต่แล้วผลที่ได้เป็นไงตอนนี
1: ้ไฟ
0: มันเริ่มดับเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มหมดใช่เปล่า
2: ครับ
0: เพราะว่าน้ำเนี่ยบอกให้ก่อนว่ามีแค่ถังเดียวเท่านั้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยใช้หมดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องวางแผนหลังจากนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเชื้อมันปะทุขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าไปดูทางด้านนู้นดีกว่าแล้วรีบหาวิธีเลยครับไปเลยครับตอนนี
1: ้คือไฟครับพอดับแล้วมันก็ยิ่งลุกขึ้นจนจะถึงไม้ไปที่ตุ๊กตาอยู่แล้วครับ
2: ขอบคุณครับ
1: แล้วก็เอาผ้าไปจุ่มกับที่เราน้ำที่เราผสมมาโปะๆเพื่อมันจะกระจายดีกว่าที่เราเทครับ
2: มีควันอยู
0: ่และตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเปลวไฟของน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มดับนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีกลุ่มควันที่พร้อมที่จะประชุได้ตลอดเวลาเหมือนกับตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยไฟได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะโอ้โหน้องๆไฟปะทุขึ้นอีกแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆพยายามเนี่ยใช้หลากหลายวิธีมากเลยตั้งแต่การใช้ผ้านะครับที่ชุบน้ำแล้วก็รวมถึงน้ำแข็งแห้งแล้วก็ทรายครับตอนนี้ดูดีๆนะครับน้องๆอย่างที่พี่ต๊อบบอกไว้ครับว่าไฟนั้นมันดับแล้วก็จริงนะฮะแต่ยังมีปริมาณของกลุ่มควันเนี่ยที่ยังอยู่บริเวณพื้นผิวด้านใต้เนี่ยพร้อมที่จะปะทุได้ตลอดเวลาอย่างกับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเองไฟก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้เนี่ยทำยังไงดีน้องๆทางบ้านเอาใจช่วยนะครับ
2: ก็ควันอยู่ข้างล่าง

และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรานะครับจะมาตรวจสอบผลงานของน้องๆแล้วนะครับเชิญพี่ต้องครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ต้องครับเดี๋ยวพี่ต้องลองบอกลองตรวจผลงานของน้องๆทางด้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ต้องเดินดูโดยรอบได้เลยนะครับ

0: ็โดยรอบแล้วถือว่าควบคุมเพลิงได้นะครับแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ติดต่อลูกลามได
1: ้โอเคนะครับในบริเวณด้านล่างตรงนี้นะพี่ต้องเชิญทางนี้ครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับน้องๆก็สามารถสกัดเพลิงได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาดูถึงโจทย์ภารกิจของเราดีกว่านั่นก็คือการดูแลรักษาตุ๊กตาทั้ง2ตัวนี้นะครับให้ได้มาดูใกล้ๆครับขออนุญาตนะจ๊ะน้องหนูเดี๋ยวพี่ท็อปอันนี้จะเป็นคนตรวจเองนะครับ

ตุ๊กตานะครับก็มีรอยของเพลิงไหม้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่ทำให้ถาดบริเวณด้านล่างที่มีแต่เชื้อเพลิงเนี่ยดับลงได้นะครับแต่ตัวของตุ๊กตาเนี่ยนี่เห็นไหมครับมีร่องรอยถ้าเปรียบกับคนเราเนี่ยก็เหมือนกับการได้รับบาดเจ็บ

0: พียงเล็กน้อยเท่านั้นเองยังคงที่จะสามารถรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับประกอบกับหลักการที่นำมาใช้ในการดับไฟเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ท็อปถือว่าน้องๆสามารถทำได้สำเร็จครับ yeah!
1: เชื่อหรือไม่ไฟฟ้าสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงด้วยการสร้างสนามไฟฟ้าที่มีกำลังถึง600วัตต์ซึ่งสามารถทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นกว่า1ล้านโวลต์ต่อเมตรและเมื่อใดก็ตามที่เราส่งสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นขนาดนี้ผ่านเข้าไปยังเปลวไฟที่มีความสูงถึง20ฟุตเปลวไฟนั้นจะดับลงไปในทันทีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าภายในเปลวไฟนั้นประกอบไปด้วยอนุภาคต่างๆซึ่งสนามไฟฟ้าจะเข้าไปก่อกวนอนุภาคเหล่านั้นจนเกิดการผลักเปลวไฟให้ออกห่างจากเชื้อเพลิงจึงทำให้ไฟดับลงได้ในทันทีในอนาคตเราอาจจะนำอุปกรณ์สร้างสนามไฟฟ้านี้ไปประยุกต์ใช้กับการดับไฟในอาคารซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักดับเพลิงได้และที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้างเหมือนกับการใช้ถังดับเพลิงอีกด้วย
0: คำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกว่าอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเกิดไฟไหม้ตอบมาอย่างละ2ข้อนะครับส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดฟิตแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีเลยนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไฟหน่อยครับ
2: ภารกิจที่ไฟสำเร็จได้ด้วยเราของเราเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้กลับมาพบกับเพื่อนๆพร้อมกับความสนุกของโลกวิทยาศาสตร์กันที่นี่เวลาเดิม
1: มีวิทย์บอทก็ต้องมีผู้ช่วยมาเสริมทับความสนุกอย่างที่นายเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้เรามักจะได้ยินเสียงแบบนี
0: ้มันคือเสียงของกระแสไฟฟ้าที่ปั่นป่วนบนท้องฟ้าและพลังงานจากท้องฟ้าก็จะถ่ายเทลงมาสู่พื้นโลกเกิดเป็นแสงและเสียงฟ้าร้อง
2: ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าของหุ่นยนต์อย่างผมมากๆเลยล่ะครับ
1: ไม่ใช่เพียงแค่วิทย์บอร์ดเท่านั้นนะครับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถโดนสายฟ้าที่มีไฟฟ้าแรงสูงกว่า 1,000 โวลต์เนี่ยพาได้เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ที่จุดล่อฟ้า
0: เอ๊ะจุดล่อฟ้านี่มันตรงไหนล่ะครับพี่นาย
1: ก็มีในที่โล่งใต้เสาไฟฟ้าหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับ
0: ก่อนที่พวกเราจะเสี่ยงอันตรายมากไปกว่านี้ผมว่าเรามาฟังข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบนท้องฟ้าจากวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลคนเก่งของเรากันเลยดีกว่าครับ
1: เรื่องชวนสงสัยเกี่ยวกับฟ้าผ่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ
3: ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
4: เรามีวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้าผ่าได้ไงหรอคะทำไมเราถึงเห็นสายฟ้าก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องคะ
5: ทำไมฟ้าต้องผ่าแถวทุ่งนาและต้นไม้ด้วยครับ
6: ถ้าเกิดฟ้าผ่าและผมเข้าไปหลบในรถผมจะปลอดภัยจริงไหมครับ
1: ทำไมฟ้าถึงผ่าแล้วทำไมฟ้าถึงชอบผ่าที่ต้นไม้ที่ทุ่งนาหรือที่โล่ง
0: ๆเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันที่ห้องทดลอง
1: เรื่องสนุกๆเกี่ยวกับสายฟ้ารอเราอยู่ตามไปดูกันเลยโอ้ยเมื่อเราได้ยินเสียงดังแบบนี
7: ้เราก็รู้ทันทีว่าข้างนอกนั้นมีพายุฝนฟ้าคะนอง
1: เพื่อนๆอาจจะสงสัยกันนะครับว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยทำไมถึงเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าและเสียงที่ดังจากท้องฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันเนาะ
7: ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะแปลกใจถ้ารู้ว่าเสียงฟ้าผ่านั้นเกิดจากอาการระเบิด
1: และสายฟ้าที่พวกเราเห็นเนี่ยก็เกิดจากหลักการเดียวกันกับการเอาลูกโป่งมาถูกับผม
7: ถ้าอยากรู้ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าให้มากขึ้นกว่านี้ก็มาเตรียมอุปกรณ์และทำการทดลองไปพร้อมกับพวกเราเลย
8: เป่าลูกโป่งประมาณ 3-4 ใบแล้วมัดรวมกันจากนั้นนำผ้าขนสัตว์หรือผมของเรามาถูกับมัดลูกโป่งอย่างรวดเร็วประมาณ20ครั้งปิดไฟในห้องให้มืดลงแล้วเลื่อนลูกโป่งเข้าใกล้กับลูกบิดประตูที่เป็นโลหะเราจะเห็นว่า

0: มีประกายไฟสว่างแวบขึ้นมาด้วย
1: บั้นลูกโป่งนี้เปรียบเหมือนกลุ่มก้อนเมฆฝนที่เต็มไปด้วยหยดน้ำอยู่ภายในเมื่อเราถูลูกโป่งกับผ้าขนสัตว์จะทำให้ประจุไฟฟ้าภายในลูกโป่งเคลื่อนที่เหมือนกับหยดน้ำภายในเมฆฝนที่เคลื่อนที่เพราะลมพายุทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าขึ้นในก้อนเมฆประจุลบจะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านล่างส่วนประจุบวกก็จะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านบนเมื่อก้อนเมฆที่มีประจุต่างกันเคลื่อนที่มาใกล้กันประจุลบจากก้อนเมฆก้อนหนึ่งก็จะวิ่งเข้าหาประจุบวกในเมฆอีกก้อนหนึ่งจนเกิดประกายไฟขึ้นระหว่างเมฆทั้งสองก้อนเราจึงเห็นเป็นสายฟ้าแลบ
2: เหมือนกับเวลาที่พวกเราเอาลูกโป่งที่เต็มไปด้วยประจุลบที่ถูด้วยผ้าขนสัตว์แล้วเอาไปใกล้กับลูกบิดโลหะที่เต็มไปด้วยประจุบวก
0: ก็จะเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างกันทำให้เกิดประกายไฟขึ้นเราเรียกหลักการนี้ว่าไฟฟ้าสถิต
2: เรารู้แล้วว่าสายฟ้าแลบเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: และการทดลองต่อไปนี้เราจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
1: ติดแผ่นพลาสติกแห้งๆกับพื้นโต๊ะทดลองสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าถือกระทะหรือหม้อที่ทำจากเหล็กและมีด้ามจับพลาสติกแบบนี้จากนั้นถูไปมาแรงๆกับแผ่นพลาสติกปิดไฟในห้องให้มืดลงถือส้อมเหล็กไว้ในมือข้างหนึ่งค่อยๆออกปลายส้อมมาจอดที่ขอบกระทะให้มีพื้นที่ว่างระหว่างส้อมและขอบกระทะเล็กน้อยจากนั้นเราจะมองเห็น
0: โอ้โหประกายไฟวิ่งจากขอบกระทะมาถึงซ่อมได้อย่างน่าทึ่ง
2: เหมือนกับสายฟ้าที่วิ่งผ่าลงมาบนพื้นดิน
1: เมื่อก้อนเมฆมีหยดน้ำอยู่เป็นจำนวนมากเมฆก้อนนั้นจะมีน้ำหนักมากและเคลื่อนที่ลงมาอยู่ใกล้พื้นดินการเคลื่อนที่ของหยดน้ำภายในก้อนเมฆจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลในเมฆก้อนนั้นด้วยประจุบวกจะเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนส่วนประจุลบเคลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างใกล้กับพื้นดินที่มีประจุบวกอยู่และพื้นดินบริเวณนั้นมีตัวล่อฟ้าที่ยอมให้ประจุบวกไหลผ่านเช่นต้นไม้แห้งหรือเสาอากาศประจุลบก็จะวิ่งลงมาหาประจุบวกที่ตัวล่อฟ้าจนเกิดเป็นสายฟ้าผ่าลงมาสู่พื้นดิน
2: เหมือนกับกระแสไฟฟ้าจากกระทะที่วิ่งเข้าหาปลายซ่อมเหล็กที่เป็นตัวล่อไฟฟ้านี่แหละครับ
0: เมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านอากาศถึงพื้นดินมันจะช็อตอากาศทำให้อากาศระเบิดตัวออกก็ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดนั่นก็คือเสียงฟ้าผ่านั่นเองครับ
2: เมื่อได้เรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องฟ้าผ่าที่สุดแสนจะน่ากลัวเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยนะเนี่ย
3: เล็กไปเลย
2: บ๊ายบายตกใจหมดเลยนะ
0: โอ้ได้ฟ้าแลบฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับ
3: เป็นไรเนี่ยแล้วบอกไม่กลัวแล้วไง
2: ไม่กลัว
1: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเด็กๆหลายคนก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้แต่เรื่องของฟ้าผ่าฟ้าแลบนั้นใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเวลาที่แตะตัวเพื่อนในห้องที่มีอากาศเย็นก็มักจะเกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับฟ้าผ่ารู้อย่างนี้แล้วน้องๆคิดว่าเราจะสามารถนำพลังของฟ้าผ่าไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
4: ผมจะเอาไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าครับเพื่อใช้กับสิ่งของไฟฟ้านำมาเก็บกลับไว้ในโรงไฟฟ้าและนำไปทำแบตเตอรี่และทานไฟฉายได้ค่ะ
5: ส่วนฉันจะไปทำเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ
1: และนี่ก็คือหนึ่งในประโยชน์ที่เราได้จากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าการนำฟ้าผ่ามาศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มาเอาใจช่วยน้องๆกลุ่มนี้กันดีกว่า
6: สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
1: พวกเขาจะสร้างเรื่องราวสุดสนุกเกี่ยวกับฟ้าผ่าให้เราได้เรียนรู้กันยังไง
7: นี่คือบ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับ น้ำกับฟ้าเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อขณะฝนตกก็อาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจากการที่ฝนตกปัญหาที่ตามมาคือน้ำท่วมเช่นวิกฤตน้ำท่วมปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายใหญ่หลวงฉะนั้นจึงประดิษฐ์บ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนี้มาโดยใช้พลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าบ้านและโครงใช้ท่อ PVC ส่วนฝาบ้านใช้ฟิวเจอร์บอร์ดติดบนขวดน้ำพอน้ำมาน้ำก็จะไม่ท่วมและที่สำคัญบ้านทั้งหลังเมื่อฝนตกฟ้าคะนองก็จะไม่ถูกฟ้าผ่าเพราะสิ่งของที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า
8: ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมากลุ่มผมจึงคิดประดิษฐ์เรือขึ้นมานะครับที่เรือที่เราสั่งซื้อมานะครับมันแพงแต่ถ้าเราประดิษฐ์ขึ้นมามันจะราคาถูกท่อ PVC เราหาตามจากโรงเรียนที่ใช้แล้วส่วนฟิชเชอร์บอร์ดนะครับเราก็นำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
9: เรือที่เราทำนะครับจะทำจากท่อ PVC ซึ่งเป็นฉนวนการไฟฟ้าและฟิชเชอร์บอร์ดที่เป็นฉนวนการไฟฟ้าเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับเรือปกติเช่นเรือเหล็กกับเรือไม้เวลาฝนตกและเวลาพายไปเนี่ยอาจจะโดนฟ้าผ่าได้แต่ให้เป็นเรือของเราก็จะมีโอกาสที่โดนฟ้าผ่าน้อยกว่ามันไม่มีสื่อนำไฟฟ้าอยู่ในเรือลำนี
10: ้สวัสดีค่ะชุดที่ปิ่นใส่อยู่นี้คือชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่าที่ว่ามหัศจรรย์เพราะทำจากถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดซึ่งแต่เดิมเป็นขยะที่สร้างมลภาวะโลกร้อนกลุ่มของปิ่นจึงได้คิดค้นประดิษฐ์ชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่านี้ขึ้นมาหลักการง่ายมากค่ะถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดหาได้ง่ายในโรงเรียนและเป็นพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนกันไฟฟ้าและไม่ได้ป้องกันฟ้าผ่าอย่างเดียวสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเราเปียกในขณะที่ฝนตกและเกิดฟ้าผ่าได้ด้วยค่ะ
2: พร้อมจะสนุกกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับฟ้าผ่ากันหรือยังจริงหรือไม่เครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงก็ถูกฟ้าผ่าได้จริงครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วนับเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่รุนแรงที่สุดของอเมริกาจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งถูกฟ้าผ่า7ครั้งแต่ยังรอดชีวิตมาได้

0: จริงครับเขาคือรอยซัลลิแวนเป็นชาวอเมริกันถูกฟ้าผ่าจนไม่เหลือคิ้วหรือเส้นผมสักเส้นเดียวแต่ยังรอดชีวิตมาได้น่าทึ่งมากจริงหรือไม่เวลาที่เรานั่งฟังวิทยุขณะที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้จริงครับคลื่นวิทยุสามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ร่มเนี่ยช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้เฮ้ยเฮ้ยไม่จริงครับร่มเนี่ยยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ามากขึ้นกว่าเดิมจริงหรือไม่จะไม่เกิดฟ้าผ่าในทะเลไม่จริงเพราะในทะเลมีเกลือเกลือเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีเพราะฉะนั้นเป็นไงบ้างกับ5คำถามตอบถูกกันบ้างไหมงั้นเราไปสนุกกับเรื่องฟ้าผ่ากันต่อเลยดีกว่าไป
1: แผนที่นี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแผนที่โลกธรรมดาแต่ความจริงแล้วแผนที่นี้บอกบริเวณและความถี่ของการเกิดฟ้าผ่าใน1ปีค่ะด้วยการสำรวจจากยานอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกขององค์การ NASA ค่ะเราอาจจะเห็นว่าบริเวณพื้นแผ่นดินจะเกิดฟ้าผ่ามากกว่าในทะเลตรงจุดสีดำกลางทวีปแอฟริกานี้เกิดฟ้าผ่ามากกว่า 50% ต่อปีรองลงมาคือบริเวณที่เป็นสีส้มแดงเกิดประมาณ 40% ต่อปีซึ่งบริเวณสีส้มแดงนี้ก็มีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วยนะคะ
2: แสดงว่าถ้าหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง100ครั้งต่อปีพื้นที่ในประเทศไทยจะโดนฟ้าผ่ามากกว่า40ครั้งมีเสื้อเกราะป้องกันสายฟ้าเอ้ย
1: สายฟ้าที่เคลื่อนที่ลงมาสู่พื้นดินมีพลังงานกว่า 1,000 โวลต์พลังงานขนาดนี้สามารถทำให้หลอดไฟกว่า40หลอดสว่างได
2: ้เอ้ยลองคิดดูสิคะว่าฟ้าผ่าลงมาบนตัวเราอะ
1: เรื่องนี้มีวิธีแก้ง่ายๆค่ะฟ้าผ่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับพายุฝนฟ้าคะนองใช่ไหมพอเราเจอพายุที่ไหนเนี่ยเราก็วิ่งหลบไปเลยค่ะวิ่งหลบเองแค่นี้ง่ายๆเนาะ
2: พายุนะพี่ส้มเปี้ยวไม่ใช่ลูกบอลน่ะที่หล่นมาปุ๊บเราจะหนีได้ปั๊บอ่ะแต่ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ในพายุจริงๆล่ะคะเราจะต้องทำยังไงล่ะคะ
1: เรื่องนี้ไม่ยากค่ะเราต้องหาที่หลบหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดหลบใต้ต้นไม้หลบในรถยนต์หรือเข้าไปหลบโทรศัพท์
2: จุดไหนเหมาะแก่การหลบภัยมากที่สุดและจุดไหนเป็นสถานที่ต้องห้ามแก่การหลบฟ้าผ่า
1: เราจะไปถามจากอาสาสมัครคนเก่งของเรากันค่ะ
3: ผมคิดว่ารถปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่ารถมียางเป็นฉนวนกันไฟฟ้ารถมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไฟฟ้าน่าจะไม่ผ่าถึงครับ
4: หนูคิดว่าบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะและแข็งแรง
5: ที่หนูว่าปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือบ้านค่ะเป็นที่แข็งแรงที่สุดค่ะส่วนที่อันตรายที่สุดนะคะก็คือต้นไม้ค่ะเป็นสายล่อฟ้าค่ะแล้วก็เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
6: ส่วนที่ที่ไม่ปลอดภัยคือต้นไม้เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
3: ต้นไม้ครับเพราะมันน่าจะเป็นสายล่อฟ้า
1: น้องๆส่วนใหญ่คิดว่าหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดปลอดภัยที่สุดและหลบใต้ต้นไม้เป็นที่ที่อันตรายที่สุดค่ะในกรณีที่น้องๆ อยู่ในพื้นที่โล่งกว้างและวิ่งไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนั้น

0: ให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเมฆที่มีประจุไฟฟ้าจะลอยต่ำลงมาใกล้พื้นดินทำให้เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆและพื้นดินดังนั้นต้นไม้ที่มีปลายแหลมสูงใกล้กับก้อนเมฆจึงเป็นเป้าหมายหลักในการโดนฟ้าผ่าและกิ่งไม้แห้งยังเป็นสื่อนำประจุไฟฟ้าได้ดีอีกด้วย
1: พายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบที่ตู้โทรศัพท
0: ์ถึงแม้ตู้โทรศัพท์จะมีกระจกปิดและไม่ได้มียอดเป็นปลายแหลมสูงเหมือนกับต้นไม้แต่ตู้โทรศัพท์ก็มีเสาไฟและสายอากาศที่ใช้รับสัญญาณโทรศัพท์สายสัญญาณเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะมันอาจจะเหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้าผ่านลงมาที่ตู้
1: พายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในบ้านเราก็จะ
0: ปลอดภัยหายห่วงเพราะบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นมักทำด้วยปูนและกระจกซึ่งไม่เหนียวนำกระแสไฟฟ้าและบ้านส่วนมากก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างไม่สูงเท่าต้นไม้บ้านจึงไม่สามารถล่อสายฟ้าได้
1: อย่าเพิ่งแน่ใจไปนะคะเพราะถ้าหากภายในบ้านของเราเปิดโทรทัศน์ที่เชื่อมกับเสาอากาศทิ้งไว้แบบนี้แล้วเราก็มีโทรศัพท์มือถือที่รับสัญญาณจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอากาศรอบๆตัวเราเราก็จะก็อาจจะถูกฟ้าผ่าได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราอยู่ในบ้านและที่หลบฟ้าที่สุดท้ายก็คือรถยนต์ค่ะเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในรถยนต์

0: รถยนต์เตี้ยกว่าต้นไม้บ้านและตู้โทรศัพท์ไม่มีสิ่งที่เป็นจุดล่อฟ้าดังนั้นการหลบในรถยนต์ปลอดภัยที่สุด
1: ไม่ใช่ว่าฟ้าไม่ผ่ารถยนต์นะคะเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด
0: และถึงแม้ฟ้าจะผ่าลงมาแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์ก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะกระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามตัวถังรถที่เป็นโลหะส่วนตรงกลางรถที่ภายในบรรจุด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้คนที่นั่งในรถไม่เป็นอันตรายนั่นเอง
2: ถ้าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองคราวหน้าเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่า
1: เรียนรู้อย่างวิทยาศาสตร์ทำให้เราใช้ชีวิตกับปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นไปให้อาหารปลากันดีกว่า

0: การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่าทำให้เราเข้าใจปรากฏการธรรมชาติและเข้าใจว่าพลังของไฟฟ้าสถิตในธรรมชาตินั้นมีมากมายมหาศาล
1: ไม่เพียงแต่เมฆฝนเท่านั้นที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าได้เท่าทานภูเขาไฟหรือแม้แต่พายุทะเลทรายเนี่ยก็สร้างประจุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสายฟ้าที่น่าทึ่งได้เช่นกัน
0: ยังมีเรื่องน่าทึ่งอีกมากมายที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟ้าผ่าเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลมาอ่านได้ตามเว็บไซต์เหล่านี้ครับ
1: และนี่คืออีกหนึ่งหนทางร่วมสนุกกับทางรายการของเราคำถามที่พวกเราเนี่ยต้องการคำตอบจากน้องๆทางบ้านภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงจากจบรายการคือจริงหรือไม่ที่ฟ้าเนี่ยจะเลือกผ่าเฉพาะคนที่สูงกว่าเท่านั้น
0: เพื่อนๆสามารถตอบคำถามและอธิบายเหตุผลมาได้ทาง Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุกแบบนี
1: ้วันนี้หมดเวลาแล้วครับแต่คราวหน้าจะมีเรื่องราวชวนสงสัยเกี่ยวกับดวงตา
0: เชื่อหรือไม่ครับว่าความจริงแล้วดวงตาของเรานั้นมองเห็นภาพเป็นภาพกลับหัวยิ่งคิดก็ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับมาค้นหาคำตอบได้ในสัปดาห์หน้าเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: น้องๆลองนึกภาพตามเราจะต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีแสงสว่างอยู่กับความมืดตลอดไปน้องๆจะอยู่กันได้อย่างไร
1: ไม่เอานะครับมืดแบบนี้พี่ทีมงานช่วยเปิดไฟให้หน่อยครับ
2: ค่อยลงอกลงใจหน่อยนะครับเนี่ยเวลาเปิดไฟแล้วเราก็สบายใจน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอยู่ในที่มืดนานๆเนี่ยเรามักที่จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับลองนึกภาพเวลาเรานั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วอยู่ดีๆไฟดับแล้วก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องของเราเฮ้ยน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับนั่นแปลว่าแสงเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์เรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพูดเรื่องของแสงครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องแสงมานานแล้วครับหาคำตอบว่าแสงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแสงมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าแสงมันคืออะไรเราเนี่ยหาคำตอบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับและในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่าแสงคือพลังงานชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าครับเป็นพลังงานที่มนุษย์เนี่ยนะครับ

0: ามารถมองเห็นได้ด้วยตาและยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับแสงเนี่ยสามารถสาดส่องลงมาทำให้สิ่งมีชีวิตมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับและถ้าเราถามถึงที่มาของแสงว่าแสงมาจากไหนลองมองตามมันไปเลยนะครับเจออะไรล่ะครับก็เจอแหล่งกำเนิดของแสงนั่นเองครับเวลาที่เรามองขึ้นไปบนเพดานแล้วเราเห็นหลอดไฟที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงส่องแสงลงมาหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องนะครับมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาหรือบางครั้งเวลาที่เราไปติดถ้ำแล้วเราก่อกองไฟขึ้นมากองไฟนี่เองนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดของแสงเช่นเดียวกันครับถ้าจะจัดหมวดหมู่การกำเนิดของแสงเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการกำเนิดแสงตามธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์แสงที่เกิดจากดวงจันทร์แสงที่เกิดจากดาวฤกษ์อันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเหมือนกันนะครับหรือว่าที่พีคที่สุดเนี่ยคือแสงที่เกิดจากก้นของหิ่งห้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเช่นเดียวกันครับฟ้าผ่าฟ้าแลบอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับแหล่งกำเนิดแสงประเภทที่2นะครับก็คือแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นโอ้โหคูลสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการจุดไฟแช็กการจุดเทียนไขหรือแม้กระทั่งการก่อกองไฟเล็กๆจนไปถึงกระทั่งการจุดพลุขึ้นบนท้องฟ้าปุ้งปังปุ้งปังที่ส่องแสงสว่างไปทั่วท้องฟ้าอันนั้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับหรือจากพลังงานแบตเตอรี่และปลั๊กไฟโคมไฟไฟหน้าร้านแสงไฟนีออนหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆอันนี้ล้วนแต่เป็นมันสมองของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับและจะบอกให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่แสงก็มีลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้และก็เป็นอนุภาคแบบนี้และเราจะให้น้องๆลองทายกันดูนะครับลองคิดดูเล่นๆว่าอะไรเคลื่อนที่เร็วที่สุดครับระหว่างเสือชีตาเด็กๆจรวดที่จะขึ้นสู่อวกาศไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะธรรมดาเร็วสู้แสงไม่ได้เลยสักนิดเดียวนะครับระดับที่ว่าทิ้งระยะห่างแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวครับเพราะแสงเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากย้ำว่าเร็วมากมากขนาดไหนนั่นหรอครับโอ้โหมากขนาดที่ว่าเดินทางในระยะเวลา 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเชียวนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วคิดดูแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาสู่โลกในระยะทาง 149,597,000 กิโลเมตรเลยนะครับและใช้ระยะเวลาการเดินทางจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกในระยะเวลาแค่8นาทีนะครับโอ้โหนัมเบอร์วันสุดๆเอาโล่ชนะเลิศไปเลย
1: คำถามระหว่างก้นหิ่งห้อยฟ้าแลบดวงอาทิตย์กองไฟอันไหนเป็นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นคำตอบกองไฟมนุษย์ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงขึ้นเพื่อทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนหรือในที่ที่ไม่มีแสงสว่างซึ่งกองไฟเป็นแสงที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงน้องๆลองนึกถึงแหล่งกำเนิดแสงที่รู้จักแต่ละคนนึกถึงอะไรกันบ้างอย่างแรกแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สก้อนใหญ่ที่ให้ความร้อนและแสงสว่างแก่โลกทั้งใบเลยนะอย่างที่บอกไปขนาดดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกเกือบ150ล้านกิโลเมตรแต่แสงเดินทางมาถึงโลกใช้เวลาแค่8นาทีเองจรวดที่ว่าเร็วก็พ่ายแพ้ความเร็วให้กับแสงจ้ามีดวงอาทิตย์ให้แสงตอนกลางวันก็ต้องมีดวงจันทร์ให้แสงตอนกลางคืนแต่ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองหรอกนะเป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ตกกระทบไปยังดวงจันทร์แล้วส่องมายังโลกทำให้เราเห็นดวงจันทร์มีแสงเรืองๆนั่นแหละดวงดาวเองก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติเหมือนกันนะมีทั้งดาวที่มีแสงในตัวเองและดาวที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้องๆเชื่อไหมมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันนะนั่นก็คือหิ่งห้อยนั่นเองหิ่งห้อยมีอวัยวะที่ทำให้เกิดแสงอยู่บริเวณส่วนท้อง

0: ด้านล่างหิ่งห้อยจะใช้แสงในการสื่อสารระหว่างกันรวมไปถึงเป็นการส่งสัญญาณในการสืบพันธุ์ด้วยมากันที่ของใกล้ตัวอย่างหลอดไฟบ้างที่หลอดไฟให้แสงสว่างได้ก็เพราะมีไส้หลอดอยู่ภายในเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสงออกมารอบข้างหรืออย่างแสงไฟนีออนบนป้ายร้านอาหารต่างๆก็มาจากแก๊สที่อยู่ข้างในแก๊สนีออนจะให้สีส้มแก๊สฮีเลียมทำให้เกิดสีเหลืองทองหรือแก๊สคริปตอนทำให้เกิดสีม่วงอ่อนถึงจะให้แสงสว่างเหมือนกันแต่แสงแต่ละชนิดก็ได้มาจากหลากหลายที่มาเลยล่ะพอพูดถึงสิ่งที่ให้แสงแล้วก็จะขาดสิ่งที่รับแสงไปไม่ได้นั่นก็คือตาของเรานั่นเองน้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างเวลาเราอ่านหนังสือในเวลากลางคืนถ้าเราต้องการมองเห็นตัวหนังสือให้ชัดเจนก็จะต้องส่องไฟไปที่หนังสือถึงจะสามารถมองเห็นตัวหนังสือนั้นได้การมองเห็นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงวิ่งไปหาวัตถุต่างๆแล้วเกิดการสะท้อนแสงเข้ามาในตาเราทำให้เรามองเห็นสิ่งนั้นได้ในตาประกอบด้วยกระจกตาเลนตาม่านตากล้ามเนื้อยึดเลนตาเรติน่าและเซลล์ประสาทตาซึ่งแต่ละส่วนจะทำงานประสานกันเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแสงจากวัตถุที่เรากำลังมองอยู่จะมาตกกระทบกับตัวรับภาพในดวงตาผ่านกระจกตาทางเลนตาผ่านเข้ามาทางรูม่านตาในลูกตาทำให้เกิดภาพบนเรติน่าที่อยู่ด้านหลังของลูกตาและส่งข้อมูลไปยังสมองสมองส่วนรับภาพจะจัดเรียงข้อมูลและสร้างเป็นภาพให้รู้สึกและมองเห็นได้นั่นเองโอ้โหนี่มันร่างกายมนุษย์เหรอเนี่ยยังกับหนังไซไฟเลยคำถามลองเรียงลำดับ4สิ่งนี้ตามกลไกการมองเห็นที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้คำตอบแหล่งกำเนิดแสงแสงวัตถุตาการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นเพราะแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเอง
1: เรื่องของแสงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ให้แสงสว่างกับเราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยมีคุณสมบัติและลักษณะที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะต้องไปค้นหากันนะครับเราจะมาเริ่มที่การทดลองแรกของเรานะครับนั่นคือการหาคำตอบว่าแสงเดินทางยังไงครับ

0: ลองมองเปลวเทียนผ่านรูที่เจาะไว้สิมองเห็นแสงไหมถ้ามองตรงๆผ่านรูก็จะเห็นแสงแต่ถ้าเลื่อนจนรูไม่ตรงกันกลับมองไม่เห็นแสงแฮะไม่รู้จักหลบซิกแซกเหมือนเลี้ยวลูกเตะฟุตบอลกันบ้างเลยถ้าเลี้ยวเป็นแล้วก็ต้องพุ่งเข้ามาหาตาเราแน่นอนที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะแสงมันไม่เลี้ยวแต่มันมาเป็นเส้นตรงยังไงล่ะครับ
1: ยังมีคุณสมบัติแปลกๆของแสงอีกนะครับมาที่การทดลองต่อไปเลยครับ
0: ลองมองเทียนไขผ่านทั้ง3อย่างนี้ดูเริ่มจากพลาสติกใสโอ้โหชัดแจ๋วแจ่มมาก
1: ทีนี้เราลองมองผ่านกระดาษไขกันดูนะครับอันนี้ครับตั้งเลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังเห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นอยู่แบบลางๆนะครับเกือบไม่เห็นเลยแหละ
0: สุดท้ายลองมองผ่านแผ่นไม้ครับจบข่าวจบข่าวข้างหลังคืออะไรมีใครเห็นบ้างครับบังสมิธเลยนะครับคุณพี่ไม้ทำไมเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นล่ะไม่ใช่เพราะตาพี่อยู่ๆก็ฟ้าฟางไปนะมันเป็นเพราะว่าตัวกลางหรือวัตถุที่เรามองผ่านต่างหากแหละครับวัตถุที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนก็ทำให้การมองเห็นของเราเปลี่ยนด้วย

เอาละครับมาถึงการทดลองสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแสงมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่อีกขอให้น้องๆเนี่ยนะครับสังเกตที่อุปกรณ์บนโต๊ะนี้ให้ดีนะครับ

0: ลองเปิดไฟแล้วสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเงารูปทรงเดียวกับลูกปิงปองอยู่บนฉากด้วย
1: ทีนี้เราจะมาลองขยับลูกปิงปองให้ใกล้ไฟฉายเข้ามานะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเงาจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วนะครับ
0: โอ้โหเงาใหญ่ขึ้นแฮะแต่สีไม่เข้มเท่าไหร่
1: เอาละครับคราวนี้เราจะลองขยับลูกปิงปองออกไปนะครับเมื่อเราค่อยๆขยับออกไปเห็นไหมครับเงาของลูกปิงปองก็จะเท่าๆกับลูกปิงปองเลยเห็นไหมล่ะครับ
0: ถ้าไม่ใช่ลูกปิงปองแต่เปลี่ยนเป็นมือเราแทนล่ะท่านกท่ากระต่ายท่าหมาเห่าสนุกนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างการทดลองที่ทำมาทั้งหมดกำลังพูดถึงคุณสมบัติของแสงนะเริ่มจากการทดลองแรกเมื่อรูแผ่นกั้นทั้ง3แผ่นอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเราก็จะสามารถมองเห็นเทียนไขได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะคุณสมบัติของแสงที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งก็คือเทียนไขเข้ามาที่ตาของเรานั่นเองเราจึงมองเห็นเปลวเทียนได้แต่เมื่อเราขยับแผ่นกั้นแผ่นใดแผ่นหนึ่งและแสงไม่สามารถทะลุหรือเลี้ยวอ้อมไปทางอื่นเพื่อเดินทางมาที่ตาของเราเราจึงไม่สามารถมองเห็นแสงของเทียนไขได้นั่นเองในการทดลองที่2เมื่อเรามองเห็นอะไรบางอย่างเราจะต้องมองผ่านตัวกลางเสมอแต่ตัวกลางที่ต่างชนิดกันทำให้เรามองเห็นวัตถุลักษณะแตกต่างกันออกไปตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเช่นกระจกใสอากาศแก้วพลาสติกใสน้ำที่ใสสะอาดจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่นฟิล์มกรองแสงจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงส่วนตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆเช่นกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นไม้ก้อนอิฐจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงหรือตัวกลางทึบแสงสำหรับการทดลองสุดท้ายสีดำๆที่เรามองเห็นอยู่บนฉากนั่นก็คือเงาทุกคนเคยเห็นเงากันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงาของต้นไม้หรือเงาของตัวเราเองเวลาเดินกลางแดดเงาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือแสงที่ไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางไปได้เมื่อแสงเดินทางมาเจอกับวัตถุที่ทึบก็จะทำให้เกิดเงาสีดำทึบของวัตถุนั้นขึ้นมาสรุปก็คือถ้าแสงเดินทางไปเจอวัตถุโปร่งใสอย่างแก้วหรืออากาศแสงก็จะผ่านไปได้เลยไม่เกิดเงาแต่ถ้าแสงเดินทางไปเจอกับวัตถุทึบแสงอย่างลูกปิงปองต้นไม้หรือร่างกายมนุษย์แสงจะเดินทางผ่านไปไม่ได้ทำให้เกิดเงาขึ้นและเงาก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงวัตถุที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาจะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลแหล่งกำเนิดแสงเงาก็จะมีขนาดเล็กและรูปร่างของเงาก็จะเป็นไปตามวัตถุที่ทำให้เกิดเงาด้วยน้องๆรู้จักหนังตะลุงไหมคะหนังตะลุงก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละทำให้เกิดการแสดงบนฉากสนุกๆได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณสมบัติของแสงยังมีอีกมากมายให้เราค้นหาและทำการทดลองสนุกๆ กันมาถึงคำถามวัตถุที่ใช้กั้นแสงที่แสงทะลุผ่านได้แต่มีลักษณะฟุ้งกระจายคุณคืออะไรระหว่างกระดาษไขกับกระจกเงาคำตอบคือกระดาษไขถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไปโดยรอบทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเราเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุโปร่งแสงเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขหรือหมอก
3: ความรู้เกี่ยวกับแสงอาทิตย์เหล่านี้นะครับเกิดจากความสงสัยของมนุษย์ของเราช่วยทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟแสงเลเซอร์เลนส์แว่นตากล้องกล้องส่องทางไกลหรือว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์พวกนี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากความสงสัยเรื่องของแสงและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมานั่นเองครับพูดถึงข้อดีของแสงกันไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของแสงกันบ้างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่น้องๆเล่นโทรศัพท์มือถือและจ้องหน้าจอมือถือนานๆอาจจะทำให้สายตาของน้องๆนั้นเสียได้หรือแม้กระทั่งน้องๆมองในที่ที่มืดเกินไปแสงสว่างไม่เพียงพอหรือสว่างเกินไปจนแสบตามันก็ส่งผลเสียต่อสายตาของเราเช่นเดียวกันครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับดวงตาของเรานะครับเราไม่ควรจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆหรือดูโทรทัศน์ที่มีพื้นที่มืดหรือว่าแสงน้อยเกินไปหรือเจอกับแสงที่สว่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลดวงตาของเราด้วยนะครับทุกคน
2: คำถามการแสดงแบบไหนที่ใช้ประโยชน์จากการเกิดเงาของวัตถุคำตอบหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังซึ่งทำมาจากหนังสัตว์มาแกะสลักเป็นรูปตัวละครต่างๆตามเรื่องที่จะแสดงแล้วมาเชิดบนจอด้านในโดยใช้แสงสว่างทำให้เกิดเงาบนจอ

0: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืช

เช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L I G H T light แปลว่าแสง air A I R air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรื่องแสงได้ด้วยซุปเปอร์บัคของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีกล้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
1: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
0: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแซ่ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆ

อาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรืองแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอ่ะฮะเรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: ยินดีต้อนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: แล้วพวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาคุยกับน้องๆทางบ้านเรื่องอะไร
1: ร
0: ู้กันหมดอีกแล้วเรื่องอะไรครับเสียงดังฟังชัดมากใช่แล้วครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของไฟฟ้าสถิตต่อไปซึ่งเราค้างเอาไว้ในคราวที่แล้ว
2: เดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดถึงเรื่องค้างหลังการถ่ายทำอาจารย์สัญญาเลยใช่ไหมว่าจะพาคนเก่งๆมา
0: จำได้ดีมากเดี๋ยววันนี้อย่างที่อาจารย์ฝากเอาไว้ครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาพวกเราพอจะรู้ไหมว่าเขาคนนั้นเป็นใคร
2: นักเรียนรู
0: ้มีใครมา
3: ผมว่าพี่เคนเคยร่วมงานตอนเทปแรก
0: ไม่ใช่
2: หนูรู้แล้วค่ะผู้ช่วยอาจารย์หรือเปล่าคะ
0: คือใคร
2: เลขาอาจารย์
0: เลขาด้วยไม่มีอาจารย์บอกใบให้เป็นคนที่เราเคยร่วมงานแล้วด้วยในรายการฟิสิกส์สนุก
2: พี่ออกัส
0: ถ
2: ู
0: กต้องแล้วขอเชิญพี่ออกัสมาเลยครับเย้พี่ออกัสรายงานตัวกับน้องๆทั้งบ้านหน่อยวันนี้ครบทีมเอางี้บังเอิญว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของไฟฟ้าสถิตเอาไว้แต่ยังไม่จบวันนี้เราเลยจะมาคุยกันต่อแต่เพื่อเป็นการรับน้องรับพี่ลองตั้งคำถามพี่ออกัสสักคำถามสิ
2: ว่าก่อนนะคะ
0: พร้อมๆกันเลย
2: ไฟฟ้าสถิตคืออะไร
4: โอ้โหน้องออกัสมาร่วมรายการก็โดนลองเชิงซะแล้วเรามาฟังคำตอบกันดีกว่าครับ
5: ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที
0: ่เยี่ยมนี
4: ่เก่งจริงๆเลยครับน้องออกัสคราวนี้ลองฟังคำถามจากทางอาจารย์ดูบ้าง
0: ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิดครับ
5: 2ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
5: ขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบ
0: เยี่ยมไปเลยแต่วันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะมาทำการทดลองเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วกันอีกโดยอาศัยเครื่องเดิมนี่แหละคราวนี้บังเอิญครั้งที่แล้วพี่ออกัสอาจจะไม่ได้เห็นเครื่องนี้มีชื่อว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโดยรูปร่างลักษณะของมันเนี่ยเมื่อเราเดินเครื่องมันจะมีการหมุนของสายพานซึ่งการหมุนเนี่ยจะทำให้เกิดคล้ายๆกับการเสียดสี

0: กันเหมือนกับการทดลองที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วที
1: ่
0: เรามีลูกโป่งมาถูกับผมหรือท่อ PVC มาถูกับผ้านั่นเองเพื่อทำให้เกิดการถ่ายเทประจุแต่อย่างไรก็ดีครั้งที่แล้วครับเราทำการทดลองแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นว่ามันมีการถ่ายเทประจุแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าเม็ดโฟมอะไรให้เห็น
2: แต่คราวนี้ครับมันตื้ออาจารย์ไม
0: ้
2: แล้วมันตื้อมาพร้อมกับไม้กระทาพิเศษ
3: นั่นมันอุปกรณ์การทดลองนะครับน้องบอสไม่ใช่คาถาพิเศษเราไปเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าโดยเริ่มจากน้องออกัสเป็นคนแรกน้องๆทางบ้านลองดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลย
0: แล้วคราวนี้สังเกตทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมมันติดติดติดเปรี้ยนั่นก็คือการที่เกิดประจุสะสมขึ้นบนผิวของวัสดุต่างๆแหละแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะให้พี่ออกัสช่วยตอนนี้ก็คืออาจารย์จะเอาไอ้เจ้าคาถาที่เราเห็นนี่แหละเอาไปใกล้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าประจุที่สะสมอยู่บนผิวของไอ้เจ้าโลหะตัวนี้มันจะถ่ายเทวิ่งเข้ามาที่นี่แต่คราวนี้ด้วยความที่การที่เราเอามันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีตำแหน่งที่มันให้ถ่ายเทเนี่ยเป็นบริเวณแคบมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงอะไรไหม
2: แปะ
0: แปะยังเป็นแปะเริ่มต้นเดี๋ยวอาจารย์รออีกครั้งนะอ่ะเอาขยับออกมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ชาร์จเหมือนเดิมเอาแล้วนะพร้อมยังรออีกทีได้ยินเสียงเปะแปะนิดหน่อยนะเปะแปะนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะ
4: โอ้
0: เห็นยัง
4: เห็นไฟ
0: เห็นยังเห็นยัง
4: ไฟฟ้า
0: จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการให้ประจุมีการถ่ายเทแต่พอเราเอาจุดที่เป็นจุดถ่ายเทเนี่ยมันเล็กลงมันก็เลยมีการรวบรวมมาอยู่บริเวณที่เข้มข้นมากๆมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนฟ้าผ่านั่นเองเราเห็นเป็นเส้นเหมือนสายฟ้าวิ่งจากตำแหน่งหนึ่งมายังอีกตำแหน่งหนึ่งโอเคลองอีกทีไหม

0: และนี่แหละครับคือคำว่า discharge ก็คือมันเป็นการปลดปล่อยประจุออกมาแต่เราให้มันปล่อยไปที่บริเวณหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ครับผมตัวที่มันเป็นเส้นสายฟ้าค่ะเวลาฟ้าผ่าลงมามันเกิดได้ยังไง
0: เป็นคำถามที่ดีมากและนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้น้องๆพวกเราได้เข้าใจเพิ่มเติมก็คือทำไมเราถึงเห็นไอ้ลักษณะสายฟ้าเนี่ยนะเป็นเส้นๆเลยเนาะเป็นเหมือนฟ้าผ่าเนี่ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดเช่นนี้คือการแตกตัวของอากาศครับ
2: หาการแตกตัวของอากาศหมายถึงอากาศที่เรากำลังหายใจอยู่นี่หรอครับแล้วอากาศมันแตกตัวได้ยังไงล่ะครับ
0: ธรรมดาเนี่ยอากาศที่เราหายใจก็เป็นก๊าซทั่วไปปกติก็มีสภาวะเป็นกลางแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยสร้างประจุปริมาณมากมาอยู่ที่ทรงกลมโลหะขนาดนี้เนาะแล้วพออาจารย์เอาอีก1จุดซึ่งอาจจะเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆคราวนี้ประจุต้องการจะกระโดดจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยสิ่งที่เราใช้อธิบายในภาษาฟิสิกส์ก็คือมันมีสนามไฟฟ้าขนาดสูงสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คืออิทธิพลของรอบๆตัวประจุทุกประจุที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถจินตนาการในหัวได้ว่าเป็นสนามไฟฟ้าอยู่รอบๆแต่คราวนี้ด้วยความที่ประจุของอาจารย์ตรงนี้เยอะเสียเหลือเกินมันก็เลยทำให้สนามตรงนี้มีขนาดใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ทำให้อากาศเนี่ยแตกตัวเป็นไอออนได้ยินคำนี้มาก่อนไหม
1: ไอออนคล้ายๆกับไอรอนแมนป่ะคะ
0: ไม่ใช่ครับคำว่าไอออนของอาจารย์ก็คืออย่างที่เราคุยกันคือโดยธรรมดาแล้วประจุเนี่ยมีความเป็นกลางอยู่แต่คำว่ากลางในที่นี้มันประกอบไปด้วยลบกับบวกที่เท่าๆกันแต่คราวนี้พอสนามไฟฟ้ามันเยอะมากกลายเป็นว่าส่วนที่มีประจุเป็นลบกับส่วนที่มีประจุเป็นบวกเนี่ยถูกแยกออกจากกันเลยมันก็เลยเกิดการแตกตัวของอากาศแล้วก็เห็นเป็นลำฟ้าผ่าก็คือเป็นลักษณะคือการแตกตัวต่อเนื่องกันนี้เป็นนั้นเองนั้นก็เหมือนกับฟ้าผ่าที่เราเห็นในสภาพอากาศของเราด้วยเหมือนกันแต่เราก็ต้องจินตนาการว่านั่นคือการท้าทายประจุเนาะจากชั้นบรรยากาศข้างบนที่เป็นเมฆลงมาหาที่พื้นเรานั่นเองเข้าใจหรือยังและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมหลายๆคนบอกให้ระวังเวลาที่ฝนตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ในบริเวณที่เป็นอะไรสูงๆหรือแหลมๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่การคายประจุจะเกิดขึ้นบริเวณนั้นมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นเองครับก็คล้ายๆกันนี่แหละที่เราพยายามจะเอาอะไรไปอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะวิ่งหาบริเวณที่เป็นลักษณะที่แคบเล็กอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ตอนนั้นหนูช็อตแล้วก็มันก็มีไฟฟ้าม
0: าวิ่งมาปุ๊บ
1: แต่ว่าพอหนูไปแต่ตัวอาจารย์นะคะ
0: แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการถ่ายเทครบแล้วเรียบร้อยพอมันถ่ายเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็กลับไปเป็นกลางเหมือนเดิมเนี่ยอาจารย์ก็จับได้ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็เป็นกลางเหมือนกันก็จับได้ไม่เป็นอะไรโอเคไหมนั่นก็คือการถ่ายเทมันกลับทำให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นอีกข้อสังเกตนะครับว่าตอนนี้คิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมสายล่อฟ้ามันถึงต้องแหลมๆอ่
1: ะ
0: เพราะมันเอาไว้ล่อนั่นเองมันต้องแหลมๆเล็กเพื่อหวังว่าการคายประจุมันจะวิ่งไปหาบริเวณนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปอุปกรณ์นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นพลาสมาโกลบหรืออาจจะเป็นพลาสมาบอลก็คือเป็นลูกบอลที่มีคำว่าพลาสมาอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราอาจจะเคยได้ยินทีวีพลาสมาไหมพลาสมาสกรีนทีวีคำว่าพลาสมาในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเรียกว่าเป็นสถานะที่4ของสสารมันมี3สถานะที่พวกเรารู้จักกันแล้วมีอะไรบ้าง
3: แก๊สของแข็งคร
0: ับดีมากอาจจะแช่ว่าของเหลวเนาะมีแก๊สมี
3: ของเหลว
0: ของเหลวและก็มี
3: ของแข็ง
0: พลาสมาเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นสถานะที่4แต่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ก็คือเราเห็นอากาศแตกตัวนี่ก็เหมือนกันคำว่าพลาสมาก็เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการที่ไอ้เจ้าตัวสสารเนี่ยแยกตัวมาเป็นประจุแล้วนั่นเองแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่ามันจะแยกเมื่อไหร่นะเมื่อมันมีการคายประจุแบบหนักๆใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆคือสนามไฟฟ้าที่อาจารย์แนะนำให้ทุกคนรู้จักกันไปเนี่ยมันต้องเป็นสนามที่แรงๆนี่แหละก็เหมือนกันนั้นถ้าเกิดทุกคนมองไปที่ใจกลางของไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลไม่คล้ายจริงๆนะเหมือนมันมีฟ้าผ่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราพอจะเดาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีสนามไฟฟ้าปริมาณสูงเนี่ยอยู่ภายในไอ้เจ้าลูกบอลลูกนี้นี่แหละแล้วมันก็เลยเสมือนหนึ่งว่าเกิดฟ้าผ่าอยู่ตลอดเวลานั่นเองพวกเราทุกคนถ้าใครเคยเห็นพลาสมาบอลแล้วคงเคยเล่นกับมันวิธีเล่นง่ายมากเลยทำไงนะ
1: แค่
0: แตะเข้าไปอันไหนลองแตะให้น้องๆทั้งบ้านดูหน่อยสิว่ามันผลมันเป็นยังไง มันเลยพุ่งเข้ามา
3: ผมว่านะครับอาจจะเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าในตัวเราม
0: ันมีผลมีผล
3: ดูดไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นเข
1: าหรือว่ามันอ
0: าจจะเรียกว่าดูดเลย
1: แบบภายนอกได้มันก็เลยถ้าเรามาดูดแล้วมันก็เลยวิ่งเข้ามา
0: ใกล้เคียงแล้วคือเราอาจจะใช้คำว่าดูดแต่ว่าหลักการที่อาจารย์ให้ทุกคนเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่เหมือนกับที่เราถือคาถาเมื่อสักครู่จำได้ไหม
1: ค่ะ
0: คือพอเราถือคาถาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าประจุที่มีอยู่มันก็อยากจะวิ่งเข้ามาหาเจ้าคาถานี่เนาะไอ้นี่ก็คล้ายๆกันสังเกตนะตอนที่ยังไม่จับก่อนสมมติปล่อยก่อนสังเกตว่าตอนนี้ไอ้เจ้าสายฟ้าที่มันวิ่งออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับมั่วซั่วหน่อยเนาะก็คือหมายว่ามันเจอที่ไหนที่มันอยากจะคลายประจุมันก็วิ่งไปมันก็เลยวิ่งเต็มไปหมดแต่คราวนี้พออาจารย์เอานิ้วอาจารย์ไปปรากฏว่ามันเจอทางที่มันสะดวกที่จะไปก็คือมันจะวิ่งมาหานิ้วเราแต่ตอนที่ยังไม่มีนิ้วเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีหลายตำแหน่งให้มันสามารถวิ่งไปได้มันก็เลยเหมือนกับเอ๊ะลังเลอยู่ว่ามันจะไปไหนดีมันก็เลยไปทั่วๆแต่พอเราเอานิ้วเราไปวางปุ๊บมันมีที่ที่สามารถวิ่งได้ง่ายกว่าไฟฟ้าก็เลยพยายามจะวิ่งไปทางนั้นมากกว่า มันก็เลยมารวมกันที่บริเวณที่เรามือไปแตะสังเกตเนาะการที่มีมือเราอยู่ใกล้ๆมันทำให้คุณสมบัติการดิสชาร์จการคายประจุเปลี่ยนไปแต่อาจารย์สามารถพูดในมุมของฟิสิกส์ได้ว่าทำให้สนามที่อยู่รอบๆเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนไปนั่นเองสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบๆคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าสนามรอบๆมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงอะไรให้ดูบางอย่าง
1: อะไรคะ
0: นี
2: ่เอ๊อาจารย์เอาหลอดไฟมาทำอะไรกันนะ
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ผู้ช่วยของอาจารย์วันนี้นี่เลขาเลขาก๊าซแค่เอาไปไว้ใกล้ๆพอแต่ไม่ต้องโดนโอเคไหมแล้วดูซิว่าสังเกตซิว่าเกิดอะไรขึ้น
1: มันเหมือนสว่างข
0: ึ้
1: น
0: เหมือนไหมเหมือนสว่างข
1: ึ้
0: น
1: ไหม
0: ม
1: ีกับพิษ
0: ไม่ปะ
1: มันว่ามันสว่างเกินไปอะค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นเอายี้ปิดไฟเลยดีกว่า
1: ปิดไฟ
0: มาจะได้เห็นชัด

0: นี่แหละคืออิทธิพลของสนามไฟฟ้าซึ่งมันแรงแรงพอที่จะทำให้ไอ้เจ้าการเกิดฟลูออเรสเซนต์ในหลอดไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยคราวนี้เดี๋ยวเปิดไฟกลับมาดีกว่า
1: ไฟเปิดไฟค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกการทดลองนึงว่าอาจารย์จะโชว์ให้น้องๆได้เห็นกันว่าตัวเราเองเนี่ย

0: จริงๆอ่ะนำไฟฟ้าด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้ยินการชาร์จประจุผ่านตัวอาจารย
1: ์ฮะเสียงชาร์จประจุเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้ยินยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เอาละครับอย่างที่อาจารย์บอกเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์มีลำโพงนะแล้วก็แน่นอนทุกลำโพงถ้าเป็นหัวมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรก็จะมีไอ้เจ้าหัวแจ็คตัวนี้เน
2: า
0: ะไปเสีย บละเอียดละเอียดแล้วก็ไปเสียบแล้วก็ฟังเพลงได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือลำโพงมันให้เสียงได้ก็คือมันต้องมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านซึ่งไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณและลำโพงก็จะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงงั้นเดี๋ยวมาลองดูเลยว่าถ้าอาจารย์เอามือด้านนึงหนีบไว้ที่นี่แล้วอาจารย์จะเอาอีกมือด้านนึงไปแตะตรงนู้นและดูซิว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรไหมถ้าได้ยินแสดงว่ามันคงต้องมีประจุอะไรสักอย่างวิ่งผ่านอาจารย์แล้วเข้ามาในนี้นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคไหม
2: ม
0: ัน
2: จะเจ็บ
0: งั้นให้การลองคนแรกเลยแล้วกัน เดี๋ยวอาจารย์เปิดลำโพงเอาการปลายด้านนึงจับไปที่ขั้วของไอ้เจ้าตัวแจ็คนี้เนาะแล้วลองเอามือจับแล้วลองขยับดูซิว่าได้ยินอะไรไหม
1: น้องๆทางบ้านครับการทดลองนี้ถึงแม้ว่ากระแสไฟที่ไหลผ่านร่างกายนั้นจะมีเพียงนิดเดียวก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ
2: โ
0: หและนี่แหละเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเราแล้วก็วิ่งไปที่อีกมืออีกข้างนึงของพี่ออกัสนะแล้วก็สุดท้ายก็สามารถได้ยินผ่านลำโพงนั่นเองอ่ะทุกคนลองไหมมาลุยเนี่ยเนี่ยแล้วลองขยับไปบนล่างๆหน่อยโอ้โหระวังลูกของอาจารย์จะแตก น้องๆทั้งบ้านได้เห็นแล้วครับว่านี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือการคายประจุแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเห็นคลิปอันนี้ทางบ้านอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอันนี้แตกต่างไปจากไอ้เจ้าเครื่องแวนเดอร์กราฟนิดหน่อยตรงที่ว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟเนี่ยเป็นการใช้ประจุที่เป็นลักษณะของไฟฟ้าสถิตก็คือมันคายประจุออกมาเฉยๆแต่ไอ้เจ้าข้างในของไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวพลาสมาโกลบตัวเนี้ยเราเรียกว่าเทสลาคอยล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าความถี่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีที่มาไม่เหมือนกันทุกคนสงสัยไหมอาจารย์เอามาโชว์ให้พวกเราดูเนี่ยเพื่ออะไร
3: เพื่อให้เราดูว่าในตัวพวกเรามีประจุไฟฟ้า
0: ในมีส่วนแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นต่อไปอีกคือมีการประยุกต์ใช้ของอุปกรณ์ที่เราใช้กันบ่อยมากแต่สามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เราพอจะเปรียบเทียบได้กับการที่เราศึกษาไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลนี้พวกเราพอเดาให้อาจารย์ได้ไหมว่าอาจารย์พูดถึงอุปกรณ์อะไร
2: เกี่ยวอะไร
0: ออกัส
2: ทุกอย่างในโล
0: กทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้น
2: ทำอย่างนี
0: ้โอ้มาถูกทาง
2: โทรศัพท์
0: มาถูกทาง
2: iPad
0: มาถูกทางเราอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นก็คือนี่แหละคือสิ่งที่สามารถเอาไปอธิบายการทำงานของจอทัชสกรีนเพราะว่าอะไรคือถึงแม้ว่าอุปกรณ์มันไม่ได้มีพลาสมาข้างในนะแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์พยายามจะให้น้องๆทางบ้านได้เห็นเป็นในลักษณะในเชิงเป็นภาพให้เห็นได้ว่าการที่มันมีมืออาจารย์กับไม่มีมืออาจารย์อยู่เนี่ยคุณสมบัติเชิงไฟฟ้ามันไม่เหมือนเดิมและจอทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็นของคอมพิวเตอร์หรือเป็นของไอ้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้ได้ว่ามือเรามีหรือเปล่าหรือไม่มีหรือเราสามารถนี่ใช่ไหมจำได้เนาะเราสามารถทำเป็นมัลติทัชได้ก็เพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็นไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้ในอุปกรณ์ข้างในก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเท่านั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมีหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวทัชสกรีนมาผสมด้วยนั่นเองและนี่คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นอยู่รอบๆตัวเราจริงๆหลังจากที่อาจารย์ทำอันนี้แล้วอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้หลักการของฟิสิกส์ที่เราศึกษามาวันนี้อีกอันนึงซึ่งอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราดูถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปเลยครับเอาล่ะพวกเราทุกคนเห็นอะไรอยู่ข้างๆอาจารย
2: ์
0: สแกนเนอร์ปรินเตอร์แฟกซ์ก๊อปปี้โอ้เต็มไปหมดโอเคแต่ประเด็นที่อาจารย์จะมาเล่าให้น้องๆทางบ้านได้เข้าใจกันก็คือหลักการทำงานของจริงๆอันนี้บังเอิญเป็นเครื่องเขาเรียก all in one นะก็คือมันทั้งปรินทั้งสแกนทั้งแฟกซ์แต่คุณสมบัติหนึ่งที่อาจารย์อยากจะมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังและใช้ฟิสิกส์ที่เราศึกษากันในวันนี้ก็คือคุณสมบัติในการถ่ายก๊อปปี้ หรือเราอาจจะมีเครื่องใหญ่ๆที่เราจะเรียกว่าเครื่อง Xerox Machine เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้า

0: การทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่องซีล็อกหรือไอ้เจ้าตัวปรินเตอร์ตัวเนี้ยที่เป็นลักษณะเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์เนี่ยมันทำงานกันยังไงไหนลองเขียนอะไรให้อาจารย์สักคำหนึ่งได้ไหมคนละตัวอักษรงานพี่กัสช่วยอาจารย์หน่อยลองก๊อปปี้หน่อยผ่านเครื่องนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำฟังก์ชันก๊อปปี้แล้วอาจารย์ก็สตาร์ทปั๊บแค่นี้เองน้องๆทางบ้านจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นเครื่องที่เป็นลักษณะ all in one แบบนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่มีแสงอะไรโผล่มาแล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นเครื่อง Xerox หลายคนอาจจะเห็นเวลาเราไปยืนถ่ายเอกสารแล้วมันจะมีไฟวิ่งโฟฟ้าโฟฟ้าได้แล้วดูซิเป็นยังไงแน่หวัดใดจุ๊บๆโอ้เปรี้ยงๆด้วยอาจารย์อยากจะรู้ว่ามันสามารถก๊อปปี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันได้อย่างไร
2: นั่นสินะครับอาจารย์เชื่อแล้วว่าน้องๆหลายคนคงสงสัยกันมานานว่าเจ้าเครื่องถ่ายเอกสารมันทำงานอย่างไร
1: รู้แล้วคะ
0: ครับผมให้พี่เอลีนก่อน
3: อาจารย์คะหรือว่ามันใช้เซ็นเซอร์ในการ
0: มีส่วนเซ็นเซอร์อะไรเซ็นเซอร์อะไรก๊อปปี้มีส่วนไหนน้องบอสว่า
3: ก็คืออย่างเช่นนะคะเวลาเราวาดรูปอะ
0: ครับ
3: เรามีตัวอย่างเราก็วาดได้ใช่ไหมคะเครื่องมันอะถ้าไม่มีน้ำหมึกก็เหมือนกับตัวเราถ้าไม่มีน้ำหมึกเราก็ไม่สามารถเขียนได้ตัวเนี้ยมันมีแบบมันก็วาดออกมาตามที่น้ำหมึก
0: มีมนุษย์ตัวจิ๋วแอบวาดให้เราอยู่ในนี
3: ้อันนี้เป็นระบบในเซ็นเซอร์ของ
0: นี่แอบใช้ของพี่ไอรีนนะพี่เซ็นเซอร์ถิงหยางมีไอเดียไหม
4: มันเป็นการโคลนนิ่งครับมันเป็นการโคลนนิ่งครับอาจารย์เขาใช้เซลล์ของกระดาษแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็เอามาผสมกันแล้วมันก็กลายเป็น
0: โหคือในนี้นี่มีเซลล์โคลนนิ่งแลบอยู่ในนี้เลยนะ
2: โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับน้องถิงหยางจินตนาการช่างลึกล้ำจริง
0: ๆโอ้โหเอาออกัสดีกว่าดูจะพึ่งได้มากที่สุดไหนออกัสคิดว่ามันก๊อปปี้ได้ยังไง
3: ก็คือเหมือนเราวางไปแล้วมันน่าจะสแกน
0: โอ้นี่ใกล้เคียงมีการสแกนเกิดขึ้น
3: แล้วมันก็ทำเป็นแผ่นนี
0: ้ใกล้เคียงเอาว่าทุกคนมีส่วนนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันก๊อปปี้เนี่ยจริงๆแล้วอาศัยหลักการของไฟฟ้าสถิต
2: ว้าวไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีหลักการของไฟฟ้าสถิตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเอ๊แล้วมันเกี่ยวข้องยังไงล่ะครับอาจารย์เราไปทำการทดลองสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ
0: อาจารย์จะมีอุปกรณ์ด้านหน้าเพื่อมาช่วยในการอธิบายหลักการทำงานของไอ้เจ้าเครื่อง Xerox ทุกคนต้องจินตนาการตามอาจารย์นิดนึงก็คืออย่างนี้ครับเสมือนว่าแผ่นตรงนี้ที่อาจารย์มีอยู่ข้างหน้าตัวนี้บริเวณด้านนึงที่อาจารย์แรงเงาเอาไว้ตรงนี้คือบริเวณที่เดี๋ยวอาจารย์จะเทียบเสมือนกับว่าต้นฉบับมีตัวอักษรอยู่นั่นน่ะถ้านึกภาพนี้ตรงนี้มีตัวหนังสืออยู่ถ้าอาจารย์ฉายแสงจากข้างบนปั๊บไอ้ตัวหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดเงาด้านล่างเพราะฉะนั้นไอ้เงาที่อยู่ใต้ตัวอักษรพวกนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ไม่โดนแสงซึ่งอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เหมือนกับเป็นบริเวณที่อาจารย์แรงเงาตรงนี้เอาไว้นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นบนหน้ากระดาษของเราก็จะมีบริเวณที่ไม่โดนแสงกับบริเวณที่โดนแสงคราวนี้อาจารย์จะให้พวกเราจินตนาการว่าเม็ดโฟมเล็กๆของอาจารย์เนี่ยคือผงหมึกคราวนี้ผงหมึกมันสามารถมาอยู่บนหน้ากระดาษได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ไฟฟ้าสถิตนั่นเองเพราะฉะนั้นลองจินตนาการตามนะครับถ้าบริเวณนี้คือบริเวณที่ไม่โดนแสงและบริเวณนี้คือโดนแสงไปแล้วถ้าอาจารย์มีการเคลือบไอ้เจ้าตัวกระดาษนี้ด้วยสารที่เมื่อโดนแสงแล้วมันจะไม่มีประจุเหลือส่วนบริเวณที่ไม่โดนแสงตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเงาเนี่ยเป็นบริเวณที่โดนประจุแล้วประจุไม่ได้โดนอะไรมารบกวนมันก็คือไม่มีแสงมารบกวนมันก็ยังคงความเป็นประจุเอาไว้บริเวณนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะพยายามสร้างสถานการณ์ที่มีลักษณะด้านนึงไม่มีความเป็นประจุกับอีกด้านหนึ่งมีความเป็นประจุโดยอาศัยเทคนิคที่เราทำมาเมื่อครั้งที่แล้วถูเพราะนั้นอาจารย์ก็จะถูด้านหนึ่งแหมคนทำนะคราวนี้นึกภาพอย่างนี้ว่าถ้าอาจารย์มีกระดาษที่ด้านหนึ่งมีความเป็นประจุแล้วไม่มีความเป็นประจุอีกครึ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีผงหมึกมาฉาบด้านหน้าพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันก็จะดู
0: มันก็จะเกาะแค่เฉพาะด้านที่ยังมีความเป็นประจุอยู่

แล้วส่วนด้านที่ไม่มีความเป็นบรรจุก็ผงหมึกก็ไม่เกาะแล้วหลังจากกระบวนการนี้ก็จะมีผงหมึกเกาะตามบริเวณที่เป็นเงาตัวอักษรทั้งหมดเลยแล้วอาจารย์ก็เอาไอ้เจ้าผงหมึกตัวนี้ไปรีดให้ร้อนมันก็จะฉาบฟ้าบออกมา

0: มาก็เป็นหมึกที่เกาะติดอยู่บนกระดาษเราก็เลยจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เราทำการซีร็อกซ์กระดาษออกมาจะอุ่นๆร้อนๆหรือเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์ได้เพราะว่ามันต้องมีการรีดร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หมึกมันฝังตัวเข้าไปอยู่ในกระดาษนั่นเองและนี่ก็คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือเครื่อง Copy ที่เราอาจจะเห็นตามเครื่องปรินเตอร์ทั่วไปนั่นเองนั้นทุกคนเห็นความเชื่อมโยงหรือยังว่าจริงๆแล้วการทำ Copy ทำสำเนาเนี้ยอาศัยหลักของไฟฟ้าสถิตนั่นเองแต่แน่นอนขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆต้องมีการออกแบบมีเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลักการพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องของฟิสิกส์นั่นเองได้ความรู้ไหมเยี่ยมยอดเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้และความเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟิสิกส์และก็เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราไปเยอะเลยเนาะวันนี้เนาะและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP26 ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูน

ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ุณละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อย

0: แล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning Systemทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
2: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทํางานได้นะครับสามารถทํางานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทําความสะอาดฮะระบบทําความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆ ก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็นพาวเจ็ตยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
1: นี่คือเวอร์ชันแรก
2: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
2: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
2: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
2: สิ้นเปลืองทรัพยากรและทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
2: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
2: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็คือแก้ไขปัญหาอันนี้เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงนี่มันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งเนี่ยมีถุง315ถุง
1: 315ถุง
2: 315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
2: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่
1: คือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
2: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
2: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าตัวจะ
1: ชัดให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
2: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
2: น
1: 315ถุงเนี่ย
2: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
2: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
2: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วย

0: ครับ
1: นะมันเป็นดาบสองคมยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
0: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
1: ครับ
0: ประหยัดพลังงานครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน
1: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะไหมฮะ
0: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
1: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
0: ตัวกินไฟครับ
1: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โหค
0: ่
1: าใช้จ่ายขึ้นทันที
0: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช่โบรเวอร์ธรรมดา
1: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
0: เป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
1: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
0: ครับ
1: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Carลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้อะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
2: ี๋
1: ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
2: คร
1: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะโอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
2: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
2: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะเกาะเสร็จปุ๊บก็หลุดลงไปเลยอ
1: ย่างเช่นถุงใช่ไหม
2: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู่
1: ครับผม
2: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับ งานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
2: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีก
1: ครับนะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝ่ายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
2: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ด้วยที่สามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุด
2: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
2: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได้
1: นะครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัวคลีนนิ่งคาร์หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะคร
1: ับ อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: อืมที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลัก
2: ๆครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชั่น1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศน
1: ะครับว่าง่ายว่าเวอร์ชั่น2ทํางานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชั่น2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชั่น1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิมนะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า
1: คล
2: ีนนิ่ง
1: ค
2: าร์นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำ

0: นะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกราง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
0: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่2
1: ครับ
0: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
0: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
0: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่า maintenance มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
0: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
0: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
0: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: แล้วครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู
0: ่ครับอ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยในเวอร์ชั่น2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี
0: ้อะไรอย่างนี
1: ้ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินดี
0: นะฮะให้เขา

0: าวเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมไปเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นไรน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่

0: องร้อนไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
6: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
4: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
6: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: เกิ ิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
6: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
8: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
9: สงสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรก็ต่อด้วยเรื่องแนวรู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดา
10: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราเอาใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับ ารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น

ารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทําให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ําแข็งนี้นะครับเราเอามาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ําแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทําให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทํานะครับอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทําให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทําการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์เนี่ยแตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับกระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DL และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ไบโอโอเย่ตอนเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันเนี่ย
3: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายปริศนาภาพกันเป็นยังไงโซเฟียล่า
4: ดีค่ะ
3: มั่นใจไหมครับมั่นใจไหม
4: 100% ค่ะ
3: นะครับน้องๆทางบ้านเล่นตามไปด้วยนะครับทายให้ถูกว่านี่คือภาพของอะไรครับภาพแรกมาครับรูปอะไร

0: หนักต้นไม้ไหมคะ
1: ทายว่าน้ำของต้นไม้ใช่ไหมครับจริงๆมันก็เหมือนมากเลยนะเหมือนกิ่งไม้ชนิดหนึ่งที่มีน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำเล็กใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วน้ำแต่ละน้ำนั้นเนี่ยคือแมลงหนึ่งตัวนะครับ
0: มันจะเป็นแมลงได้ยังไงคะ
1: ก็ถ้าเกิดเราย่องเข้าไปดูใกล้ๆนะเราจะเห็นว่าน้ำแต่ละน้ำเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลูกตามีขาด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันคือแมลงชนิดหนึ่งที่เรียนแบบรูปทรงของหนามต้นไม้ฮะ
0: แล้วทำไมมันต้องเรียนแบบตามต้นไม้ด้วยอะคะ
1: ก็เพราะว่าเวลามันเหมือนหนามต้นไม้แล้วเนี่ยศัตรูของมันก็จะมองผ่านมันไปฮะไม่รู้ว่าเจ้าแมลงเนี่ยเกาะอยู่ตรงนั้นก็จะผ่านไปเฉยมันก็จะรอดจากการถูกกินได้วันนี้ครับเราจะพาไปดูตัวอย่างต่างๆนะครับว่าในโลกเรามีสัตว์มากมายที่ไปเรียนแบบหน้าตาของสิ่งอื่นนะครับส่วนจะเรียนแบบอะไรแล้วก็เรียนแบบเพื่ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะฮะมาทายปริศนาภาพกันต่อตัวต่อมาครับนี่คือผีเสื้อชนิดหนึ่งที่เรียนแบบอะไรบางอย่างสเฟียร่าทายสิเรียนแบบอะไร
0: อีมันเหมือนอึนกนะคะ
1: ถูกต้องครับอึนกทำไมถึงเหมือนอึนก
0: สีมันเหมือนนะคะ
1: ทีนี้พี่จะให้ทายต่อว่าถ้าผีเสื้อตัวนี้มันไปเหมือนกับอึนกเนี่ยแล้วเวลามันไปเกาะอยู่บนต้นไม้ใบไม้เนี่ยฮะมันจะได้ประโยชน์อะไร
0: อ๋อถ้านกมาเห็นมันก็จะไม่สนใจใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่านกเนี่ยมันก็คงจะไม่อยากไปกินอึตัวเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการไปเรียนแบบอะไรสักอย่างที่กินไม่ได้เพื่อให้เอาตัวรอด
0: โอ้มันฉลาดมากเลยนะคะพี่แทน
1: ใช่แล้วครับต่อมาเรายังมีตัวอย่างของสัตว์ที่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรเลยแต่ไปเรียนแบบสัตว์ที่อันตรายนะฮะให้ทายว่านี่คือตัวอะไร
0: นี่มันผึ้งนี่คะพี่แทน
1: มันเหมือนผึ้งเหมือนตรงไหนบ้างครับ
0: มันเหมือนตรงสีเหลืองสีดำร่างกายมันกลมๆเหมือนกัน
1: ก้นป่องๆขนฟูๆด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เชื่อหรือไม่ครับเฉลยนะครับรูปนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ผึ้งเลยแต่เป็นแมลงวัน
0: ฮะจะเป็นแมลงวันได้ยังไงคะพี่แทน
1: อันนี้นะฮะมันเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งที่ไปเรียนแบบหน้าตาของผึ้งครับแล้วก็ถ้าเราซูมไปดูใกล้ๆมันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังหน้ามันเนี่ยยังมีความเป็นแมลงวันอยู่เราดูออกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสัตว์อื่นผ่านไปผ่านมาดูเร็วๆอย่างเงี้ยจะนึกว่าเป็นผึ้งเจ้าแมลงวันที่เรียนแบบผึ้งเนี่ยเวลามันบินไปไหนมาไหนก็จะไม่มีใครกล้ามายุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะว่าพอคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นผึ้งแล้วก็จะกลัวโดนอะไร
0: โดนต่อย
1: ตัวต่อไปมาครับนี่
0: ผีสยอง
1: โอ้ยไม่ต้องกลัวนะอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สัตว์อันตรายอะไรเลยเราเห็นเหมือนมันมีหน้าใหญ่ๆใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันคือหนอนผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีลูกตาปลอมแปะไว้อยู่ตรงบนหัวมันนะฮะเวลาศัตรูมันมาปุ๊บเนี่ยมันโชว์แบบนี้ให้ดูศัตรูได้ตกใจเพราะว่าไปเหมือนตัวอะไร
0: งูค่ะ
1: คล้ายๆงูใช่ไหมมีหนอนผีเสื้ออีกตัวนึงครับที่เหมือนงูมากกว่านี้อีกลองดูรูปนี้ครับ
0: อ
1: ันนี้เหมือนมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนมาก
1: จริงๆมันคือด้านท้องของหนอนผีเสื้อนะครับพอใครไปยุ่งกับมันปุ๊บมันแบะท้องนี้ให้ดูกลายเป็นแปลงร่างเป็นงูได้เลยเอาละตะกี้เราดูสัตว์ที่ไม่มีอันตรายแต่ปลอมตัวเป็นสัตว์ที่อันตรายต่อไปเรามาดูสลับกันบ้างครับสัตว์ที่มีอันตรายแต่ปลอมตัวทำเป็นบริสุทธิ์สดใสซื่อไม่อันตรายเลยลองดูรูปนี้ครับ
0: มดค่ะ
1: มดนะฮะหน้าเหมือนมดมากๆแต่ว่าถ้าเราไปดูใกล้ๆจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าตัวตนที่แท้จริงของมันก็คือแมงมุมนะครับ
0: พี่แทนคะดูยังไงมันก็ไม่ใช่แมงมุมนะคะดูยังไงมันก็เป็นมดอะค่ะ
1: สเฟียร่าต้องดูดีๆเราจะสังเกตฮะถ้าเป็นแมงมุมมีกี่ขา
0: 8ขาค่ะ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นเรานับเนี่ยมันมี8ขานะฮะถ้าเป็นมดจริงๆต้องมี6ขาแล้วก็ถ้าดูหน้าตามันครับแมงมุมจะมีลูกตาหลายลูกมากและเพื่อปลอมตัวให้แนบเนียนยิ่งขึ้นนะครับแมงมุมบางทีก็เอาขาหน้าที่เกินมาของมันเนี่ยยกขึ้นทำแบบนี้เพื่อจะปลอมเป็นหนวดของมดนะฮะมันก็จะเหมือนกับมันมี6ขาแล้วก็ไอ้ขาที่เกินมา2ข้างก็กลายเป็นหนวดมด
0: แล้วมันปลอมตัวทำไมล่ะคะพี่แทน
1: กรณีนี้ครับก็คือว่าเจ้าแมงมุมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยากจะไปจับมดกินหรือมันอาจจะแอบเข้ามาในรังมดนะฮะเพื่อจะขโมยไข่มดหรือว่าลูกของมดเนี่ยมากินการปลอมตัวในที่นี้ของมันก็คือการแฝงตัวเข้าไปอย่างแนบเนียนให้ฝูงมดเนี่ยไม่รู้ว่ามีศัตรูเข้ามาครับ
0: มันก็ฉลาดเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับคือไปหลอกกินเขานั่นเองนะฮะเอาละสเฟียร่าสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากการเล่น

0: เกมถ่ายภาพกันบ้างครับ
1: 1. สัตว์บางตัวปลอมตัวให้เหมือนสิ่งแวดล้อม
0: เพื่อที่ว่าศัตรูของมันจะได้หามันไม่เจอนะ
1: ใช่ค่ะ 2. สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองดูอันตราย 3. สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองไปกินตัวอื่น

0: ไบโอเย่ตอนถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงจะเกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าพูดถึงแมลงเนี่ยน้องเหนือชอบหรือไม่ชอบครับ
2: ไม่ชอบครับไม่ชอบอย่างเช่นมดผึ้ง
1: ครับ
2: แมงสาบยุง
1: ทำไมถึงไม่ชอบ
2: เพราะว่าแมงสาบเนี่ยก็ขยะแขยงสกปรกแล้วก็มดก็กัดเก็บยุงก็ตำคาต้องปัดไปปัดมาอีกไม่ชอบครับ
1: ไม่มีดีสักอย่าง
2: ใช่ครับไม่ชอบ
1: คนทั่วไปเวลาพูดถึงแมลงเนี่ยถ้าไม่เกลียดกลัวก็อาจจะรำคาญนะฮะแต่ว่าน้องเหนือเชื่อไหมว่าแมลงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อโลกเราอย่างยิ่งสำคัญมากนะฮะถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไม่มีแมลงเนี่ยหลายๆอย่างที่เราชอบจะหายไปน้องเหนือชอบกินผลไม้เปล่า
2: ชอบกินแคนตาลูปสตรอเบอรี
1: ่
2: กล้วยมังคุดลำไยกินทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างเลยนะฮะน้องเหนือเชื่อไหมว่าถ้าโลกเราไม่มีแมลงเนี่ยผลไม้ต่างๆที่น้องเหนือชอบกินพวกนี้จะหายไปหมดเลย
2: แล้วทำไมไม่มีแมลงถึงไม่มีผลไม้ล่ะครับ
1: ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลไม้เนี่ยมันคือลูกของต้นไม้พอมีลูกเนี่ยเราก็ต้องมีพ่อกับแม่ถึงจะกำเนิดลูกได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยมีขาเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะนั้นพ่อจะมาเจอกับแม่เนี่ยไปมาหาสู่กันลำบากเดินไม่ได้ต้นไม้ก็เลยต้องมีวิธีในการที่จะทำให้เกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปหาเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งได้ถึงจะผสมกันแล้วก็กลายเป็นผลไม้ที่เติบโตขึ้นมาใครล่ะจะเป็นผู้ผสมเกสรดอกไม้เพื่อให้เกิดผลไม้คำตอบก็คือแมลงนั่นเองครับ
2: แมลงนี่เหรอครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นแมลงอะไรเหรอครับ
1: แมลงหลายๆอย่างเลยน้องเหนือผีเสื้อผึ้งแม้กระทั่งแมลงวันหรือยุงเนี่ยก็ยังมีตัวที่ไปตอมดอกไม้ต่างๆนำเกสรจากที่หนึ่งไปผสมอีกดอกหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นผลไม้ที่เรารับประทานกันเนี่ยน้องเหนือรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ผลไม้นะที่จะหายไปถ้าเกิดไม่มีแมลงเพราะว่าลูกของต้นไม้อย่างอื่นที่เราชอบกินน่ะอย่างเช่นพวกถั่วพวกอัลมอนด์อย่างเงี้ยรู้จักไหม
2: ไอที่มาใส่ในช็อกโกแลตปะครับ
1: ใช่ครับ
2: โอ้นี่มันกรุบกรุบ
1: อันนี้ก็ชอบใช่ไหม
2: ชอบครับ
1: อันนี้จะหายไปเหมือนกันถ้าโลกเราไม่มีแมลง
2: จริงเหรอครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าที่อเมริกาเวลาเขาปลูกอัลมอนด์กันเนี่ยเขาต้องเลี้ยงผึ้งด้วยนะฮะต้นอัลมอนด์ดอกมันบานเนี่ยก็จะไปขาวเป็นทิวเหมือนกับดงซากุระอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ต้องปล่อยผึ้งเนี่ยให้ไปเป็นคนผสมเกสรให้มันเกิดเป็นลูกอัลมอนด์ขึ้นมา
2: โหเหมือนเป็นแบบผึ้งเป็นมอไซค์อะแบบเอาอีกอันนึงมาผสมอีกหนึ่งไปส่งคนนู้นไปส่งคนนี
1: ้ใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดให้คนไปทำเองเป็นไง
2: เหนื่อย
1: ใช่ครับต้องไปนั่งแบบจิ้มแบบผสมทีละดอกเงี้ย
2: โอ้ยแบบคือจับต้นมาจับต้นมา
1: อันนี้คือเราปล่อยผึ้งไปทีนึงเป็นล้านตัวเงี้ยมันผสมผสมให้หมดเลยแล้วไม่ใช่แค่อัลมอนด์หรือว่าผลไม้เท่านั้นนะที่จะหายไปสัตว์ก็ได้รับผลกระทบด้วยความสำคัญของแมลงนะครับนอกเหนือจากจะเป็นผู้ผสมเกสรให้ต้นไม้แล้วเนี่ยนะแมลงยังเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างนกอย่างเงี้ย
2: นกกินแมลง
1: แล้วก็ตัวอะไรกินแมลงอีก
2: กบ
1: กบนะฮะแลบลิ้นออกมาแบบนี้แม้กระทั่งกิ้งก่าหรือว่าปลาปลานี่ก็กินตัวอ่อนของแมลงที่อยู่ในน้ำได้นะถ้าแมลงหายไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ที่ไม่สามารถเติบโตมีลูกได้พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่กินแมลงเป็นอาหารก็ไม่มีอะไรกินอดตายเหมือนกัน
2: หิวจังโอ้หิวข้าวไม่มีอะไรกิน
1: นอกจากนี้ครับแมลงยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นผู้เก็บกวาดน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราทำของกินหรือว่าเศษอะไรหล่นบนพื้นเนี่ยใครมาเก็บ
2: แม่เราครับ
1: แม่ก็มีบทบาทนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในป่าเนี่ยพวกมดพวกปลวกมดก็จะมาเก็บเศษอาหารกลับไปที่รังส่วนปลวกก็จะมาคอยแทะกินพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าขอนไม้ที่ร่วงหล่นมาถ้าไม่มีแมลงเหล่านี้ขยะเต็มโลกเหมือนสมมติถ้าเป็นห้องน้องเหนือเนี่ยทุกครั้งที่มีอะไร

0: ฝนพื้นปุ๊บไม่มีใครมาเก็บเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
1: ไม่สะอาดสกปรกนำเชื้อโรคอีกครับ
0: แล้วลองนึกภาพเป็นอย่างนี้ทั้งโลกอะฮะ
1: ใช่ไหมใครจะมาเก็บได
0: ้เพราะนั้นในโลกที่ไม่มีแมลงเนี่ยโอ้โหไม่มีผลไม้กิน
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีนกไม่มีปลาไม่มีหนู

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันทุกคนเช่นกันวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับอากาศสดชื่นแจ่มใสพร้อมที่จะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ของเราที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยเรื่องอะไรมาตราในภาษาไทยพาเพลินเราขึ้นหน่วยที่4หน่วยใหม่ของเรากันแล้วซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือในเรื่องของการอ่านเรื่องป่าชายเลนชั่วโมงที่1ใครกลับไปอ่านเรื่องป่าชายเลนมาแล้วบ้างยกมือหน่อยโอ้โหแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าใครกลับไปอ่านมีคน2คนอ่านมาแล้วบ้างหรือยังไม่อ่านบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเรื่องสั้นๆใช่ไหมลูกเป็นบทอ่านเสริมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่เราจะอ่านได้แน่นอนคุณครูให้เด็กๆเตรียมอะไรมาด้วยวันนี้พจนานุกรมใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้เราจะต้องมาหาความหมายหาคำศัพท์ของคำที่เราสนใจแต่ก่อนอื่นครูมีภาพมาฝากลูกนี่ไงเด็กปลายทางดูสิภาพนี้เด็กต้นทางดูสิภาพนี้คิดว่าเป็นสถานที่ใดลูกอ่ะพุทธจีบอยู่ที่ไหนคะ
1: ป่าชายเลนค่ะ
0: ป่าชายเลนค่ะที่ว่าหินเรามีป่าชายเลนไหมลูกมีไหมใครเคยไปป่าชายเลนบ้างไหนยกมือสิโอ้โหเด็กปลายทางใครเคยไปป่าชายเลนบ้างลูกโอ้เยอะแยะเลยเอามือลงภาพนี้เป็นต้นของต้นอะไรเนี่ยลูกใครรู้จักบ้างต้นอะไรต้นอะไรต้นอะไรนี่รู้จักคนเดียวเลยนะเนี่ยอาพูดจีบต้นอะไรคะลูกเอามาไหมเพื่อนหน่อยจ้าต้นอะไรจ้า
1: โกงกางค่ะ
0: ต้นโกงกางค่ะว้าวมีความรู้รอบตัวนะเนี่ยใครรู้จักต้นโกงกางบ้างเด็กๆปลายทางและต้นทางโอ้เด็กๆเคยหลายคนรู้จักเอามือลงต้นโกงกางนะครับพูดจีบบอกแล้วไงว่าต้นโกงกางไงครับครูหนูเห็นหรือว่าบ้านหนูอยู่ใกล้ๆป่าชายเลนหนูตื่นเช้ามาหนูเห็นต้นโกงกางด้วยอ๋อจริงใช่ไหมอยู่ในค่ายใช่ไหมอยู่ติดกับทะเลเด็กๆปลายทางล่ะเคยเห็นไหมต้นโกงกลางลักษณะเป็นแบบนี้นะคำถามต่อไปนี่อะไรนะอ๋อครูได้ยินคำว่าตีนคำเดียวครูจะเป็นลมเลยเมื่อกี้อ๋อมีความว่าปลาด้วยใช่ไหมโอเคโอเคปลาตีนนะปลาตีนโอเคเด็กๆปลายทางรู้จักไหมปลาตีนเพราะว่าเวลามันเดินอย่างนี้มันชอบอะไรลูกมันเหมือนมันดิ้นไปบนโคนมันตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บน่ารักไหมน่ารักเนาะดูสิต่อไปรู้จักไหมภาพนี้คือภาพอะไรมันมีชื่อตัวอะไรปูที่อยู่ในน้ำกร่อยเรียกว่าปูอะไรรู้จักปูแสมไหมปูแสมจะอยู่ตามป่าชายเลนนี่

0: ือหน้าตาของมันเป็นแบบนี้นะจ๊ะแน่นอนเพราะว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านเรื่องป่าชายเลนแต่ก่อนอื่นคุณครูถามไปแล้วใครเคยไปป่าชายเลนแล้วบ้างเด็กก็ตอบแล้วเด็กไปทางมีเคยแล้วก็ไม่เคยต้นทางก็มีเคยแล้วก็ไม่เคยแต่ถามหน่อยใครเคยไปป่าชายเลนยกมือซิอาเชฟไปกับใครลูกเชฟไปกับใคร
1: ไป
0: ค
1: ณะศึกษ
0: านี่นี่ครูยกไม้ให้ไปกับใครลูก
2: ไปทัศนศึกษาครับ
0: ไปทัศนศึกษาที่ไหนลูกป่าชายเลนที่ไหน
2: ค่ายทะเลสวนคร
0: ับ ค่ายทะเลสวนครับโอเคอ่ะแล้วคนอื่นล่ะเมทันเมทันหนูเมทันลูกเมทันเคยไปกับใครคะ
3: เคยไปกับเพื่อนค่ะ
0: ไปทำอะไรคะ
3: ไปดูปลาค่ะ
0: กับเพื่อนกี่คนคะ
3: เพื่อน1พี่1ค่ะ
0: อะไรนะคะเพื่อน1พี่1แล้วผู้ปกครองไปด้วยมั้ยคะ
3: ไปแค่ผู้ปกครองของเพื่อนค่ะ
0: โอเคแสดงว่ามีผู้ปกครองไปด้วยดีมากเลยดูว่าหนีออกจากบ้านไปเที่ยวซะแล้วนะโอเคเรียบร้อยไปเที่ยวใช่ไหมแน่นอนทุกคนเคยไปทำอะไรไปทำกับใครเด็กปลายทางก็น่าจะตอบได้ว่าเคยไปหรือไม่เคยแต่ถ้าใครไม่เคยไปลองไปดูนะป่าชายเลน
1: เงียบ
0: สงบธรรมชาติและแน่นอนมีความรู้มีชื่อต้นไม้เป็นแหล่งธรรมชาติเราจะรู้ว่าป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูเรียนรู้กันมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1คือนักเรียนบอกวิธีการหาความหมายของคำได้2บอกและเขียนความหมายของคำได้3อ่านคำจากเรื่องป่าชายเลนได้และ4ถ้าเราจะต้องอ่านเราต้องมีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านแน่นอนอ่ะมาดูครูมีอะไรมาฝากเรื่องคำน่ารู้เราเคยทำหรือยังคำน่ารู้เรื่องกระต่ายตื่นตูมคุ้นๆไหมครูมีตัวอย่างงานมาให้ดูด้วยว้าวเขียนคำน่ารู้แน่นอนชั่วโมงแรกเกี่ยวกับการอ่านครูจะต้องให้เด็กๆหาความหมายของคำแล้วเขียนเป็นแผนผังความคิดดูซิเนี่ยสวยงามมากเลยใช่ไหมเขียนตรงกลางว่าคำน่ารู้แล้วเรื่องอะไรนี่เรื่องกระต่ายตื่นตูมแล้วแยกเป็นคำศัพท์มาให้คุณครูอย่างน้อย5คำพร้อมบอกความหมายอันนี้คือตัวอย่างให้เด็กๆปลายทางและต้นทางดูนะครับว่าเพื่อนทำแบบนี้เนี่ยสวยไหมเรียบร้อยไหมตัวอย่างที่2นี่เห็นไหมได้ดาวด้วยดีมากได้เห็นป่ะลูกนะคำน่ารู้เรื่องกระต่ายตื่นตูมมีการกระจายพื้นที่ของคำการลงสีต่างๆการวางแผนใช่ไหมการเขียนตัวอย่างนี้ล่ะเป็นอย่างไรลูกของใครไม่รู้แต่มีชุดนักเรียนเด็กๆนักเรียนโรงเรียนวังอยู่ด้วยใช่ป่าวกำลังชี้ไม้เลยชี้มือชี้ไม้ใช่ไหมลูกยอดเยี่ยมระบายสีสวยไหมนะลูกสวยป่าวสวยไหมจ๊ะ
1: สวย
0: แน่นอนสวยงามมากเลยแล้วก็มีการจัดวางที่ดีต่อไปดูแบบนี้บ้างโอ้สวยไหมลูกของเมทันใช่ไหมก็มีการระบายสีอ่อนๆเพื่อไม่ให้ทับตัวอักษรมีการใช้ปากกาตัดเส้นเมื่อที่เราเขียนเรียบร้อยแล้วตัดเส้นด้วยปากกาตัดเส้นแล้วก็ระบายสีอ่อนๆหรือว่าสีเข้มๆที่เป็นสีอ่อนก็มีการไล่สีเป็นขอบได้สวยงามไหมสวยงามดูอีกหนึ่งตัวอย่างลูกนี่เรียบง่ายแต่อ่านง่ายไหมอ่านง่ายแล้วสะอาดไหมสะอาดเพราะมีมารยาทในการเขียนเรียบร้อยถูกต้องสวยงามแบบนี้และวันนี้เราก็ต้องทำเหมือนกันในเรื่องของบทอ่านเรื่องป่าชายเลนโดยที่มีบทอ่านมาให้เด็กๆเด็กๆก็ต้องมาหาคำศัพท์เช่นหาคำว่าป่าชายเลนครูได้ว่าปากอ่าวทะเลสาบลำพูอนุรักษ์สมมติว่าครูหาได้มาทั้งหมด5คำแบบนี้ครูก็จะนำไปทำเป็นแผนผังความคิดโดยทำลงในใบงานที่1ลงในใบงานที่1แบบนี้โดยที่คุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูว่าเราจะทำอย่างไรให้งานของเราสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยจ้านี่คือตัวอย่างถ้าเด็กมีใบงานแบบนี้มา1ใบใช่ไหมครับใบงานของหนูที่อยู่ในชุดกิจกรรมของเราอันดับแรกคุณครูสอนแล้วใช่ไหมว่าก่อนที่จะเขียนต้องลงมือทำอะไรก่อนตีเส้นหรือขีดเส้นใต้เพื่อที่เราจะได้เขียนให้มันตรงและสวยงามเมื่อขีดเส้นเสร็จแล้ว อ๋อก่อนขีดเส้นต้องเลือกคำก่อนลูกในช่องบนสุดคำที่ค้นหาครูก็วงกลมไปแล้วมีคำว่าป่าชายเลนคำว่าปากอ่าวคำว่าทะเลสาบคำว่าลำพูคำว่าอนุรักษ์ครูสนใจ5คำนี้หรือมากกว่า5คำนี้ก็ได้นะก็นำมาตีเส้นว่าทั้ง5คำนี้จะวางตรงนี้1 2 3 4 5ตรงกลางเขียนหัวข้อใช่ไหมเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ให้ลงมือทำไมลูกตีกรอบเส้นแล้วก็ลงปากกาอะไรปากกาตัดเส้นให้เรียบร้อยเมื่อลงปากกาตัดเส้นเสร็จลงสีได้เลยไหมไม่ได้ต้องทำอย่างไรก่อนใช้ยางลบดินสอรอยดินสอออกให้หมดแล้วเราก็จะได้งานที่สะอาดแบบนี้แล้วก็ค่อยลงสีทีหลังโดยสีที่คุณครูลงเห็นไม่รู้ว่าครูจะต้องลงสีอ่อนๆเวลาทับตัวหนังสือจะได้มองเห็นใช่ไหมครับแบบนี้นะเป็นตัวอย่างให้เด็กได้ดูว่าทำงานเรียบร้อยและมีการวางแผนต้องทำอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูบทบาทของคุณครูและนักเรียนในการทำใบงานที่1ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นี้เรื่องการอ่านป่าชายเลนการอ่านเรื่องป่าชายเลนคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำแผนผังความคิดทำอย่างไรให้สะอาดมีมารยาทในการเขียนการวางแผนการทำงานต้องทำอย่างไรที่คุณครูกันได้สอนไว้และเด็กๆต้องตั้งใจทำงานงานนี้ไม่ใช่งานที่เราทำครั้งแรกเราทำมาหลายครั้งแล้วดังนั้นครั้งนี้ต้องดีขึ้นเรื่อยๆและดีตลอดไปนะครับเมื่อเราเรียนรู้แล้วดังนั้นถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับไม่ต้องลูกครูแจกให้นะ13อยู่ไหนเลขที่13 11เลขที่11แบมแบมแจกนั้นแจกกล่องนั้นแบมแบมมาสเนลเปิดเลยลูกอยู่หน้าที่ที่เท่าไหร่เอ่ยน้ำหนาวสแตมลูกปัดจ้าเซอร์กิตออโต้เปิดแล้วที่เหลืออยู่ไหนล่ะหน้าที่123เปิดไปจ้า123อาครูมีให้มีกองหนึ่งใครพร้อมแล้วหาคำวงกลมคำให้เหมือนกับที่ครูสอนก่อนนะเนี่ยแบบนี้วงกลมคำห้ามลอกคำตามครูหรือว่าจะสนใจเหมือนครูก็ได้นะจ้าโอนาวากล้าพีทบีมนโมข้าวหอมหน้าที่123ใครที่มีพจนานุกรมบ้างบอกบอกโอเคเดี๋ยวไปเอาให้พอ

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานก่อนแล้วหันมาที่หน้าจอโทรทัศน์พร้อมไหมหันมาเร็วสบตากันก่อนลูกกำลังสนุกกับการทำเลยหันมาต้องหันมาทั้งตัวและหัวใจด้วยไม่ใช่ตัวอย่างเดียวแต่หัวใจอยู่กูกับที่งานยังไม่ได้นะคุณครูขอทั้งตัวและหัวใจหนูมาหาคุณครูลูกมาเร็วเด็กไปทางด้วยนะลงหยุดลงมือปฏิบัติก่อนแล้วหันมาลูกหันมาทั้งตัวเลยแล้วก็มีสมาธิจดจ่อกับหน้าจอโทรทัศน์กับคุณครูกันตอนนี้ใครเสร็จแล้ว5คำเลยยกมือเสร็จ5คำแล้วโอเค2คนเองเหรอห้องเราโอเคมือลงเด็กปลายทางใครเสร็จ5คำแล้วบ้างอาจจะมีบ้างหรือไม่มีบ้างไม่เป็นไรเวลาเหลือที่เหลือให้กลับไปทำเป็นการบ้านหรือใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์ง่ายๆโดยการไปค้นคว้าหาความหมายเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราค้นหาแล้วก็อย่าลืมเวลาที่เราตัดเส้นที่เราขีดไว้เราต้องใช้ปากกาดำตัดด้วยไหมไม่ต้องเส้นไม่ต้องเราวาดแค่กรอบเขียนแค่คำแล้วใช้ดินสอลบเส้นมันจะหายไปแล้วมันก็จะทำให้งานของเราทำไมลูกสวยงามมากยิ่งขึ้นใช้ยางลบมันจะได้สวยงามมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้ครูพูดอะไรดินสออยู่ยางลบใช้ดินสอลบโอเคครูสมองอาจจะไปแล้วใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรหันมาลูกหันมาพร้อมไหมที่จะบอกที่จะรู้สิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปพร้อมแล้วนะดังนั้นคุณครูขอฝากงานนี้ไว้แล้วมาดูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นคือในเรื่องของบทอ่านเรื่องป่าชายเลนเพราะชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านเรื่องป่าชายเลนชั่วโมงที่2ดังนั้นขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางกลับไปอ่านเรื่องป่าชายเลนมา1รอบนะครับอยู่ในหนังสือภาษาภาทีของเราอ่านมาล่วงหน้า1รอบแล้วชั่วโมงถัดไปเราจะมาสอบอ่านกันนะครับเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงเรื่องป่าชายเลนสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆทุกคนและคุณครูทุกท่านนะครับโชคดีสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียน

0: การสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
3: เครื่องซักผ้าเป็นอะไ
4: รอย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แสงตีโป้โอ
6: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: พลังแสงทะลุมิติ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้แบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงาน

0: หมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: no mo dong bang kalau
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการนึกภาพนะคะเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต2มิตินะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานี้นักเรียนนะคะได้ทำการนึกภาพใช่ไหมคะลูกแล้วก็วาดรูปเติมให้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่มีแกนสมมาตรกี่แกนคะ1แกนนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาจะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างไรก่อนอื่นเราจะมาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะจากรูปนี้เลยรูปนี้นะคะคุณครูกำหนดแกนสมมาตรให้กับนักเรียน1แกน1แกนเส้นสีแดงๆนี้นะคะแล้วก็กำหนดรูปส่วนหนึ่งของรูปทั้งหมดนะคะทางด้าน1ด้านนะคะของแกนสมมาตรนักเรียนคิดว่าเป็นรูปอะไรรูปที่สมบูรณ์จะเป็นรูปอะไรคะบางคนนะคะนึกภาพออกแล้วว่าน่าจะเป็นรูปเสื้อผ้าแต่จะเป็นรูปเสื้อผ้าจริงๆหรือไม่เดี๋ยวเรานะคะมาเติมส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ดีกว่านะคะไหนใครคิดว่านึกภาพออกแล้วเดี๋ยวจะให้เมทันนะคะออกมาเติมรูปเพิ่มเติมให้สมบูรณ์นะคะพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเมทันออกมาเลยค่ะเติมรูปเลยค่ะลูกหนูจะเติมจากส่วนไหนก่อนแล้วยังไงต่อคะแล้วก็เสร็จแล้วนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะบางคนยังบอกว่ารูปของเมทันยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรนะเมทันเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนนะคะมาเติมให้สมบูรณ์ใครดีคะเดี๋ยวลองกล้าออกมาเติมรูปสิคะให้สมบูรณ์เลยกล้าอยากจะลบก่อนไหมหรือว่าจะเติมต่อไปคะลบก่อนเดี๋ยวคุณครูลบให้นะเริ่มเลยค่ะแล้วก็ไปไหนต่อคะเท่านี้ใช่ไหมลูกแล้วก็ไปไหนต่อวาดต่อเลยลูกใช่ไหมคะเด็กๆต่อได้ไหมลูกวาดต่อได้ไหมวาดต่อเลยแล้วก็ไปทางไหนต่อคะนักเรียนปลายทางลองนึกภาพตามกล้าไปด้วยนะคะลบ